0: โดยเกณฑ์ที่วางแผนเนี่ยจะนำมาใช้ในการพิจารณารวมถึงกรณีที่ว่ารายได้ครัวเรือนต่อปีของผู้ยื่นความจำนงนั้นจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นอกจากนี้นะครับผู้ยื่นความจำนงขอเป็น permanent resident ในญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นถึงความชำนาญทางภาษาญี่ปุ่นอันนี้สำคัญดังนั้นเนี่ยต่อไปใครอยากจะไปทำงานในญี่ปุ่นในฐานะของ permanent resident นะครับเรื่องของความชำนาญภาษาญี่ปุ่นเนี่ยสำคัญแล้วก็จะต้องมีความเข้าใจที่เพียงพอต่อระบบต่างๆของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลเนี่ยมีแผนเดินหน้ากระบวนการต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขนะครับแล้วก็จะมีการรับฟังความเห็นของประชาชนด้วยเพราะที่ผ่านมาก็มีกระแสต่อต้านเช่นเดียวกันนะครับมีประชาชนญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งเลยที่มองว่าไม่อยากให้มีการเปิดรับนะครับคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาเป็น permanent residentเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเกณฑ์ใหม่นี้นะครับคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เมษายน2570เป็นต้นไปครับ
1: นะคะจากญี่ปุ่นนะคะไปกันที่เกาหลีใต้นะคะซึ่งภายใต้การนำของผู้นำคนล่าสุดของเกาหลีใต้เนี่ยดูเหมือนกับเขามีความพยายามนะที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเกาหลีอยู่นะคะล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงรวมชาตินะคะ Unification Ministry ของเกาหลีใต้เนี่ยค่ะก็ได้มีการประกาศเดินหน้ารื้อฟื้นโครงการบูรณะเส้นทางรถไฟสายคยองวอนนะคะในส่วนที่ขาดหายไปบริเวณใกล้เขตปลอดทหารหรือตัว Demilitarized Zone นะคะ DMZ ซึ่งเป็นโครงการที่เคยเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2015แต่ว่าต้องหยุดชะงักลงนะคะในอีก1ปีถัดมาเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2เกาหลีเนี่ยย่ำแย่ลงนะคะโดยเส้นทางรถไฟสายนี้นะคะมีต้นทางจากกรุงโซลแล้วก็ถูกวางเป้าหมายให้สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองวอนซานนะคะเมืองท่าแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งตะวันออกที่สำคัญของเกาหลีเหนือได้ในอนาคตนะคะซึ่งการรายงานต่อประธานาธิบดีอีแจมยองนะคะโดยรัฐมนตรีกระทรวงรวมชาตินะคะชงดงยงนะคะเขาก็ระบุว่าการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานฝั่งเกาหลีใต้ในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะแล้วก็สันติภาพในพื้นที่ชายแดนพร้อมทั้งกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะการเดินรถไฟข้ามแดนเนี่ยจะยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้นะคะเนื่องจากเกาหลีเหนือได้ทำการระเบิดทำลายเส้นทางถนนแล้วก็ทางรถไฟเชื่อมต่อชายแดนไปเมื่อปี2024พร้อมกำหนดให้เกาหลีใต้เนี่ยมีสถานะเป็นรัฐศัตรูอย่างเป็นทางการนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางรัฐบาลเกาหลีใต้ก็มองว่าการเตรียมความพร้อมด้านการคมนาคมฝั่งของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นการวางรากฐานเพื่อที่จะรองรับความร่วมมือในอนาคตหากสถานการณ์ทางการเมืองเอื้ออำนวยนะคะโดยประธานาธิบดีอีแจมยองเนี่ยเขาก็ได้ยอมรับถึงความท้าทายในการเจรจากับฝ่ายเหนือที่ยังคงนิ่งเฉยนะคะโดยเปรียบเทียบว่าการความพยายามเชื่อมไมตรีในช่วงนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนการตะโกนใส่หุบเขาที่ไร้เสียงสะท้อนนะคะแต่ยืนยันว่าการสร้างสันติภาพแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างคงคือสำหรับเขาเนี่ยยังคงเป็นพันธกิจยุทธศาสตร์สำคัญที่ต้องผลักดันต่อไปอย่างไม่ท้อนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทางกระทรวงรวมชาติเขาก็ยังเสนอแผนปรับขยายขอบเขตการใช้งานของกองทุนความร่วมมือ2เกาหลีนะคะให้ครอบคลุมภารกิจภายในประเทศที่เกี่ยวข้องมากขึ้นหลังจากที่โครงการแลกเปลี่ยนข้ามแดนส่วนใหญ่เนี่ยต้องหยุดชะงักมานานหลายปีนะคะซึ่งการรื้อฟื้นโครงการรางรถไฟในครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงความพยายามของเกาหลีใต้ในการรักษาสะพานเชื่อมโอกาสเอาไว้ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองเกาหลีตอนนี้เนี่ยถือว่าฟรีซไว้ไม่ค่อยดีนักนะคะก็ตามฝั่งเกาหลีใต้เขายื่นมือออกมาแล้วบอกว่าอยู่นะนะคะเกาหลีเหนือจะยังคงถือว่าเป็นศัตรูอยู่หรือเปล่านะคะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าทอดสะพานจริงๆนะ
1: ค่ะนะคะก็เป็นสะพานทางรถไฟค่ะ
0: อันนี้นะครับก็ยื่นมือยื่นไมตรีผ่านสะพานนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตนะครับผมมีเหมือนเป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนนะทุกท่านเนี่ยนะครับให้มาติดปีกนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องอาเซียนลบรวมถึง AI ด้วยนะครับก็ถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจนะหรือว่ากำลังเป็นผู้นำองค์กรไปข้างหน้าเนี่ยนะครับและรู้สึกว่าโอ้โลกธุรกิจเนี่ยมันหมุนเร็วเหลือเกินนะเราอาจจะตามไม่ทันนะครับมีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มีหลายเรื่องเลยเนี่ยนะครับอ่ะต้องฟังให้ดีๆนะครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าเราก็ปรับตามยุคสมัยและบริบทนะครับก็จะมีการยกระดับความเข้มข้นนะครับตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่

0: ที่2กันยานะครับจนถึง9ธันวานะฮะจะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของประเทศที่จะมารวมกันในหลักสูตรนี้นะครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนพร้อมวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจนะครับสหรัฐและก็จีนด้วยแล้วก็มีเรื่อง AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับโดยจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะฮะรับสมัครถึงวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับอ่ะท่านไหนสนใจนะครับเดี๋ยวฟังเบอร์โทรศัพท์ให้ดีๆนะครับจำนวนจำกัดนะฮะที่จะรับในแต่ละรุ่นนะครับอ่ะ094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649รีบสมัครด่วนเลยนะครับจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: ใช่แล้วค่ะเป็นหลักสูตรนะคะที่เสียงตอบรับดีมากๆจนเราต้องทำมาหลายรุ่นแล้วนะคะใครที่สนใจนะลองดูรายละเอียดแล้วก็โทรเข้ามาจองได้เลยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกริชกันนะคะเรื่องที่หมิ่นออนไลน์นะคะจะมาเยือนไทยกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN นะครับในช่วงสุดท้ายนะของวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับวันนี้หัวข้ออะไรครับคุณลิซ่า
1: ค่ะวันนี้นะคะคุณกฤตก็ตั้งหัวข้อขึ้นมานะคะเกี่ยวกับการมาเยือนของหมิ่นออนไลน์นี่แหละค่ะแต่ว่านะคะในประเด็นสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเปิดทำเนียบรับประธานาธิบดีหมิ่นออนไลน์สัญญาณเชิงบวกของจุดๆๆค่ะมาฟังกันซิว่าจุดๆๆเนี่ย
0: คืออะไร
1: นะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
0: ครับก็วันนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องมาถามเรื่องของที่ระลึกของฝากของรางวัลนะฮะ
6: ครับก็วันนี้มีซอฟเค้กของเมียนมานะครับหน้าตาน่ารักทีเดียวนะครับก็สามรางวัลนะครับแล้วก็คำถามก็ถามง่ายๆนะครับด่านศุลกากรไทยเมียนมาเนี่ยที่เป็นด่านถาวรนะครับเอาด่านถาวรจริงๆนะครับมีทั้งหมดอยู่กี่ด่านนะครับ A ก็4ด่าน B ก็6ด่านนะครับ
1: นะคะลิซ่ากำลังดูภาพของรางวัลอยู่นะคะคือแพ็กเกจจิ้งดูน่ารักมากๆเลยนะคะสีสันส สวยงามนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามคือนะคะด่านศุลกากรถาวรนะคะของไทยกับเมียนมามีทั้งหมดกี่ด่านนะคะถาวรเท่านั้นเนาะนะคะ A คือ4ด่าน B คือ6ด่านนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399ตอบ

0: A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวท้ายรายการให้คุณกฤตเฉลยกันนะคะ
1: ครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมก่อนที่จะไปพูดถึงเนื้อหานะครับเอาเรื่องที่อาจารย์เจตพูดเมื่อกี้ก่อนอาจารย์เจตเชิญชวนให้ไปร่วมของ
1: MCOT CEO of ASEAN ซึ่งหนึ่งในกูรูนะครับที่จะมาร่วมกับเราด้วยก็คุณกฤตด้วยนะครับ
2: ครับครับก็อยากจะเชิญนะครับเพราะว่ามีหลายๆเรื่องที่ผมไม่สามารถที่จะพูดในที่สาธารณะได้เนี่ยก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับในตรงนี้แหละครับเวทีนานๆจะมีเวทีที่เปิดใจกันนะครับก็
1: อยากจะเชิญชวนครับ
2: เชิญชวนมาครับตอนนี้เหลือเยอะไหมครับที่นั่ง
1: อ๋อก็มีจำนวนจำกัดครับมีจำนวนจำกัดก็ยังไงก็รีบเข้ามาเลยละกันนะครับ
2: ได้ครับ
1: ครับไปที่ประเด็นวันนี้นะครับ
2: เป็นประธานาธิบดีพลเอกอาวุโสมีนองลายเนี่ยได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อที่จะเข้าทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อพบกับท่านอนุทินนะครับก็ผมถือว่าเป็นการเยือนที่เป็นการเปิดหน้าต่างบานแรกนะครับของประเทศเมียนมาที่เปิดเข้าสู่สังคมของระดับสากลนะครับแล้วก็จะมีการลงนามข้อตกลงอะไรต่างๆน่าจะมีนะครับในเชิงพาณิชย์เนี่ยเพราะว่าคงจะต้องใช้สถานะของบ้านที่เมืองน้องนะครับของไทยกับเมียนมาเนี่ยเปิดอกเปิดใจพูดคุยกันแล้วเพื่อตกลงข้อตกลงอะไรบางอย่างที่เดี๋ยวคงจะมีการแถลงข่าวนะครับหลังจากที่มีการได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะต้องมาจับตาดูกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับของทั้งสองประเทศไม่ได้ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก็ทั้งเมียนมาและไทยต่างก็ต้องมีเชิงบวกซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศที่มันอยู่ติดกันนะครับสัญญาณแรกก็คือที่ผมมองก็คือการปลดล็อกแล้วก็การฟื้นฟูมูลค่าการค้าชายแดนซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับการค้าชายแดนเนี่ยก่อนที่จะมีโควิด-19 เกิดขึ้นจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็เจอกันหลายระลอกทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังจากเปิดทางโควิดเข้ามาเนี่ยเรียกว่าปิดล็อกเลยทั้งประเทศมันก็เป็นกันหมดทั้งโลกนะครับแล้วก็พอมาเปลี่ยนแปลงการปกครองปุ๊บก็มีการออกมาเดินขบวนประท้วงนะครับนั้นก็เป็นล็อกที่2ที่ทำให้ประเทศเมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสทีเดียวนะครับล็อกที่3ถ้าเราจำกันได้ก็เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วก็ที่เกิดปัญหาเมียวดีนะครับมีกลุ่มกองกำลังชนชาติพันธุ์เนี่ยเข้าไปยึดครองแล้วก็มีการสู้รบกันอันนั้นก็หนักหนาสาหัสทีเดียวทำให้การค้าต่างชายแดนเนี่ยมันหยุดชะงักลงแล้วล็อกที่4ก็มาเนี่ยครับแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ประเทศเมียนมาก็ประสบกันทั่วหน้าทีเดียวนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจนี่มันไปหมดนะครับอันนั้นก็คือของเมียนมาเขาทำให้รัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยเงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็คงไม่เพียงพอนะครับก็ได้มีการออกนโยบายearning money แล้วก็ใบอนุญาตนำเข้าสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ทุกอย่างมันย่ำแย่ไปการค้าชายแดนในอดีตเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราค้าขายกันประมาณ800,000 กว่าล้านถึง1 ล้านล้านบาทนะครับ800,000 ล้านถึง1 ล้านล้านบาทถือว่าเยอะมากแต่มาวันนี้4ปีย้อนหลังนะครับก็อยู่ในระดับ200,000 ล้านนะฮะปีนี้ยังไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าที่ซ้ำไปการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ก็น่าจะมีข่าวดีหรือว่าสัญญาณเชิงบวกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงซึ่งผมเชื่อว่ามีแน่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือรัฐบาลทั้งสองฝ่ายนี้คงจะส่งสัญญาณให้เอกชนทราบว่าเนี่ยเป็นการมีการพร้อมที่จะเข้ามาขจัดข้อจำกัดทางการค้านะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านการขอใบอนุญาตหรือว่าการนำ earning money เข้าสู่หนึ่งในเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการใช้บาทจักเพราะว่าการใช้เงินสกุลดอลลาร์นะครับซึ่งมันจะต้องสวอปข้ามไปที่นิวยอร์กแล้วค่อยกลับมาอีกรอบเนี่ยทำให้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยกับเมียนมาเนี่ยมีปัญหาเยอะมากจึงทำให้เกิดปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นก็

จะมีการยกระดับตรงนี้ขึ้นมาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการยกระดับความมั่นคงและเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนแล้วก็พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเสถียรภาพทางด้านโลจิสติกส์นะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าตั้งแต่

0: หรือการค้าชายแดนได้มากขึ้นเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับและอีกด้านหนึ่งก็คือเท่าที่ไปสำรวจตลาดแล้วก็ไปพูดคุยกับข้าราชการทางฝั่งของเมียนมามาเราก็ทราบดีว่าทางเมียนมาเองเนี่ยก็มีความต้องการที่จะผลักดันให้เกิดด่านใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นด่านสิงขรนะทางประจวบคีรีขันเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมูเตานี่เขาก็พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ถนนจากมูเตาเข้าไปจนถึงที่มลิตเนี่ยมันใช้เวลาแค่3ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับถ้าสมมุติว่ามีความปลอดภัยเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าด่านนี้ก็เป็นด่านสำคัญอีกด่านหนึ่งที่ทางเมียนมาต้องการที่อยากจะเปิดนะครับประเทศไทยเราก็อยากเปิดนะครับเพราะประเทศไทยเราก็พร้อมตลอดเวลาที่จะทำการค้าอยู่แล้วนะครับนี่อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้มองก็คือเรื่องของเสถียรภาพทางด้านแรงงานแน่นอนว่าวันนี้เราจะเห็นแรงงานที่ผิดกฎหมายนี่เข้ามาสู่ประเทศไทยนี้เยอะมากจากเมียนมาเองเนี่ยเข้ามาเนี่ยผมว่ามันหลายล้านคนนะครับตรงนั้นเนี่ยที่เป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายการยกระดับความสามารถของแรงงานเนี่ยหรือว่าสกิลของแรงงานเนี่ยยกระดับจากนอนสกิลเลเบอร์เนี่ยเข้าสู่สกิลเลเบอร์เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องพูดคุยกันนะครับแล้วก็การจัดระบบระเบียบต่างๆของแรงงานที่จะนำเข้าสู่ระบบของ อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนั้นก็คือมันต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายของเมียนมาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคงจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องที่ทางเมียนมาเองเนี่ยแน่นอนเขาอยากได้เงินที่มาจากแรงงานเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าแรงงานเหล่านี้เนี่ยส่งเงินกับอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้เป็นตัวเลขที่ใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับที่เมียนมาเขาจับตามองอยู่เพราะงั้นการจัดระเบียบแรงงานเมียนมาที่ผิดกฎหมายเข้าสู่แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพูดคุยกันเพราะว่าอันนี้ก็แต่ในส่วนของไทยเองเราก็ได้ประโยชน์นะครับถ้าสมมติว่ามีการยกระดับยันจริงๆเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเราก็เห็นนะครับแรงงานหลายฝ่ายเนี่ยที่เข้ามาสู่ประเทศไทยที่เป็นสกิลจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งบางคนเนี่ยจบถึงด็อกเตอร์ก็มีนะปริญญาโทก็มีเนี่ยไปเป็นเด็กเสิร์ฟนะเสียดายของจังเลยนะครับก็บางคนก็เข้าสู่ตลาดการผลิตนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเสียดายของนะครับแทนที่จะเป็นสกิลเลเบอร์ที่เรามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์เนี่ยตรงนั้นก็กลายเป็นนอนสกิลไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเข้าสู่แรงงานแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะผลักดันให้หลายๆฝ่ายยอมรับแรงงานที่เป็นสกิลเลเบอร์ของเมียนมาได้นะครับเรื่องนึงก็คือเรื่องการขาดแคลนแรงงานภาคตะวันออกเนี่ยนะครับที่เราก็ทราบกันดีประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ทั้งถูกผลักดันก็มีนะครับทั้งสมัครใจกลับไปก็มีเนี่ยแล้วไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาอีก
1: ก็คือกัมพูชาเนาะโอเคครับเดี๋ยวคนจะสงสัยประเทศไหนโอเคครับ
0: นั่นแหละครับก็เราขาดแรงงานกัมพูชาไปเยอะทีเดียวนะครับนั้นเนี่ยถ้าเราได้แรงงานเมียนมาที่เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาเนี่ย
1: เข้ามาเติมครับ
0: เติมฮะเติมจริงๆครับเติมทั้งภาคเกษตรและภาคการผลิตรวมทั้งภาคบริการที่เกิดขึ้นนะครับที่ในประเทศไทยเราใช้แรงงานกัมพูชาอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยก็มันก็เป็นอีกช่องทางนึงที่จะทำใหแรงงานในประเทศไทยเนี่ยได้มีมากขึ้นหรือแรงงานไร้ฝีมือที่คนไทยเราหลายๆส่วนเนี่ยไม่อยากจะทำกันแล้วก็มีนะครับก็ตรงนี้ก็แรงงานเมียนมาเขายังต้องการที่จะทำอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องพลังงาน
1: ครับ
0: เรื่องพลังงานนี่เป็นเรื่องที่เราต้องมองกันต่อนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราได้ปตท.นะครับที่มีความคาดหวังว่าเขาอยากจะได้แรงงานจุดใหม่นะครับที่แหล่งพลังงานจุดใหม่ที่อยากที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้ามันก็มีจากประเทศจีนบ้างนะครับรัสเซียบ้างเข้าไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาขุดจากทางเมียนมาออกไปได้เยอะนะครับเขาก็ประเทศไทยเราก็เสียโอกาสตรงนั้นไปนะครับก็ถ้าสมมติว่าเรามีส่วนเอี่ยวบ้างนะครับเข้าไปเอี่ยวไม่ว่าจะเชิงใดก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการร่วมนะจอยเวนเจอร์หรือก็ดีหรือว่าเราจะไปทำเองก็ดีเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนั้นมันจะช่วยให้การเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยมีการขยับตัวแล้วก็มีการยืนยันว่าจะมีความต่อ

0: เรื่องนะครับที่สามารถที่จะส่งมอบให้กับประเทศไทยได้รวมทั้งการบริหารจัดการพลังงานที่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่ถูกต้องครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันจะทำให้พลังงานที่มาจากชายแดนเนี่ยมันช่วยลดแบ่งเบาภาระที่เราต้องไปซื้อแรงงานพลังงานที่มาจากต่างประเทศไกลๆเนี่ยเลยนะฮะอันนั้นการเสียความดุลการค้าโดยใช่เหตุนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่านะครับดุลการค้าที่เรายังมีหลงเหลืออยู่ในประเทศเมียนมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาใช้กับทางพลังงานเหล่านี้ได้นะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่จะคาดว่าจะมีการพูดคุยกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเปิดชายแดนอย่างในเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคงมีการพูดคุยกันเรื่องของการใช้บาทจัดนะครับก็คือใช้บาทเนี่ยแทนเงินจัดแทนเงิน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหยวนจัดเนี่ยเขาได้เปิดทำการเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะถึงเวลาที่บาทจัดเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบของประเทศเมียนมาได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงมีการพูดคุยกันนะครับก็ผมเชื่อว่าถ้าในกรณีอย่างนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นบวกมากๆนะครับไม่ใช่ว่าบวกอย่างเดียวเนี่ยนะมันอาจจะเป็นบวกก็ได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปยึดตลาดนะครับในประเทศเมียนมาได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งเราจากที่ผ่านๆมาเนี่ยหลังจากที่นโยบาย100วันของท่านพลเอกมินโอไลเนี่ยท่านพยายามที่อยากจะผลักดันนะครับเรื่องของการใช้สินค้าทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเนี่ยมาทดแทนการนำเข้าเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยเราในประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านภูมิภาคทางด้านในภูมิภาคนี้ทางด้านการผลิตอาหารเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีเทคโนโลยีและโน้ตฮาวต่างๆที่พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับประเทศเมียนมาแล้วก็ช่วยกันผลิตอาหารจากประเทศเมียนมาที่ใช้โลโก้คอนเทนต์แล้วก็ใช้มาร์เก็ตติ้งอาร์มที่เป็นของไทยเนี่ยนะครับในการผลักดันเข้าสู่ตลาดสากลเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งเมียนมาและฝั่งไทยด้วยนะครับครับผม
1: ครับนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝั่งนะครับคือมันต้องมาเติมเต็มนะฮะคือในฝั่งของบุคลากรของไทยเองเนี่ยเราก็ต้องมีแนวทางว่าเราจะขยับไปทางไหนและส่วนไหนที่เราขาดแคลนเราถึงเอาคนพม่าเข้ามาไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเอามาแล้วมาแย่งงานกันคืออาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะก็คือว่าก็ต้องแยกตลาดแยกเซกเมนต์กันให้ชัดจะได้ไม่มาซ้อนทับกันงานหลายๆส่วนที่คนไทยไม่ทำแล้วหรือขาดแคลนเราถึงเติมเข้ามาเนาะก็ต้องปกป้องนะตลาดแล้วก็บัณฑิตของไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่าครับว่าด่านศุลกากรถาวรไทยเมียนมาทั้งหมดมีกี่ด่านครับ
0: ทั้งหมดมี6ด่านนะครับแต่ว่ามันอยู่ใน4จังหวัดนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างเช่นจังหวัดเชียงรายนะฮะที่อำเภอแม่สายเนี่ยก็มีอยู่2ด่านนะครับก็คือด่านสะพานที่1และสะพานที่2นะครับอันนั้นก็ทั้งในส่วนของริมเมยแม่สอดนะครับที่จังหวัดตากนี่ก็มีอยู่2ด่านเหมือนกันก็ที่ด่านที่ด่านบ้านฮีนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่บ้านอยู่เป็ดเยปูนะครับ
1: บ้
0: านด้านสันผักคีนี่มันอยู่ที่แม่สายผมจำสับสน
1: ครับครับ
0: ก็ตรงนั้น2ด่านแล้วก็ที่บ้านภูน้ำร้อน
1: ครับ
0: กาญจนบุรีทิกินี่ก็อีกด่านนึงแล้วก็ด่านสุดท้ายก็คือด่านระนองนะครับ
1: ที่6ด่าน4จังหวัด6ด่าน4จังหวัดโอเคครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าใครจะได้ซอฟต์เค้กไปนะครับหน้าตาน่าทานนะอันนี้ขอบคุณคุณกฤตมากครับ
0: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณกฤตอึ้งวิทูลประกุนะคะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะเมื่อสักครู่นี้ B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะและตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning อาเซียนกันแล้ว
1: อิจฉาคุณอยู่เชียงใหม่นะ
2: ก็เพิ่งไปก็เพิ่งมาเชียงใหม่เองนะอย่าเพิ่งอิจฉานะคะ
1: อยากไปกินต่ออ่ะนะฮะก็ฝากคุณลิซ่านะทานอาหารแล้วก็ explore เชียงใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เจอกันแบบนี้เช่นเคยนะครับ
2: สว
1: ัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมกันจากรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับพฤหัสบดีที่6 สิงหาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพิชชนิดนามเจริญนะครับ
1: สวัสดีค่ะใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: เป็นน้องใหม่ของรายการ9ทันข่าวฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ของหลายฉบับนะครับเพราะเรื่องของประเด็นว่าแดงจะไปรวมกับเขียวแล้วอาจจะมีส้มเป็นสมการใหม่หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะมีการฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ถูกกลบกระแสด้วยหนูและหนิมกอดกันกลมเกลียวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเลยแหละครับหยิบยกข้อมูลนี้มาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีได้ฟังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาและหัวหน้าพรรคกล้าธรรมให้ข่าวเมื่อวันที่4สิงหาคมแล้วหรือยังว่ายังเมื่อคืนกลับดึกเมื่อถามถึงกรณีจะมีการผสมสีแดงเขียวส้มนายกหยุดคิดครับก่อนจะบอกอย่างอารมณ์ดีว่าแดงเขียวเอาน้ำแข็งใส่แล้วก็เอานมคาร์เนชั่นราดอย่างนี้เลยพร้อมชูนิ้วโป้งสัญลักษณ์ว่าเยี่ยมนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามครับว่าได้คุยเรื่องนี้กับทางพรรคเพื่อไทยแล้วใช่หรือไม่ซึ่งจังหวะนี้ครับนายกได้เดินออกมาจากวงสัมภาษณ์ก่อนจะหันไปทางด้านหลังที่มีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยืนอยู่พร้อมกับบอกว่านี่ไงแล้วก็เดินไปจับแขนนายจุลพันธ์เมื่อถามว่ายังผสมกันลงตัวอยู่ใช่หรือไม่น้ำเงินกับแดงไม่ต้องมีสีอื่นเพิ่มซึ่งนายกและนายจุลพันธ์ฟังคำถามแล้วก็ยืนยิ้มโดยนายจุลพันธ์กล่าวสั้นๆว่าลงตัวครับกลมกล่อมจากนั้นระหว่างเดินไปตึกไทยคู่ฟ้าครับผู้สื่อข่าวก็ถามนายกว่ายังจับมือกันดีอยู่ใช่หรือไม่นายอนุทินจึงเข้าไปกอดนายจุลพันธ์ท่ามกลางผู้สื่อข่าวที่เฝ้าดูนะครับซึ่งในเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ครับว่าในที่ประชุมนายกได้นำประเด็นนี้ครับขึ้นมาพูดว่าแม้จะมีความพยายามปล่อยข่าวว่ามีความขัดแย้งแย่งกันทำงานไม่เป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าท่านนายกไม่ได้หนักใจเพราะเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ท่านไม่มีความกังวลใดๆดังนั้นขอให้รัฐมนตรีทุกท่านทำงานด้วยความสบายใจอย่าไปหวั่นไหวกับคำถามที่มีความพยายามยุยงปลุกปั่นเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับยันรัฐบาลอนุทินปึ๊กสิงหาคมปิดดิวหัวสวก็รวมประเด็นสวไปด้วยเลยนะครับน้ำเงินแดงยังกลมกล่อมหนูหนิมโชว์กอดซีนหวานหน้าสื่อพร้อมนั่งหัวโต๊ะปลอบขวัญครม.รัฐบาลมีเสถียรภาพอย่าหวั่นไหวคำยุยงเคาะครม.สัญจรสงขลาปลายเดือนไฟเขียวตั้งบอร์ดพัฒนาภาคใต้ซื้อเว

0: ลาแลนบริดจ์ขีดเส้นศึกษา1ปีอภิสิทธิ์เครื่องร้อนเปิดแผลโกงลุยสอบทุจริตสสว.ปมแพลตฟอร์มดิจิทัลหลังมีข่มขู่ผู้ร้องเรียนครับ
1: ค่ะขณะที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะมีเรื่องของข้อมูลหลุดด้วยค่ะซึ่งเป็นข้อมูลรูปภาพนะคะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่หลุดออกไปในโลกออนไลน์ซึ่งมีถึงรัฐมนตรีแล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีด้วย
0: แล้วก็มี VIP หลายท่านเลยนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยข้อมูลก็หลุดด้วยมีทั้งรูปมีทั้งภาพมีทั้งเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัว
1: ใช่ค่ะซึ่งในกรณีนี้นะคะพลอากาศตรีอมรชมเชยค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้เปิดเผยกับ Daily News ค่ะถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐรั่วไหลรวมถึงข้อมูลบุคคลสำคัญเผยแพร่ในโลกออนไลน์ว่าทางสกมช.นะคะเตรียมเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐครั้งใหญ่ค่ะโดยจะเข้าตรวจสอบสำรวจและปรับปรุงระบบ IT ของหน่วยงานรัฐ300กรมทั่วประเทศใน30วันเพื่อแก้ปัญหาข้อมูลภาครัฐหลุดที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืนค่ะโดยปัจจุบันระบบ IT ของภาครัฐจำนวนมากโดยเฉพาะระบบเก่าที่พัฒนาขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วนะคะยังคงใช้ระบบการล็อกอินด้วย username และ password เพียงอย่างเดียวค่ะซึ่งถือเป็นจุดอ่อนสำคัญและเป็นต้นเหตุหลักที่เปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีสามารถนำ password ที่รั่วไหลจากระบบอื่นๆมาทดลองเข้าถึงระบบของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะ Daily News พาดหัวไว้ว่าผิดข้อมูล VIP หลุดจ่อสังคายนาใหญ่ IT รัฐลุยยกเครื่องใหม่300กรมคาใจ3หน่วย IP สอบผิดปกติจ่อสังคายนาใหญ่ระบบความปลอดภัย IT ภาครัฐดีเดย์30วันลุยยกเครื่อง300กรมทั่วประเทศเลิกใช้พาสเวิร์ดแต่ใช้ยืนยันตัวตนปิดจุดอ่อนค่ะ
0: มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นน่าสลดใจนะครับนั่นก็คือเหตุเกิดขึ้นที่ป่าห้วยขาแข้งนะครับเกิดเหตุสยองขึ้นครับเพราะว่ามีเสือโคร่งมาลากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าดูแลนักท่องเที่ยวที่ไปกางเต็นท์เอาไปกินนะครับหลังเกิดเหตุครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งเร่งตามล่าเสือโคร่งตัวดังกล่าวที่ไปทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วนะครับโดยรายละเอียดนะครับหยิบเวิร์กมาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์สำนักข่าวไทยครับเมื่อช่วงเช้ามืดวานที่ผ่านมาตำรวจสภ.ลานสักอุทัยธานีครับเข้าตรวจสอบป่าใกล้ลำห้วยที่อยู่บริเวณศาลาอเนกประสงค์พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหลังเพื่อนร่วมงานของนายสักกรินวิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโทรแจ้งบอกว่านายสักกรินหายตัวไปหลังจากเมื่อคืนปฏิบัติงานอยู่บริเวณศาลาอเนกประสงค์เพื่อเฝ้าดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ไปกางเต็นท์ใกล้ป่าซึ่งห่างออกไปประมาณ200เมตรครับทีนี้เมื่อตำรวจลงพื้นที่ไปก็พบว่าใต้เปลสีเขียวที่ใช้สำหรับผูกนอนมีคราบเลือดและเมื่อตามรอยเลือดไปเข้าป่าไปอีกเกือบ1กิโลเมตรครับที่บริเวณลำห้วยก็พบร่างของนายสักกรินเสียชีวิตอยู่ในสภาพสยดสยองใบหน้าช่วงคอถูกกัดและก็ขาข้างขวามีร่องรอยถูกแทะเหลือแต่กระดูกครับใกล้กันก็พบรอยเท้าเสือเจ้าหน้าที่จึงทำพิธีตามความเชื่อก่อนจะนำร่างของนายสักกรินออกมาจากป่าขณะที่ผู้อำนวยการสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่12นายชยาพรอมรดิษฐ์บอกว่านายสักกรินทำหน้าที่หลักๆก็คือด้านสื่อความหมายแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับเพื่อร่วมงานมาทำงานแต่ว่าหาตัวนายสักกรินไม่เจอเจอแต่เปลขณะนี้กำลังแกะรอยกล้องวงจรปิดตามล่าเสือโคร่งที่ย่องมาลากนายสักกรินไปกินในป่าส่วนร่างของนายสักกรินขณะนี้ส่งตรวจที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ส่วนเรื่องของการเยียวยายืนยันครับว่าจะดูแลสิทธิประโยชน์และก็สวัสดิการของครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพเสือโคร่งกัดเจ้าหน้าที่กำลังเก็บศพนายสักกรินวิชาจารย์รูปนะฮะพนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีถูกเสือโคร่งกัดร่างฉีกขาดเป็นแผลเวอะเสียชีวิตขณะกางเต็นท์นอนใกล้ที่ทำการเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับภาพหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเสือโคร่งขย่ำเจ้าหน้าที่ดับสลดลากไปไกลกว่า1กิโลเมตรปิดห้วยขาแข้งชั่วคราวเสือโคร่งขย่ำเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งดับสยองขณะผู้ตายกางเต็นท์นอนคอยดูแลนักท่องเที่ยวและเยาวชนที่มาพักค้างแรมในพื้นที่ที่จัดไว้ให้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับมาตรการในการป้องกันเหตุครั้งต่อไปนะคะ

0: นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งปิดพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวค่ะและเร่งติดตามระบุตัวเสือที่ก่อเหตุพร้อมสั่งติดตั้งกล้องดักถ่ายบริเวณที่คาดว่าเสือจะกลับมาใช้พื้นที่เพื่อยืนยันตัวสัตว์และติดตามพฤติกรรมรวมถึงดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นพร้อมยืนยันว่าการประเมินเบื้องต้นเสือที่ก่อเหตุเป็นเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งมีเสืออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงย้ำว่าจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ป่าลึกอยู่ห่างไกลชุมชนจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะแต่ก็ยอมรับค่ะว่ามีความกังวลว่าเสือเมื่อได้ทำร้ายคนแล้วอาจจะมีพฤติกรรมต่อเนื่องจึงสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติกรรมซ้ำค่ะแม้ว่าพฤติกรรมเสือโคร่งออกจากป่ามาทำร้ายคนจะไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังค่ะโดยในแนวหน้านะคะได้มีพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเสือขย่ำเจ้าหน้าที่สยองลากร่างไปกินกลางป่าห้วยขาแข้งเสือโคร่งป่าห้วยขาแข้งขย่ำเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าลากจากเปลนอนตอนเช้ามืดไปกินจนเสียชีวิตพบร่างบริเวณลำห้วยสภาพถูกกัดกินขาเหลือแต่กระดูกด้านเจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยกล้องล่าเสือรัฐมนตรีสุชาติเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสั่งเยียวยาครอบครัวเต็มที่ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังครับ7:41 นแล้วนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของสถานการณ์ใต้เมื่อวานนี้ปิดช็อปคดีคนร้ายยิงตำรวจตากใบบาดเจ็บและเสียชีวิตแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่วิสามันคนร้ายไป2คนหลังเปิดฉากยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะก้าวเกล่อมให้มอบตัวเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
5: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
4: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
5: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้นะครับก็เรื่องของการตามล่ากลุ่มคนร้ายที่ยิงปะทะกับตำรวจสภ.ตากใบแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่พลีชีพไป2นายเจ็บไป4นายเมื่อวานนี้ครับตำรวจและทหารรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปะทะกันอีกรอบหนึ่งและวิสามันกลุ่มคนร้ายไปได้2คนนะครับโดยพลตำรวจเอกสำรันนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองเลยนะครับเหตุคนร้ายเปิดฉากปะทะกับชุดสืบสวนสภ.ตากใบขณะเข้าตรวจสอบขนำในสวนปาล์มหลังอบต.ไพลวันอำเภอตากใบนราธิวาสเมื่อ2สิงหาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้ตำรวจพลีชีพ2นายบาดเจ็บ4นายเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนัก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นำกำลังเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการไล่ล่ากดดันอย่างหนักจนสามารถปิดฉากคดีนี้ได้สำเร็จครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่วิสามัญคนร้ายไป2รายที่บ้านพักไม่มีเลขที่อยู่ที่ตำบลสุขีรินทร์อำเภอสุขีรินทร์หลังทั้ง2เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจหลังเจ้าหน้าที่กระจายกำลังปิดล้อมแล้วก็เชิญผู้นำศาสนา

0: ล้อมผู้นำท้องถิ่นเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่ว่าไม่เป็นผลครับโดยคนร้ายที่เสียชีวิตก็คือนายสมานอายุ34ปีมีหมายจับคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น2หมายลักทรัพย์2หมายข้างกายเขาพบอาวุธปืนพก .38 ที่คาดว่าเป็นของจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะตำรวจที่เสียชีวิตและก็ศพของนายอับดุลมูคริสอายุ23ปีมีหมายจับคดีลักทรัพย์แล้วก็ยาเสพติด2หมายข้างกายพบอาวุธปืนขนาด9มม.เป็นของ10ตำรวจโทไตรทศชุดสืบสวนสภ.ตากใบที่ถูกคนร้ายชิงไปนอกจากนี้ครับตรวจสอบร่องรอยบาดแผลก็พบว่าทั้งสองมีบาดแผลเก่าจากการถูกยิงบริเวณที่ขาและนิ้วซึ่งเป็นแผลจากการต่อสู้กับตำรวจสภ.ตากใบเมื่อ2สิงหาคมนั่นแหละครับอีกทั้งผลตรวจ DNA ยืนยันตรงกับชิ้นส่วนอาวุธปืน AK-33 ที่ถูกถอดทิ้งไว้ในขนำสวนปาล์มอีกด้วยสำหรับภาพรวมการขยายผลครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องและก็กลุ่มให้การสนับสนุนทั้งหมดแล้ว13คนแบ่งเป็นผู้ถูกควบคุมตัว11คนแรกที่ให้แหล่งพักพิงและก็พาหลบหนีและก็วิสามันเสียชีวิตไป2ศพการจับกลุ่มผู้สนับสนุนดังกล่าวก็ทำให้เจ้าหน้าที่ทราบโครงสร้างกลุ่มและก็ความเคลื่อนไหวและเส้นทางหลบหนีจนนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่อำเภอสุขิรินทร์ได้ในที่สุดนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยครับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่ดับโจรใต้2ศพเป็นภาพเจ้าหน้าที่สนธิกำลังวิสามันอับดุลมูคริสบูเตและก็นายสมานมะลี2ศพของขบวนการกลุ่มโจรใต้นะครับที่ก่อเหตุยิงตำรวจสายสืบสภ.ตากใบนราธิวาสเสียชีวิต2นายบาดเจ็บ4นายหลังก่อเหตุคนร้ายถูกยิงได้รับบาดเจ็บหนีมากบดานที่ขนำอำเภอสุขรินทร์จังหวัดนราธิวาสขอให้มอบตัวไม่ยอมมอบตัวเกิดการยิงปะทะกันสนั่นและถูกวิสามันในที่สุดนะครับพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับว่าล้อมจับ2โจรใต้หนีคดีฆ่าสืบตากใบยิงปะทะเดือดคาขนำสำราญนำทีมปิดคดีเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังปิดล้อมสั่งตายโจรใต้ดับ2ศพหลังก่อเหตุยิงปะทะกับชุดสืบสวนสภ.ตากใบถูกยิงได้รับบาดเจ็บทั้งคู่หนีมาที่สุขิรินทร์แต่ยังไม่ยอมมอบตัวยิงปะทะต่อจนถูกวิสามันในที่สุดนะครับส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับนัดผู้แทนพิเศษดับไฟใต้วิสามันโจรยิงตำรวจตากใบศรีหศักดิ์เตรียมถกคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล11สิงหาคมขับเคลื่อนดับไฟใต้บิ๊กรานนำทีมวิสามัน2โจรใต้ที่ยิงตำรวจตากใบเสียชีวิตกรบนเดือดสวนทวีลงพื้นที่ดูของจริงก่อนอย่าใช้วาทกรรมการเมืองทำคนทำงานเพื่อประเทศเสียกำลังใจแจงงบ 5.7 พันล้านเน้นชายแดนใต้ดูแลชีวิตประชาชนครับ
1: ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าก็มีพาดหัวเรื่องนี้เช่นกันค่ะวิสามันโจรใต้ฮึดยิงสู้จับตาย2ศพคนร้ายยิงตำรวจตากใบเร่งไล่ล่าอีก1ยังหลบหนีค่ะบิ๊กรานส่วนที่กำลังหน่วยความมั่นคงปิดล้อมพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสวิสามัน2คนร้ายก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบค่ะแล้วก็มาอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทุกคนกำลังติดตามกันอยู่แล้วก็ให้กำลังใจสำหรับครอบครัวของฮาลุนโซโล่นะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ค่ะเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาหรือตี5นะคะเครื่องบินของสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบิน TK58 ได้นำร่างของฮาลุนโซโล่เดินทางมาจากท่าอากาศยานอิสตันบูลของตุรกีนะคะกลับมายังประเทศไทยแล้วค่ะโดยมีพี่สาวและพี่ชายมารอรับร่างฮารุนนะคะที่บริเวณคลังสินค้าค่ะจากนั้นก็จะนำเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติวิทยาที่กระทรวงยุติธรรมนะคะเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสค่ะก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์โดยญาติๆเตรียมบำเพ็ญกุศล3คืนค่ะส่วนข้าวของนะคะอาทิเช่นพาสปอร์ตของฮาลุนถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างค่ะส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่นนะคะทางการจอร์เจียยังคงเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการก่อนและหากตรวจสอบแล้วเสร็จก็จะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตทันทีค่ะสำหรับผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะโดยทางสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามความคืบหน้าและสอบถามระยะเวลาของกระบวนการอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ส่วนคดีป๋องและธงนะครับที่ฆ่าฝัง5ศพที่ชลบุรีนะครับมีการเปิดตัวละครใหม่ผู้กองข่มนะครับที่มีการกล่าวหากันว่าป๋องนั้นคือนิ้วของตำรวจในการช่วยดูแลนะครับการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเป็นสายนะครับแต่ว่าใช้

0: งานในทางที่ผิดก็ทำให้มาก่อคดีสะเทือนขวัญครั้งนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับสำหรับประเด็นดังกล่าวนี้แล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพเคลียร์พื้นที่ครับกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาปรับถางพื้นที่สวนมะพร้าวริมถนนมอเตอร์เวย์สายใหม่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบารามุงชลบุรีจุดที่พบศพพ่อแม่ลูกถูกฆ่าฝังดินเตรียมนำเครื่องสแกนหาศพเพิ่มเพื่อคลายข้อสงสัยขณะที่ผู้กองคมนะครับตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ที่ถูกเชื่อมโยงกับไอ้ป๋องหัวโจกแก๊งทมิฬให้สัมภาษณ์ยอมรับเคยโทรหากัน3ครั้งครับแต่ปัดว่าไม่ได้ช่วยป๋องแต่อย่างใดพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเปิดตัวละครใหม่ผู้กองคมปัดช่วยไอ้ป๋องยอมรับโทรติดต่อกันจริงดาบสอนโผล่เคลียร์ตัวเองตำรวจเร่งระดมค้นหาศพเพิ่มอีกเพราะเชื่อว่ายังมีคดีสะเทือนขวัญที่ไอ้ป๋องและเครือข่ายได้ก่อการเอาไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พบข้อมูลเพิ่มเติมครับ7:50 นเดี๋ยวพักคู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นพักครู่เดียวครับ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
2: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อย
0: หนูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีความคืบหน้าเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นเพราะเมื่อวานนี้มีการประชุมกสทนะครับซึ่งผลประชุมเองก็มีการเคาะมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมขึ้นบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ตามคะแนนจริงครับที่ประชุมกสทเมื่อวานนี้ครับเคาะมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมแล้วก็ขึ้นบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ตามคะแนนจริงปลัดมหาดไทยแจ้ง97ผู้สอบผ่านแต่คะแนนถูกเพิ่มยังไม่ถูกตัดสิทธิ์นะครับเมื่อวานนี้ครับในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นหรือว่ากสทนะครับโดยบอกว่าที่ประชุมกสทได้มีการรับรองมติตามที่นายวันชัยจันทพรประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทนะครับได้ลงนามยกเลิกการขึ้นบัญชีแล้วก็ประกาศขึ้นบัญชีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติว่าเมื่อได้ดำเนินการไปแล้วจะมีผู้ที่สอบได้โดยสุจริตประมาณ 12,000 รายครับส่วนผู้ที่คะแนนไม่ถูกต้องและผู้ที่สอบได้แต่ว่ามีการปรับคะแนนให้เพิ่มขึ้นก็จะไม่ถูกขึ้นบัญชีแต่ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้คนที่ยังไม่ถูกขึ้นบัญชีได้ขึ้นบัญชีครับโดยวันนี้แหละครับ6สิงหาคมจะมีการประชุมกกลางจะนำเรื่องนี้รายงานให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาส่วนผู้ที่สอบได้อยู่แล้วแต่ว่ามีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นจะมีแนวทางจัดการอย่างไรนั้นปลัดมหาดไทยบอกว่ากลุ่มนี้จะมี2ส่วนครับส่วนแรก464รายยังไม่ถูกขึ้นบัญชีก็จะไม่ได้ขึ้นบัญชีส่วนอีก1ก็คือกลุ่มที่สอบผ่านและได้ขึ้นบัญชีบรรจุแล้ว97รายก็จะมีการนำเสนอแนวทางปฏิบัติเข้าสู่ที่ประชุมกกลางในวันนี้ซึ่งจำนวน97รายเป็นผู้ที่สอบได้จริงแต่มีคะแนนที่เพิ่มขึ้นตำรวจก็จะมีการสอบถึงสาเหตุของคะแนนที่เพิ่มขึ้นว่ามันเพิ่มขึ้นด้วยวิธีการใดนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับโละ 3.4 พันข้าราชการโกงกสทเคาะบัญชีสอบท้องถิ่นพรรคประชาชนข้องใจตัดจบแค่อธิบดีอนุทินลั่นปมทุจริตโกงสอบท้องถิ่นจบคือจบลั่นไม่ปกป้องใครยึดปิดชื่อถือพฤติกรรมโดนใครก็คนนั้นไม่เว้นนักการเมืองแย้มรีเซ็ตมหาไทยจบในเดือนกันยายนนี้รอปกรณ์ส่งผลสอบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งกสทเคาะมติรับรองยกเลิกบัญชีสอบท้องถิ่นปี68เตรียมขึ้นบัญชีเรียงลำดับใหม่ตามคะแนนจริงครับ
1: ค่ะซึ่งในกรณีนี้ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กข้าราชการที่ท่านปกรณ์มินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เคยพูดถึงไว้นะคะว่าอาจจะโดนด้วยในประเด็นนี้ค่ะปลัดกระทรวง

0: หาดไทยค่ะได้กล่าวถึงกรณีนายธีรุธสุภวิบูลย์ผลนะคะอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะวันนี้ก็จะมีการเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากรณีเอี่ยวโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งจะเป็นผลให้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงอันนี้นักข่าวถามค่ะว่าการที่เข้าไปที่ตำรวจสอบสวนกลางวันนี้เนี่ยจะเป็นผลให้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายเนี่ยชี้มูลความผิดทางวินัยได้เลยหรือไม่ท่านปลัดบอกว่าเรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงคือนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะซึ่งจะดำเนินการสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งหากคณะกรรมการเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอและไม่จำเป็นต้องสอบสวนเพิ่มเติมก็สามารถสรุปผลการสอบสวนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ก่อนจะเสนอเรื่องมายังกระทรวงมหาดไทยและหากเป็นกรณีที่มีโทษร้ายแรงก็จะเสนอให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรืออกพ.เป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามที่คณะกรรมการเสนอค่ะเหมือนถามว่านายธีรุธได้รายงานความคืบหน้ามาหรือไม่ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะกล่าวว่าเบื้องต้นได้รับรายงานเพียงว่าเดี๋ยวในวันนี้จะมีการเชิญนายธีรุธอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาให้ปากคำค่ะซึ่งหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะได้มีพาดหัวในเรื่องทุจริตสอบนี้เช่นกันค่ะ 5,925 รายพ้นข้าราชการเส้นโกงสอบค่ะหนูสั่งฟันไม่เลี้ยงตะลึงปลัดมท.แย้มร้อยข้าราชการเอี่ยวธีรุธทราบข้อหากสท.ยกเลิกบัญชีสอบท้องถิ่น 5,925 รายชื่อเตรียมขึ้นบัญชีใหม่ชงกกลางพิจารณา6สิงหาคมนี้แจ้งกลุ่มที่คะแนนผ่านแต่ถูกอัพเพิ่มมี97คนขึ้นบัญชีไปแล้วรอขึ้นเขียงถูกสอบตอบข้อรหาโกงแต่ยังได้ไปต่อยันทำตามข้อกฎหมายสอยทีหลังได้ค่ะขณะที่ด้านธีรุธอธิบดีอดีตอธิบดีสท.จ่อรับทราบข้อหา6สค.นี้รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเผยมีผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่นรับสารภาพแล้วจ่อส่งข้อมูลให้ปปช.เชื่อต่อค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของนายประสิทธิ์เจียวกกนะครับเมื่อวานนี้ศาลพิพากษาจำคุก334ปีคดีโกงประชาชนนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับว่าตัดสิน343ปีประสิทธิ์เจียวกกหลอกขายทัวร์เสียหาย102ล้านมีเหยื่อ173คนศาลอาญาพิพากษาจำคุกประสิทธิ์เจียวกกประธานเครือบริษัทนะครับเหนือโลกจำกัดบริษัทมันดาวีจำกัดและบริษัทเว็บสวัสดีจำกัดมหาชนนะครับร่วมกันเป็นจำเลย 1-4 ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการโช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์และก็มีการนำสืบแล้วน้ำหนักรับฟังได้ครับพิพากษาจำคุกไปถึง343ปีด้วยกันครับปิดท้ายกันครับด้วยเรื่องของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เข้าร่วมประชุม HLC ไทยมาเลเซียครั้งที่39โดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยและผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียร่วมเป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือครั้งสำคัญในการยกระดับความมั่นคงและก็การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยที่ประชุมครับได้มอบหมายภารกิจสำคัญแก่คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC และคณะกรรมการด้านการฝึกร่วมผสม JCEC ที่จะเร่งพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านความมั่นคงเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนร่วมและยกระดับการคัดกรองบุคคลผ่านแดนให้มีความเข้มงวดและก็ชัดเจนยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ดังเย็นยังเน้นย้ำการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวชายแดนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนพร้อมบูรณาการการฝึกทางทหารเข้ากับการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการบรรเทาสาธารณภัยซึ่งผลการประชุมครั้งนี้ครับจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและก็กระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศในระยะยาวก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยนะครับโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับปิดท้ายทุกประเด็นนี้นะครับวันนี้เวลาของ9ทันข่าวหมด

0: ลงแล้วนะครับผมณรงค์จันทร์ทองนะครับพร้อมด้วยนะครับคุณ
1: พิชชนิด
0: นะครับ
1: เจริญค่ะ
0: เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภจีเผยผลสำเร็จเยือนอินโดนีเซียนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเดินทางร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำไทยครั้งแรกในรอบ15ปีและเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแม้ไทยและอินโดนีเซียจะมีกลไกคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC มานานกว่า15ปีแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีการประชุมร่วมกันจึงได้เสนอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ครั้งแรกภายในปีนี้เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทั้ง2ประเทศยังได้ประกาศโรดแมปเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือระยะยาวครอบคลุมการค้าการลงทุนและความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งจะเป็นทิศทางสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในช่วง5ปีข้างหน้ากระทรวงพาณิชย์ยังเข้าร่วมการสัมมนาธุรกิจณกรุงจาการ์ตาซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยขยายตลาดในอินโดนีเซียโดยนำอาหารไทยจากร้านที่ได้รับตราไทยซีเล็กและสินค้าไทยที่มีศักยภาพมาจัดแสดงเพื่อผลักดันอาหารไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าบริการและธุรกิจร้านอาหารไทยในตลาดต่างประเทศนางสุภจีกล่าวย้ำว่าไทยและอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2และอันดับ1ของอาเซียนตามลำดับมีประชากรรวมกันกว่า350ล้านคนการเยือนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างห่วงโซ่คุณค่าร่วมโดยนำจุดแข็งของทั้งสองประเทศมาต่อยอดการค้าการลงทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอาเซียนในระยะยาวร่างของฮาลุนโซโลกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาเครื่องบินของสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์เจอบิน TK58 ได้นำร่างของฮาลุนโซโลเดินทางมาจากท่าอากาศยานอิสตันบูลประเทศตุรกีกลับมายังประเทศไทยแล้วโดยมีพี่สาวและพี่ชายมารอรับร่างฮาลุนที่บริเวณคลังสินค้าจากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

0: ส่วนยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์โดยญาติญาติเตรียมบำเพ็ญกุศล3คืนทั้งนี้พาสปอร์ตของฮาลุนถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่นๆทางการจอร์เจียยังคงเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการหากการตรวจสอบแล้วเสร็จจะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตทันทีสำหรับผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยทางสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามความคืบหน้าและสอบถามระยะเวลาของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียว

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไงเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ธุรกิจฝากร้านหางานผู้ประกอบการอยากหาความได้เลยทั้งนั้นนะครับหรือมีแหล่งพิกัดช่วยเหลือเรื่องค่าของชีพนะครับราคาถูกๆนะครับราคาไม่แรงนะครับข้าวแกงอย่างเงี้ยนะครับมีพิกัดไหนไหมที่แบบเออแชร์กันในโลกออนไลน์แล้วแบบเออหรืออาหารตามสั่งที่ถูกๆราคาไม่แรงช่วยเหลือกันน้ำเปล่าฟรีอะไรอย่างเงี้ยอ
10: าจจะไม่ใช่ร้านเราแต่ว่าเราเคยมีโอกาสได้ไปแล้วอยากแนะนำก็ได้
9: พิกัดเด่นๆนะครับนะฮะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือระหว่างเส้นทางเข้าออกเมืองก็ได้เครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสจะแนะนำก็ได้นะครับSMS เข้ามาคุยกันนะครับ4689400 LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้

0: ได้หรือไม่มีประเด็นไหนนะครับอ
1: ยากฟังเพลงเฉยๆก็ได้อ
0: ยากจะคุยกับเราสองคนนะครับกดมานะครับเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทุกประเทศ022481366ครับ022481366 1สายเท่านั้นนะครับใครรถติดหรือสภาพการจราจรนะฮะ
1: เขาอยากระบายได้ไหมคะพี่วสุ
0: ระบายก็ได
1: ้โทรมาระบายได้
0: แต่ว่าระบายมันต้องลงทางน้ำนะถ้าระบายน้ำนะเราก็แค่รับฟังอย่างเดียวนะครับนะฮะรถติดอยู่แถวไหนนะครับการจราจรเป็นยังไงนะครับมาพูดคุยกันได้022481366นะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะครับมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครเหมือนเดิมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นเรื่องราวของใครที่ชอบรับประทานนะคะในเรื่องของมาม่ายำๆค่ะขออภัยค่ะรับประทานยำๆค่ะใครกำลังหิวหรือมองหามื้ออร่อยที่ทั้งอิ่มและคุ้มขอแนะนำยำบิ๊กคัพบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยใหญ่ขึ้นเพิ่มทั้งเส้นและเครื่องแบบคูณ2ค่ะรสชาติเข้มข้นในแบบฉบับยำในราคาเพียง22บาทเท่านั้นนะคะเน้นย้ำนะคะยำนะคะมีให้เลือก2รสชาติค่ะรสหมูสับที่หอมกลิ่นหมูน้ำซุปกลมกล่อมพร้อมเนื้อสัตว์และไข่เพิ่มคูณ2ค่ะรสต้มยำกุ้งน้ำข้นรสชาติเปรี้ยวแซ่บเข้มข้นหอมเครื่องต้มยำพร้อมกุ้งอบแห้งเพิ่มคูณ2ให้เต็มอิ่มในทุกคำค่ะสะดวกสุดๆแค่เติมน้ำร้อนรอเพียง3นาทีเท่านั้นก็พร้อมอร่อยได้ทันทีไม่ต้องฉีกซองเครื่องปรุงให้ยุ่งยากยำบิ๊กคัพอิ่มใหญ่อร่อยเต็มคัพราคาเพียง22บาทยำบิ๊กคัพนะคะลองได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วไปและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านค่ะ
0: มีเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกชีวิตนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่จากหนุ่มมีซอครับเพลงชื่อฝังใจนะครับเพลงนี้นะครับมหาอามเป็นคนเขียนคำร้องทำนองครับเรียบเรียงดนตรีโดยพรชัยทันทะพานะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับส่วนใครอยากจะหน้าไมค์นะฮ
1: ะ
0: ในเรื่องราวสเปเฮระอะไรต่างๆนานาในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคกดมาให้ไวนะครับจองสายกันก่อนได้เลย022481366นะครับจอคิ
2: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ในช่วงเวลาเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับที่ทวนชาร์ตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกสักรอบนึงนะครับ
2: ค่ะผลงานเพลงเต้ยสั่งลาค่ะจากทีเล็กนะคะล่าสุดอยู่ในฮิตที่11ค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะที่คุณผู้ฟังขอเข้ามามากเลยนะคะอย่าใจกระจอกค่ะโนเล็กกากาล่าสุดอยู่ในฮิตที่5ค่ะ
1: อ
2: ่
1: ะแล้วใครที่เป็นสายหน้าใหม่ๆอยากจะคุยกับเรา2คนพาเรทเพลงฮิตที่4พักกดมาหาเจ้าหน้าที่ได้เลย022481366นะครับ022481366นะครับ
3: พาเรทเพลงฮิต
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและ
5: ไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าร
1: ู้สึกว่าจะมีสายมาแล้วใช่ไหมครับรู้สึกจะเป็นคุณโอ๊ตอยู่แถวฉลองกรุงเดี๋ยวก่อนที่เราจะทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตเราไปรับสายกันก่อนดีกว่านะครับคุณโอ๊ตอยู่ในสายหรือยังเอ่ย
2: ไม่รับสายนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ติดต่อใหม่อีกทีนึงเนาะค่ะในช่วงนี้มาทวนเพลงฮิตมหานครชาร์ตของเรากันก่อนค่ะ2ผลงานเพลงค่ะเต้ยสั่งลาจากทีเล็กนะคะ
1: เดี๋ยวต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับนะฮะเจ้าหน้าที่ดูแลตรงนี้นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเรามีเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกฮิตไปแล้วนะครับฝังใจนะครับหนุ่มมีซอคุณผู้ฟังอยากจะได้นะครับนะฮะเพลงนี้นะครับส่งกำลังใจให้หนุ่มมีซอก็ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาดีๆนะครับที่เราจะพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครนะคร
0: ับ สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ
1: ต่อสายเข้ามาคุยกันในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับกดมานะฮะ022481366นะครับ022481366นะครับ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและ
4: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
5: คุณโอ๊
6: ตสวัสดีค่ะคุณโอ
5: ๊ตกลับมาอีกแล้ว
7: สวัสดีครับ
5: แม่เมื่อสักครู่ขออภัยด้วยนะไม่ได้คุยกันในช่วงที่ก่อนที่เราจะนั่นนิดนึงนะครับรอสายนานนิดนึงนะคุณโอ๊ตอยู่แถวฉลองกรุงซอยอะไรครับ
7: วันนี้มาตัดหญ้าอยู่แม็กโครามินทาครับ
5: โอ้
6: รับตัดหญ้าเหรอคะ
7: รับตัดหญ้าตัดต้นไม้ทั่วกทมเลยครับ
5: ทั่วกทมเลยนะครับ
6: ตัดต้นไม้ทั่วกทม
5: ใครสนใจจะใช้บริการก็ติดต่อยังไงครับต้องติดต่อยังไงครับ
7: ติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับ
6: ค่ะเบอร์ไหนคะ
5: โทรได้ตลอดนะคุณโน้ตเนาะ
7: ครับ
5: มีทีมงานอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยหรือว่าทำคนเดียว
7: มีทีมงาน 3-4 คนครับ
5: อ๋อดีเลยดีเลย
6: คือเป็นสนามลานกว้างๆก็ได้ไม่จำกัดใช่ไหมคะอย่างเช่นสนามกีฬาอะไรพวกนี้ก็ได้ถูกไหม
7: ถูกต้องครับ
6: โอเคหรือว่าจะเป็นบ้านก็ได้หมู่บ้านอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมคะ
7: ครับเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นต้นไม้แคบต้นไม้อะไรเข้าตัดได้หมดเลยครับ
6: ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้แคบ
5: เฉพาะกรุงเทพปริมณฑลใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับ
5: นะครับเบอร์อะไรเอ่ยคุณโอ๊ต
6: ค่ะ
7: 061ครับ
5: 061
7: 583ครับ
5: 583
7: 2943ครับ
5: แล้วคิดราคาอะไรยังไงอะครับ
7: ต้องให้ลูกค้าแอดไลน์มานะครับ
5: เดี๋ยว
6: อ๋อแอดไลน์เราก็จะมี
5: ราคาประเมินราคาประเมินราคาไปเนาะ
7: ใช่
5: ว
7: ่
5: าคิดราคาสมมุติหน้าสวนหน้าบ้านเป็นรายอาทิตย์เป็นรายวันก็ได้ใช่ไหมครับ
7: รายเดือนก็เป็นราคาเหมาตัดไปเลยอะครับ
5: เหมาตัดไปเลยโอ้โหสมมุติหญ้ารกกันแบบเนิ่นก็ตัดกันเข้าไปเลยนะครับเนาะ
6: เป็นการประเมินประเมินผ่านในรูปภาพในไลน์นั้นได้เลยถูกไหมคะ
7: ถูกต้องเลยครับ
6: ค่ะสะดวกมาก
5: นะครับเอาย้ำเบอร์อีกครั้งนึงนะครับคุณโอ๊ต
7: 061ครับ
5: ครับ
7: 583ครับ
6: ค่ะ
7: 2943ครับ
5: นะครับนะฮะขอให้มีลูกค้าเยอะๆแล้วกันเนาะคุณโอ๊ตเนาะ
6: มีวันหยุดไหมคะ
7: วันไหนถ้าไม่มีงานก็ได้หยุดไปในตัวเลยครับ
6: อ๋อแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากให้มาทำแบบช่วงวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ก็คือสามารถไปได้ถูกไหมคะ
7: ครับไปได้ครับ
6: โอเคค่ะ
5: วันนี้อยากฟังเพลงไหนดีคุณโอ๊ต
7: วันนี้ขอเพลงรถไฟสายน้ำตาเข้าไปครับ

0: เสียงร้องของต่ายอรทัยเนาะ
1: ครับ
0: อ้าวพูดขอบคุณให้ผมนิดนึงนะครับคุณโอ๊ตเป็นชาวจังหวัดอะไรครับ
1: อะไรนะครับ
0: เป็นชาวจังหวัดอะไรครับ
1: ผมเป็นคนนครราชสีมาครับ
0: โอ้คนโคราชบ้านเอง
2: พูดภาษาโคราชให้ฟังได้ไหม
0: ครับครับอยู่อำเภออะไรครับ
2: ค่ะ
1: ผมอยู่แถวไอ้ชุมพวงครับ
0: ชุมพวง
1: ครับ
0: อ่านะพูดขอบคุณเป็นภาษาโคราชบ้านเองนะครับนะให้ผมด้วยเนาะนะครับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มอะไรนะครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินอะไรกินกับอะไรก็อร่อยห่อ
0: และไอ้ไอยาลาอ่ะฮะ
1: และไอ้ไอยาลาอ่ะฮะ
0: รสชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่าย
1: ทานง่าย
0: ชุ่มคอ
1: ชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาลาอ่ะฮะ
1: ไอยาลาอ่ะฮะ
0: ขอให้มีลูกค้าไปอุดหนุนนะครับ
2: ไปใช้บริการเยอะๆนะคะสามารถโทรปรึกษาก่อนได้เนาะ
1: ครับ
0: จะตัดบริเวณไหนอะไรยังไงในกรุงเทพปริมณฑลนะครับเช็คคิว
1: ก
0: ัน ก่อนได
1: ้สายฝนนะครับฝนจะมาแล้วครับ
0: ฝนจะมาแล้วช่วงนี้มันก็อาจจะลูกค้าอาจจะค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเนาะนะครับ
1: ใช่ครับสู้ชีวิตกันต่อไปนะครับ
2: ส่งกำลังใจให้นะคะ
0: 0615832943นะ
1: ครับผม
0: 0615832943243นะครับคุณโอ๊ตก็รับบัตรยาในเขตกรุงเทพปริมณฑลนะลองเช็คดูแล้วก็เช็คประเมินราคาดูว่ามันจะเท่าไหร่อะไรยังไงกันดูนะครับช่วยกันนะครับในภาวะแบบนี้เดี๋ยวเปิดให้นะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับครับ
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาลาอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาฮ่า
0: อ่ะวันนี้หัวขบวนพาเรตเพลงฮิตที่คุณโอ๊ตเลือกไว้นะครับนะฮะรถไฟสายน้ำตาเสียงร้องของต่ายอรทัยครับใครอยากช่วยเลือกนะครับ SMS เข้ามาพูดกับเราได้468-9400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับ

0: รถไฟสายน้ำตานะครับตายอรทัยนะครับโกรธน้ำตานะมินตราอินทิราน้ำตาลาใสในเวอร์ชันของไททนาวุฒินะครับและน้ำตาสายใต้นะครับในเวอร์ชันของกันนภัทรนะครับ4เพลงต่อเนื่องเกี่ยวกับน้ำตาล้วนๆเลยนะครับอ้าวใครอยากจะให้กำลังใจคุณโอ๊ตนะครับนะฮะรับตัดหญ้าอยู
1: ่
0: นะ
1: ครับตัดต้นไม้ด้วย
0: นะครับช่วงนี้โอ้โหฝนอาจจะตกน
1: ะ
0: การทำงานมันอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับส่งกำลังใจให้คุณโอ๊ตด้วยนะครับนะฮะบ้านไหนที่โอ้โหรกร้างว่างเปล่านะครับ อยากจะใช้บริการคุณโอ๊ตน
1: ะ
0: โทรไปหาคุณโอ๊ตได้เลย0615832943นะครับ
1: 0615832943หรือว่าจะแอดไลน์ที่เบอร์นี้แล้วก็สอบถามพูดคุยประเมินราคาก่อนด้านหน้างานนะคะ
0: ในครอบครัวของชาวลูกทุ่งมหานครราคาไม่แรงนะครับ

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
3: ะซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
7: ว้าวว้าวว้าวว้าว
6: ว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนนะ

0: ของแมวตัวจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: คุณณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะครับคืนนี้พี่คอยเจ้านะครับขอบคุณในช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานด้วยนะครับสำหรับการสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับสำหรับการสนับสนุนนะครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: วันนี้กรุงเทพธุรกิจพาดหัวใหญ่เรื่องของ DE นะครับผนึกทุกหน่วยเลยล่าต้นต่อนะครับยื่นของเรื่องของการยกระดับคุ้มครองประชาชนวิกฤตภัยไซเบอร์ที่ป่วนไทยอยู่ตอนนี้คณะรัฐมนตรีก็ตั้งบอร์ด Data Center คุมลงทุนใหม่นะครับลองไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับแล้วก็มีประเด็นในหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับเรื่องของท่านศรีหศักดิ์นะครับมีการพูดคุยกับทางทูตจีนนะครับเรื่องของป้องทัวร์ป่วนสนามบินนะครับเรื่องของการเมืองนะครับก็ยังคงมีประเด็นอยู่นะครับในหลายฉบับด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งแดงทั้งน้ำเงินโอ้โหเขาบอกว่ากลมกล่อมมากนะครับแล้วก็เรื่องของคุณประสิทธิ์เจียวกกนะครับจำคุก343ปีนะครับนะฮะเป็นจอมต้มตุ๋นลวงโลกนะครับได้ฉายาแม่ทัพเรื่องของที่เป็นประเด็นนะครับ IO ด้วยนะครับแล้วก็ชี้4คดีอ่วมนะครับ 2,673 ปีลองไปตามดูใน Daily News แล้วก็มีประเด็นอื่นๆอีกนะครับแล้วก็ในมติชนนะครับเรื่องของท่านจุลภาณก็มีประเด็นนะครับเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องของLongevity นะครับ Economy ก็มีนะครับแล้วก็เรื่องของบัตรคนจนจอกคืนสิทธิ์นะครับ3ร้านประชุมบอร์ดกสทล่มอีกนะครับกสทด้วยนะครับเขาบอกว่าจะมีการเรียกข้าราชการโกงสอบนะครับส่งเรื่องของการลื้อบัญจุนะครับบัญชีบัญจุนะครับเอาผิดกวนนะครับเนี่ยประเด็นนี้ก็ต้องตามกันต่อนะครับเรื่องของท่านพิกรานนะครับนำทีมร้อมบ้าน

0: านนะครับนะฮะตำรวจที่ยิงตากไปด้วยนะครับแล้วก็ข่าวสดวันนี้มีพาดหัวเรื่องของห้วยขาแข้งนะครับเสือขย่ำเจ้าหน้าที่ดับนะครับเสียชีวิตนะครับมีการเมืองก็มีนะครับเรื่องของคุณป๋อง
1: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเคลื่อนร่างหลุนโซโลออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เมื่อเวลา 7:50 นาทีพบขบวนรถตู้เดินทางเข้าไปยังภายในสถานีตรวจสอบสินค้าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมรับร่างนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือหลุนโซโลหลังจากที่เครื่องบินเดินทางมาถึงเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเวลา 4:58 นาทีพบว่าขบวนรถตู้ดังกล่าวประกอบด้วยรถกระบะของสนามบินนำขบวนและปิดท้ายส่วนตรงกลางจะเป็นรถตู้ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกระทรวงการต่างประเทศและรถตู้ของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องจากหลุนเคยเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยต่อมาเวลา 8:00 นรถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถที่ใช้เคลื่อนร่างหลุนออกมาจากสนามบินภายหลังดำเนินการเรื่องเอกสารและผ่านขั้นตอนของสนามบินโดยร่างของหลุนอยู่ภายในรถโตโยต้าอัลพาร์ทเพื่อเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระบุว่ากระบวนการตรวจพิสูจน์จำเป็นต้องใช้เวลาเนื่องจากต้องตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดรอบคอบรวมถึงประสานข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจียและเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบสิหศักดิ์สั่งกรมการกงสุลอำนวยความสะดวกในการรับร่างหลุนนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้าการนำร่างนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือหลุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังกลับประเทศไทยว่าช่วงเช้าวันนี้นายสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกในการรับร่างนายบวรทัศน์ที่เสียชีวิตที่กรุงเทเบลีซีประเทศจอร์เจียทางนี้ตั้งแต่ทราบเรื่องกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของนายบวรทัศน์กับทางการจอร์เจียและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าพื้นที่ในทันทีเพื่อเร่งประสานการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทางการจอร์เจียในส่วนของการสืบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิตขั้นตอนต่างๆในการรับร่างนายบวรทัศน์กลับประเทศไทยรวมถึงติดตามสอบถามกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุความล่าช้าที่ผ่านมารัฐบาลสั่งตรวจมหาวิทยาลัยปมรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาไทยการตรวจสอบจะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททั้งหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรที่ไม่ให้ปริญญาพร้อมตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่านักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการอย่างเข้มงวดและไม่เลือกปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือบิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือมาตรฐานที่กำหนดรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่ม

0: คอ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สองเพลงต่อเนื่องนะครับแก้บนนะครับสิ่งระหองก้านตองทุ่งเงินนะครับครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาตินะครับอวยพรน้องเพนที่คุณผู้ฟังเลือกไว้นะครับสองเพลงต่อเนื่องในช่วงเวลามหานครออนไลน์ครับอ่ะวันนี้เรามีเรื่องราวนะคะสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากดูแลชีวิตตัวเองนะครับอยากมีมรดกให้ลูกให้หลานนะครับต้องฟังทางนี้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีเงินนะคะแต่ยังไม่ได้มีพอเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานหรือว่าไว้ใช้ในอนาคตหรือถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คิดไม่ฝันหรือเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วบางบ้านเนี่ยมีภาระหนี้สินอยู่หนี้สินนั้นอาจจะตกไปสู่ลูกหลานคนที่เรารักก็ได้ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทค่ะและที่สำคัญเนี่ยเบี้ยเขาจ่ายคงที่ตลอดสัญญาเลยค่ะสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะถือว่าเป็นโอกาสในการได้วางแผนสร้างมรดกให้กับคนที่เรารักนะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุดค่ะ1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 6แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุดค่ะ 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาเราไม่เป็นอะไรเลยสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงเราก็ยังมีเงินเก็บเงินก้อนอันนี้ไว้แบ่งใช้ได้ในบั้นปลายชีวิตนะคะ 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะวิธีการสมัครง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังเองหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยท่านมีอายุ50ถึง75ปีนะคะแล้วก็ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยหรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยค่ะที่เบอร์นี้นะคะ022014364 022014364ค่ะเดี๋ยวอุ้มย้ำผลประโยชน์และเงื่อนไขให้ฟังกันอีก1รอบนะคะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด6แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุดเลย 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะโทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมค่ะได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชค่ะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทเริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดนั่นคือ1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
0: วันนี้เพลงฮิตซอรี่สองเพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยำบำรุงยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับสนุกสนานกันนะครับสองเพลงต่อเนื่องเลยนะครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: วันนี้2เพลงต่อเนื่องนะครับมาในช่วงเวลาเพลงฮิตสตอรี่นะครับเสียงร้องของธัญญานะครับบักหลักครับนะครับบังเอิญมาได้อะเสียงร้องของแอนออลเรดี้นะครับส่วนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทร1158นะครับเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ติดตามได้ทุกช่วงและตารางเลย
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและDPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เสาร์นี้นะครับคุณฟังสามารถรับฟังโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับในช่วงเวลาเพลงช้างเผือกได้ผมอาจารย์ไมตรีเนียมแสงแล้วก็ลุงแคมสันตา10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับลุ้นกันว่าเพลงไหนคุณผู้ฟังจะส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้ก็ได้นะครับน
5: ะฮะ
2: ที่จะเลือกมาแนะนำนะครับคุณผู้ฟังก็อยากจะเข้าร่วมในโครงการง่ายๆเลยบอกประวัติความเป็นมานะครับแล้วก็สามารถส่งผลงานได้นะครับรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยนะครับส่งตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.ก็ได้นะคร
3: ับเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: ภูมิวิพัฒน์วัชกุลพรพัฒน์ครับยังไม่ตาย
6: แม้ยากจนข้นแขนแสนสาหัสแม้อกหักแฟนทิ้งมีปัญหาแม้หวยกินทุกงวดที่ซื้อ

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ดูโฮมแตงกิ้วเซลลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ดูโฮมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
8: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
9: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ันนี้เราสองคนก็ถูกบังคับนะฮะให้แบบร้องเพลงนี้อย่าใกล้กันเลยนะครับในเวอร์ชันต้นฉบับนะครับพี่มิ้นท์มาริวันเจมีนานะครับหวังว่าคงจะส่งความสุขนะครับให้กับชาวลูกทุ่งมหานคร
1: ขอบพระคุณสำหรับดาวนะวันไหนที่พี่มาร้องด้วยเนี่ยเขาจะมีแฟนคลับใช่ที่เขาเรียกร้องอยากฟังเสียงลัดคอเขาจะส่งดาวมาให้ตลอดเลย
0: อะไรร้องได้ก็จะร้องอะไรร้องไม่ได
1: ้อีก10ดวงนะพี่สุจินดา
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ร้องแบบเต็มเพลง
1: พรุ่งนี้เดี๋ยวให้โชว์เดี่ยวนะคะ
0: เ
1: ป็นศิลปินเดี่ยวโซโล่
0: ศิลปินทีป๊อปเลยนะครับแล้วโบสมาเยอะ
1: ๆโบสนะ
0: คติธรรมนำชีวิตนะครับก่อนส่งต่อให้กับพิมดามหานครนะครับดูแลคุณฟังต่อนะครับ
1: ค่ะเป็นคติธรรมคำสอนโอวาทธรรมจากหลวงปู่ศิลาสิริจันโทค่ะหลวงปู่บอกว่าใจคือสิ่งที่ดีที่สุดผู้เจริญด้วยธรรมจึงรักษาใจมากกว่าการรักษาอย่างอื่นค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดนะครับทั้ง4689400
2: มหานครสุปนิ
0: คือเพลงนี้เลยเอาที่บายใจพี่บ้าของเราครับบ่าวีนะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะ7โมงครึ่งถึง10โมงเช้านะครับมีความสุขมากๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา10:00

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแพทย์เผยต้องเริ่มต้นชันสูตรร่างหลุนโซโลใหม่ทันทีที่เคลื่อนย้ายร่างหลุนโซโลถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าญาติได้ร้องขอให้กระทรวงยุติธรรมช่วยตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำภายหลังการตรวจสอบจะมีการพูดคุยกับญาติเรื่องการทำงานนิติวิทยาศาสตร์เมื่อชันสูตรเสร็จจะมีการอธิบายเบื้องต้นคุยกับญาติเรื่องข้อสรุปอื่นๆเพิ่มเติมอีกทั้งเรื่องผลการชันสูตรอาจจะต้องขออนุญาตญาติก่อนที่จะเปิดเผยกับสื่อมวลชนสำหรับการชันสูตรจะตรวจสอบให้รอบครอบทุกประเด็นหากญาติต้องการหลักฐานที่เกิดขึ้นที่จอร์เจียกระทรวงยุติธรรมก็จะมีการประสานงานให้เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าศพของฮาลุนได้ชันสูตรมาจากจอร์เจียหรือไม่เพราะยังไม่เห็นศพและหรือเอกสารเกี่ยวกับศพแต่อย่างใดด้านการชันสูตรต้องมีการเริ่มใหม่ทั้งหมดโดยดูตามสภาพร่างปัจจุบันเป็นหลักเริ่มจากCTสแกนอุปสรรคคือร่างมีการเปลี่ยนสภาพเนื่องจากเสียชีวิตมานานและไม่ทราบว่าทางจอร์เจียมีการเก็บรักษาร่างไว้ดีเพียงใดสำหรับการเสียชีวิตในต่างประเทศประเทศนั้นจะต้องส่งเอกสารการชันสูตรมาให้ก่อนแต่ก็เกิดขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆแต่ทางประเทศจอร์เจียมีกฎหมายในการชันสูตรอยู่แต่เนื่องจากทั้งสองประเทศไม่มีความสัมพันธ์ด้านการทูตจึงต้องประสานผ่านโครงการนานาชาติโครงการเอ็มแฟคในการขอผลการชันสูตรเปิดไทม์ไลน์เพิกถอนทุจริตสอบท้องถิ่นรองเซมเบ้ยันชัดเจน 5,925 คนแก้ไขคะแนนจะถูกดำเนินการทั้งหมดไม่มียกเว้นนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันว่าสำหรับการดำเนินการกับผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 คนที่มีการแก้ไขคะแนนจะถูกดำเนินการทุกคนไม่ว่าจะอยู่กลุ่มใดจะบรรจุไปแล้วก็ต้องถูกถอนออกแต่ส่วนที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่มีชื่อขึ้นบัญชีก็จะไม่ได้เรียกบรรจุหรือจะมีคะแนนเบื้องต้นถึงด้วยตนเองแต่หากมีการแก้คะแนนก็จะต้องถูกเลิกจ้างสรุปคือยอดแก้ไขคะแนน 5,925 คนจะถูกดำเนินการทุกคนเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับและให้นโยบายมาสู่แนวทางปฏิบัติชัดเจนปิดชื่อถือพฤติกรรมให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมากับทุกคนที่ทุจริตไม่มียกเว้นสำหรับไทม์ไลน์เพิกถอนผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 คนวันนี้กสท.สรุปผลกรณีพบรายชื่อ 5,925 รายที่มีการประกาศคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบพร้อมเห็นชอบให้มีการประกาศลำดับรายชื่อใหม่อย่างถูกต้องวันนี้คณะกรรมการกลางรับทราบผลสรุปเพื่อแจ้งต่อไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่กำหนดที่สังกัดให้ดำเนินการประกาศลำดับรายชื่อใหม่ลำดับถัดไปทางจังหวัดรับทราบผลและแจ้งให้อย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ดำเนินการประกาศลำดับรายชื่อใหม่และขั้นตอนสุดท้ายอปท.แต่ละแห่งจะดำเนินการถอนรายชื่อเดิมที่ไม่ถูกออกและดำเนินการบรรจุรายชื่อใหม่ตามลำดับที่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปสั่งสอบปมอนุญาตพักแรมซิมิลันหลังวีระวิจารณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีคณะของนายวีระธีรพัทรานนท์เคยเข้าพักแรมในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเมื่อประมาณ4ปีก่อนหลังอภิปรายในชั้นกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วิจารณ์สภาพบ้านพักอุทยานโดยให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันในขณะนั้นว่าการอนุญาตดังกล่าวฝ่าฝืนประกาศกรมอุทยานแห่งชาติที่ยกเลิกการพักค้างแรมบนเกาะมาตั้งแต่ปี2561หรือไม่และกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบไปกลับเพียงรูปแบบเดียวส่วนข้อจำกัดด้านไฟฟ้าน้ำประปาและสัญญาณสื่อสารเป็นข้อจำกัดของพื้นที่อนุรักษ์ที่ต้องบริหารจัดการภายใต้ระบบพลังงานสะอาดเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: โหวตและแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันด้วยสุดแขนจากพี่อัลลานอ2ปีแพ้2นาทีจากน้องเบลนิพพาดาและแฟนเก่ากลับใจจากน้องเวียงนฤมลนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมพ์ดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ MCAT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในคราวนี้อยู่กับพิมพ์ดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังเป็นปกติเหมือนเดิมเลยนะคะ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะคะใครที่มีเพลงอะไรในใจอยากจะฟังนะคะวันนี้ขอกันมาได้หลังไมค์อยู่กับกวางน้อยคนน่ารักค่ะ022481366นะคะหรือว่าจะเป็น SMS ที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็เพิ่มเติมเพลงเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะช่องทาง Facebook Liveค่ะช่องทางนี้เนี่ยหลายๆคนชอบเป็นพิเศษเลยเพราะอะไรเพราะพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟนะคะช่องทางนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะหรือใครอยากจะแชร์ใครอยากจะส่งดาวเป็นกำลังใจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะช่องทางนี้เข้ามาแล้วเราจะได้เห็นกันทั้งภาพและเสียงพูดคุยเม้ามอยคอมเมนต์กันได้นะคะแบบเรียลไทม์เลยนะคะคุณผู้ฟังก็เข้ามาทางช่องทางนี้ได้แล้วก็รายงานตัวทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังรถไฟมาพอดีเลยค่ะนี่เลยทักทายกันเลยนะคะพี่กล้วยชูภัยสวัสดีค่ะพี่สาคอนนะคะพี่เอสุดหล่ออุ๊ยวันนี้มาเร็วนะพี่เอนะพี่ทองอยู่ระยะพวงในก๊อปแก๊งหมูแผ่นด้วยนะคะบอกว่าอวยพรวันเกิดนายก๊อปหน่อยครับ22สิงหาคมเดี๋ยวลูกใจเย็นๆวันนี้ไม่ใช่วันที่22อีกตั้งเกือบเดือนวันนี้เพิ่งวันที่6นะคะเดี๋ยววันที่22ค่อยมารายงานค่อยมาอวยพรกันใหม่เนาะพี่สุวรัญญาคนสวยนะคะพี่เทวีนะคะแล้วก็มีพี่คุณแม่ทันพิชาคนสวยด้วยนะคะพี่กล้วยชูภัยด้วยนะคะพี่ตีใหญ่ปักน้ำค่ะพี่ออยแม่อ้อยรังสิตนะคะพี่นิสานะคะพี่สุวินสุรินบุญพี่หวานใจคนใกล้นะคะพี่มาลีกิตทวีพี่นรงยินดีพี่เริญเจริญพี่หนึ่งรักลูกที่สุดนะคะแล้วก็ยังมีพี่สายชนจรัสกุลพี่สุดติ่งกระดิ่งแมวนะคะพี่พิษณุบอกว่าเกือบตกขบวนแน่สวัสดีจ้าโอ้ยังมาทันนะคะวันนี้พี่ปรีชาผลสุขนะคะพี่คำรณบอกขึ้นรถไฟไปด้วยคนครับผมพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นำพลนะคะกาแฟหอมควันฟืนบอกว่าสวัสดีมากค่ะน้องพิมดาสวัสดีด้วยนะคะพี่นำพลอุ๊ยอยากกินจังเลยกาแฟหอมควันฟืนน่าจะอร่อยเลยเนาะ

มันเป็นกลิ่นยังไงอ่ะอุ้ยอยากรู้ว่าทำไงดีทำอย่างไรเราจะได้ไปกินกาแฟหอมควันฟืนคะพี่นำพลแล้วก็ยังมีนะคะพี่ณัฐวรสเหรอใช่ไหมนะคะอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพี่ณัฐพงษ์โชติสิริด้วยค่ะนะคะแล้วก็เชฟพงษ์เจนีอร่อยซอย59ด้วยนะคะโอ้ยวันนี้มากันเพียบเลยพี่พัชราสุขล้วนด้วยค่ะนะคะคุณแม่สมใจคิดดีทำดีบอกว่าขึ้นรถไฟไปด้วยค่ะมาเลยค่ะคุณแม่ค่ะพี่ไพบูลย์ด้วยนะคะคุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมั่นด้วยค่ะพี่พานุวัฒนาวิจารณ์ด้วยพี่สังเวียนมีพร้อมด้วยนะคะพี่เล็กกาแฟล็อกวัดด้วยนะคะพี่ขนมหวาน3พี่น้องเคหะมาบตะพุทธค่ะพี่โดดเดี่ยวไม่มีใครนะคะพี่ซับในดินสินในน้ำนะคะบอกว่าพี่มดารับพี่ด้วยคุณหมีไปเรียกรถไฟเดี๋ยวพี่หมีวันไหนพี่หมีมาวันไหนเดี๋ยวไปตีพี่หมีให้นะคะพี่ปูรัตนพันธ์นะคะแล้วก็มีใครอีกไหมเดี๋ยวดูซินะคะนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นนะคะเราทักทายกันแล้วเนาะนะคะแล้วก็มีพี่ณรงค์ก็ทักทายแล้วพี่สุนทรสุนทานพี่ส่งเสืออบด้วยพี่สุนีพลีสุ่มทองพี่ยูนิคนะคะพี่จรัสวราพุทธด้วยพี่น้อยราชปัญญาพี่วันเพ็ญตามสั่งด้วยนะคะพี่พานุวัฒนวิจารณ์ด้วยนะคะพี่ไอออสสามย่านนะคะก็บางทีหลายคนก็ทักมาผิดเวลาไงคุณผู้ฟังมันไม่ใช่เวลาเรียกขึ้นรถไฟ เขาก็เลยแบบว่าไม่ได้เรียกนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเราต้องพอเขาบอกว่าให้ทักทายมาได้เราต้องรีบเลยนะมันจะได้ทักทายกันทันนะคะพี่เอสเบเกอรี่คุณแม่ประนอมตามสั่งยายอ๋อสามย่านนะคะนี่เห็นไหมมากันเพียบเลยวันนี้นะคะมาถูกเวลานะคะพี่ออยบอกเมื่อวานรังสิตทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะแรงด้วยค่ะเมื่อวานนี้นะคะโอ้วันนี้น่าจะโอ้แดดแจ้งเลยนะวันนี้นะพี่นารีพรมรายนะคะพี่ลูกชนาเด็กบ้านนอกนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังพี่น้อยรับปัญญาพี่ประเสริฐบอกไปด้วยจ้านะคะพี่สุชิราจินโจด้วยนะคะพี่วันนี้มั่งมีผลพี่นารีพรมรายนะคะอ่ะทักทายกันแล้วเนาะรถไฟไปก่อนนะคุณผู้ฟัง

วันนี้จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณพ่อกับคุณลูกนะคะเดเร็กพลูค่ะเป็นคุณพ่อชาวแคนาดานะคะเขารู้สึกสะเทือนใจทุกครั้งเลยที่เห็น JR ลูกชายวัย8ขวบของเขาเนี่ยนะคะปฏิเสธที่จะถอดเสื้อค่ะเวลาเล่นน้ำก็ไม่อยากถอดเสื้อเพราะว่าเด็กน้อยเนี่ยเขารู้สึกไม่มั่นใจในปานขนาดใหญ่ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดค่ะเห็นทีไรเนี่ยเขาก็ทุกข์ใจทุกทีเลยเนาะว่าทำยังไงดีนะให้ลูกชายของเขามีความมั่นใจขึ้นมาเขาก็เลยตัดสินใจทำบางอย่างค่ะเดเร็กกับภรรยาเนี่ยก็พยายามถ่ายรูปปานของลูกในหลายๆมุมเลยนะโดยบอกว่าเป็นการส่งให้คุณหมอดูค่ะก่อนที่จะนำภาพทั้งหมดเนี่ยนะคือแอบถ่ายบอกลูกว่าเดี๋ยวขอพ่อส่งไปให้หมอดูหน่อยสิแล้วก็ถ่ายหลายๆมุมเนี่ยนะคะโดยนำภาพทั้งหมดไปทำอะไรรู้ไหมไปให้ช่างสักค่ะเพื่อสร้างรอยสักที่เหมือนกับปานของลูกให้ได้มากที่สุดแต่รู้ไหมคะว่ามันไม่ใช่รอยสักที่สามารถทำเสร็จได้ในวันเดียวนะคะกว่าจะเสร็จนี่ก็ต้องใช้เวลารวมกว่า30ชั่วโมงนะคะแถมยังต้องสักบริเวณซี่โครงนะซึ่งมันเป็นจุดที่เจ็บที่สุดของร่างกายอีกด้วยนะคะเดเร็กเล่าว่าแค่เซสชั่นแรกเนี่ยใช้เวลา4ชั่วโมงแล้วเขาก็ต้องเจ็บแล้วเขาก็ต้องกัดฟันแน่นเลยคิดว่าโอ้ยเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วแต่ช่างบอกว่าอ๋ออันเนี้ยเพิ่งเริ่มเพิ่งเป็นเพียงโครงร่างเท่านั้นนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยนะทั้งคู่ก็ต้องทำกันยาวนานถึง6ชั่วโมงนะคะทั้งช่างแล้วก็ดีเรกเนี่ยนั่งทำกัน6ชั่วโมงนะคะก่อนจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทนเจ็บไม่ไหวแล้วก็บอกโอ้ขอหยุดก่อนนะคะเนี่ยที่เขาทำมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะหวังเพียงให้ลูกเนี่ยกลับมามั่นใจในตัวเองอีกครั้งแล้วพอถึงวันที่ความจริงมาถึงค่ะพ่อลูกไปว่ายน้ำด้วยกันที่โรงแรมนะคะเดเร็กถอดเสื้อค่ะทำให้ลูกของเขาได้เห็นรอยสักที่มันเหมือนกับปานของเขาแทบทุกจุดนะคะเด็กน้อยอึ้งไปเลยค่ะแล้วก็ถามพร้อมรอยยิ้มว่านี่ของจริงใช่ไหมพ่อนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ชอบมาดูรอยสักของพ่อเสมอเลยค่ะด้วยความทึ่งแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะเด็กน้อยเนี่ยกลับมาถอดเสื้อเล่นน้ำอย่างมั่นใจนะคะแล้วก็มีความสุขอีกครั้งหนึ่งค่ะเดเร็กก็เลยทิ้งท้ายว่าการที่คนเราแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องผิดเลยค่ะทุกคนล้วนเคยผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกแบบนั้นและถ้าเราสามารถทำอะไรสักอย่างให้อีกคนรู้สึกดีขึ้นได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับผมแล้วสิ่งที่ทำลงไปมันให้รางวัลกับหัวใจของผมมากกว่าที่ลูกได้รับเสียอีกนะคะนี่แหละเป็นเรื่องราวดีๆฮีลใจในช่วงสายๆของวันนี้เนาะคุณผู้ฟังยังมีคนบางคนนี่เขาทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่านแล้วแบบรู้สึกดีจังเลยนะคะสำหรับเรื่องราวนี้นะเป็นคุณพ่อชาวแคนาดาหยิบมาฝากกันนะคะในพิมดามาเล่าคุณผู้ฟังล่ะนะคะทำอะไรดีๆเพื่อคนอื่นอะไรบ้างนะคะอ่ะคำถามวันนี้เลยละกันไหนๆเราก็พูดถึงรอยสักแล้วเอาแบบขำๆฮาๆดีกว่านะถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยสัก1รอยนะคะติดตัวไปตลอดเลยคุณจะสักเป็นรูปอะไรดีมั้ยถามอย่างงี้ได้มั้ยหรือว่าเราเคยถามไปหรือยังนะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะจะสักเป็นรูปอะไรดีคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังต้องสักสัก1รูปติดตัวนะคะตอบคำถามเข้าได้ทาง Facebook Live แล้วอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะคะหลังจบเพลงนี้จะขอ1สายหน้าไมค์ค่ะ02 2481366นะคะน้องกวางคนน่ารักรอรับสายอยู่ค่ะ

0: แค่หมู่ค่ะจากน้องอุ๋มอิ๋มสิงห์มิวสิกนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไม้นะคะอ๋อยังไม่รับสายนะคะใครที่เมื่อกี้นี้ทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้นะคะตอนนี้เนี่ยกวางน้อยโทรกลับไปแล้วเรียบร้อยนะคะรับสายกันด้วยนะคุณผู้ฟังเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้ก็มาแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้าคุณสวย
0: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
3: วาสนาจ้า
0: คุณแม่วาสนาเหรอคะ
3: มาหมายจ่าเป็นพี
0: ่ไม่อยากเป็นแม่อยากเป็นพี่นะคะค
3: ุ
0: ณพี่วาสนาทำอะไรอยู่ที่ไหนกันเนี่ย
3: อ๋อตอนนี้พักผ่อนอยู่บ้านจ้า
0: อยู่บ้านแถวๆไหนคะ
3: แถวประเวศจ้า
0: อากาศเป็นยังไงคะตอนนี
3: ้คึมๆจ้าเมื่อวานฝนตกโอเคมากเลย
0: ชอบฝนตกใช่ไหม
3: ร้อนมาเป็นอาทิตย
0: ์ร้อนเป็นอาทิตย์แต่ถ้าฝนตกมันจะเย็นหน่อยใช่ไหมพี่วาสนาเน
3: า
0: ะ
3: จ้าน
0: ะคะวันนี้ก็อยากให้ฝนตกอีกนะ
3: โอ้โหอยากให้ตกแทบทุกวันเลยจะได้นอนสบาย
0: ขอให้ฝนตกอย่างที่พี่วาสนาตั้งใจนะคะ
3: จ้า
0: วันนี้ทานมื้อเช้าหรือยัง
3: โอ้ยเรียบร้อยแล้วจ้า
0: เรียบร้อยแล้วนะ
3: จ้า
0: ทานอะไรอะคะวันนี
3: ้วันแทงแกงหมูเทโพจ้า
0: ว้าวน่าทานจังเลยทำเองหรือเปล่า
3: ทำเองจ้า
0: อุ้ยน่าทานจังเลยวันหลังขอไปทานข้าวที่บ้านด้วยนะ
3: ได้จ้ามาเลยยินดีต้อนรับ
0: อยู่กับใครกันเนี่ย
3: อยู่คนเดียวจ้า
0: อยู่คนเดียวไปได้อยู่แถวๆประเวศเนาะอยู่ใกล้ๆกันแหละหนูก็อยู่แถวๆนั้นแหละ
3: จ้า
0: โซนๆโซนไม่แถวหรอกเขาโซนๆและกระบังประเวศมันก็อ่อนนุชอะไรเงี้ยมันก็แบบโซนๆเดียวกันเนาะ
3: จ้า
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่วาสนา
3: ตอนแรกขอพื้นที่ปลอดภัยมา
0: ค่ะแล้ว
3: เขาบอกว่าเปิดแล้ว
0: จริงเหรอ
3: ก็เลยเป็นดอกชบาสีแดงจ้า
0: เมื่อกี้พี่วาสุเปิดเหรอคะคุณแม่ก็ไม่ได้ฟัง
3: ไม่ฟังตอนคุณวาสุมา
0: เดี๋ยวได้ไงเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวเปิดให้นะคะมีเวลานะ
3: ชอบมากเสียงหวานหวาน
0: อุ้ยขอบพระคุณมากๆเลยพี่วาสนานี่ไม่เคยโทรมาหน้าไมค์มาก่อนเลยใช่ไหม
3: เคยโทรถึงตอนเฮียหมีค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่เคยคุยกับพิมดาเลยเนาะ
3: จ้า
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ชอบเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะ
3: ฟังแล้วมันแบบเพราะน่ารักดีอะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะก็ขอมาได้เรื่อยๆนะคะพี่วาสนา
3: จ้า
0: แต่วันนี้อยากฟังเพลงดอกชบาสีแดงของน้องลูกตาลเน
3: า
0: ะ
3: จ
0: ้
3: า
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
3: ถามหน่อยทำไมดีเจทุกคนเสียงหวานทุกคนเลยค่ะ
0: ขอบพระคุณมากๆเลยพอ.เขาเลือกแล้วนะเขาเลือกที่หน้าตาค่ะเสียงมันเป็นเรื่องรองเขาเลือกหน้าตาดีอันดับแรก
3: เสียงกับหน้าตาก็ต้องมาพร้อมกันนะ
0: หยอกๆนะพี่วาสนาอ่ะขอบพระคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าไมค์นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
3: น้องด้วยค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยเวลากลับบ้านด้วยนะจ๊ะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิวหิวใจขอบคุณด้วยค่ะย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: เสียงร้องเพราะๆจากน้องไข่มุกรุ่งรัตน์นะคะเพลงนี้ไสวาสิบอทิมกันค่ะเป็นเพลงที่น้องเขาสร้างชื่อเสียงจากเพลงนี้แหละเนาะเขาเคยเอาไปร้องในรายการ The Voice ใช่ไหมแล้วเขาก็โด่งดังขึ้นเลยนะคะก็กลายเป็นศิลปินน้องไข่มุกรุ่งรัตน์จนมาถึงทุกวันนี้นะคะมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังขาพูดถึงเรื่องราวของของกินเนี่ยนะคะแหมเมื่อกี้ถามคุณแม่ถามพี่วาสนาไปว่าพี่กินอะไรอุ้ยอาหารไทยนี่นะคนไทยนี่มีของกินเพียบนะคะไม่เป็นรองประเทศไหนแน่นอนนะคะเรื่องกินเนี่ยนะของอร่อยก็จะมีให้เราเลือกกันทุกมื้อเลยค่ะนะคะแล้วนอกจากจะเป็นอาหารที่เราทำเองอาหารไทยอาหารพื้นบ้านแล้วเนี่ยนะคะยังมีปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานหรือว่าบุฟเฟ่แบบจัดเต็มอีกด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากินอร่อยแล้วเกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมาเนี่ยนะคะความสุขในการกินก็จะหายไปทันทีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือท้องเสียให้กระต่ายบินโททอลช่วยดูแลค่ะบรรเทา5อาการไม่สบายท้องนะคะได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้และแสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัธซับซิลิไซเลตอร่อยได้เต็มที่แต่ถ้ามีอาการไม่สบายท้องนะคะอย่าลืมกระต่ายบินโททอลผู้ช่วยเรื่องท้องที่คุณพกติดตัวไว้ได้ค่ะ

0: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: รักงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
1: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
0: แล้วเจอกันนะคะเคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเน้นย้ำอยู่เสมอเลยนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยข่าวรอบตัวของเราเนี่ยนะคะมีแต่เรื่องราวเกี่ยวกับการเสียชีวิตเนาะนะคะแล้วก็เป็นการเสียชีวิตที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ด้วยซ้ำนะคะคนหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ดีๆก็เป็นโรคหัวใจเสียชีวิตหรืออะไรต่างๆนานานะคะบางคนก็เกิดอุบัติเหตุทั้งๆที่อายุยังน้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอายุมากแล้วเนี่ยนะคะเราก็ควรจะต้องเริ่มวางแผนละนะคะในการใช้ชีวิตหรือว่าวางแผนในเรื่องของการเงินนะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับคนข้างหลังเอาไว้เตรียมตัวไว้เลยค่ะนะคะไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเรามีการวางแผนเรามีการเตรียมตัวเอาไว้อย่างดีนะคะเกิดอะไรขึ้นมาแบบกระทันหันเนี่ยนะคะคนข้างหลังเราเขาก็จะยังอยู่ได้นะคะเขาก็จะมีเงินเอาไว้ใช้จ่ายกันต่อไปได้เนาะด้วยตัวนี้เลยค่ะแนะนำเลยนะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดค่ะมาวางแผนสร้างมรดกลูกให้ลูกให้หลานกันนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้ค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะโทรไปเลยค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่ง022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่จนครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้คนที่คุณรักโทรสอบถามข้อมูลก่อนได้นะคะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะคะโทรไปที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดที่1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ
1: เพื่อชีวิตเฮ็ดเด็ดหัวใจสนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์แรมอินทราค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ชูจากพี่หลงลงลายชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วย022481366โทรมาจองสายกันได้เลยกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเซทบทรงพื้นที่ตลาดตันหยงมัดสร้างความเชื่อมั่นย้ำประชาชนต้องได้ใช้ชีวิตตามปกติและมีความสุขพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ลงพื้นที่ตลาดตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติโดยเสนาธิการทหารบกได้พูดคุยกับประชาชนอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยทางนี้ฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตามความเหมาะสมโดยมุ่งควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยลดผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนและสร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อมั่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทองไทยขึ้นแรงตามตลาดโลกเงินบาทแข็งค่าสุดรอบ6สัปดาห์สมาคมค้าทองคำประกาศปรับราคาทองคำเช้านี้ราคาเปิดพุ่งพรวดสูงกว่าวันนี้ 1,900 บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งขายออกบาทละ 67,150 บาทรูปพรรณขายออกบาทละ 67,950 บาทส่งผลให้ราคาทองคำยกฐานขึ้นสู่ระดับใหม่อย่างรวดเร็วและสร้างความคึกคักให้กับตลาดทองคำทั่วประเทศและราคาขยับขึ้นลงจนกระทั่งเวลา 10:19 น.ปรับราคาครั้งที่10ราคาขึ้นจากวันนี้ 1,550 บาททองคำแท่งขายออก 66,800 บาทและทองรูปพรรณขายออก 67,600 บาทด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานเงินบาทตัดระดับแข็งค่าสุดในรอบ6สัปดาห์ที่33บาท5สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในเช้านี้ก่อนจะกลับมาปรับตัวที่ระดับ33บาท7สตางค์ถึง33บาท9สตางค์ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดตลาดวันนี้ที่33บาท21สตางค์ต่อดอลลาร์อย่างไรก็ดีต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดเพราะจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลกในระหว่างวันหลังจากที่ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวขึ้นมาแล้วตลอด3วันทำการที่ผ่านมารับสัญญาณด้านบวกจากตะวันออกกลางตรวจสอบผมจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่1ได้แล้วภายหลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชวนผู้ลงทุนจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบัญชีหุ้นไทยครั้งแรกผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์ในวงเงินรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดรอบการจองซื้อครั้งที่1ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดตลาดหลักทรัพย์เปิดให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรของตนเองได้ในเวลา 10:00 น.เป็นต้นไปสำหรับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัส2569ครั้งที่1มี2รุ่นคือรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยสม่ำเสมอทุก3เดือนจัดสรรแบบ Small Lot Firstเป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อครั้งละ 1,000 บาทเวียนจนครบผู้จองทุกรายแล้วจึงวนจัดสรรรอบถัดไปอีกครั้งจนกว่าจะครบวงเงินที่จำหน่ายทั้งหมด
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ
0: กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
4: าแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังหนึ่งสายหน้าใหม่รออยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะน้องพิมดา
4: หุยเสียงน่ารักมากเลยพี่อะไรคะเนี่ย
5: พิมค่ะ
4: พี่พิมโทรมาจากที่ไหนคะ
5: ลพบุรีค่ะ
4: ลพบุรีอำเภออะไรคะ
5: บ้านหมี่ค่ะ
4: พี่พินบ้านหมี่นี่เองพี่พินทำอะไรอยู่คะ
5: อ๋อตอนนี้ฟังน้องพิมดาอยู่ค่ะ
4: ไม่น่าถามเลยก็ต้องฟังวิทยุอยู่สิใช่ไหม
5: ค่ะ
4: แล้วนอกจากฟังวิทยุทำอะไรอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าคะทำงานไหม
5: ก็ซักผ้ารีดผ้า
4: ซักผ้ารีดผ้าใช่ไหมคะทำงานบ้านเนาะ
5: ค่ะ
4: ทำงานบ้านตัวเองเหรอ
5: ค่ะ
4: นะคะก็ถือว่าเป็นแม่บ้านพักผ่อนอยู่ที่บ้านเนาะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นะคะวันนี้พี่พินอยากฟังเพลงอะไรคะ
5: หม้อหุงข้าวค่ะ
4: หม้อหุงข้าวเนาะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: มอบให้ FG ลูกทุ่ง95ค
4: ่
5: ะ
4: ได้เลยนะคะ
5: แล้วก็ขอน้องพิมดาด้วยค่ะ
4: ขอบพระคุณมากๆเลยนะพี่พินพี่พินอยู่คนเดียวเหรอเนี่ย
5: อยู่กันหลายคนค่ะ
4: อ๋ออยู่กันหลายคนได้ยินไม่ได้ยินเสียงใครเลยอะเงียบกิ๊บเลย
5: อ๋อพี่ข้างบนเขาอยู่ข้างล่าง
4: โอ้ใช่ไหมเนาะนะคะอ่ะมีความสุขมากๆนะคะกับวันพฤหัสบดีนะนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะพี่พิน
5: น้องพิมดาก็เหมือนกันนะคะ
4: ขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงค่ะพูดตามพิมดาก่อนนะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรและสูตรกวางตุ้ง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่าร สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีมีอะไรเอ่ยไอยราอะฮ่า
5: ไอยราอะฮ่าน
4: ี่สุดยอดเลยพี่พินขอบคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
5: ค่ะวันค่ะ
4: โทรมาบ่อยๆนะ
5: โทรมาบ่อยนะช
4: ่
5: วงเย็น
4: โอ้โทรมาช่วงพิมพ์ดาวบ่อยๆนะ
5: ค่ะ
4: ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
5: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพี่พินขอเพลงหม้อหุงข้าวมานะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกระบวนการหุงข้าวกันเลยค่ะตั้งแต่เพลงแรกเพลงนี้ค่ะ

0: 4เพลงค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคุณผู้ฟังเกี่ยวกับข้าวนะคะเริ่มต้นกันที่หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะคะต้องปลูกข้าวก่อนใช่ไหมก่อนที่จะมีข้าวมาให้เรากินนะคะแล้วก็ตามมาด้วยหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวก็ต้องมีนะมีข้าวแล้วต้องมีหม้อหุงข้าวมีข้าวมีหม้อหุงข้าวแล้วยังไงล่ะกินข้าวกับอะไรดีกินข้าวกับน้ำพริกสิจ้ากินข้าวกับน้ำพริกจ้าพี่ผ่องศรีคุณแม่ผ่องศรีวรนุชนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยอ้าวไม่มีคนหุงข้าวขาดคนหุงข้าวค่ะจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ทำอย่างไรดีนะคะนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวทั้งหมดเลยค่ะพาเรทเพลงฮิตชุดนี้นะคะหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะคะเพลงนี้จากพี่ไผ่พงศธรนะคะแล้วก็น้องเป่าวลีนะคะร้องด้วยกันหม้อหุงข้าวเจ้าอี้ภูวสิทธิ์แล้วก็พี่พันธ์วรการนะคะแล้วก็กินข้าวกับน้ำพริกคุณแม่ผ่องศรีวรนุชปิดท้ายด้วยขาดคนหุงข้าวจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ค่ะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอรารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอ่ะฮ่า
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: เอาละค่ะชั่วโมงที่สองแล้วรถไฟมาแล้วค่ะเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนเลยนะคะยายแสงบางนาพี่หนุ่มน้องแต้สุพันพี่อัมพลบางปูพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่มุ้ยศรีนครินทร์ลุง935สายใต้เก่าพี่จิ๋ว8ริ้วพี่ปูบางพระไอพรอ่อนนุชและพี่กว้างจังหวัดแพร่นะนี่หลังไมค์นะคะทาง Facebook Live ค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะหรือว่าจะกดแชร์ก็ได้เนาะหรือจะส่งดาวเป็นกำลังใจให้กันก็ได้นะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะพี่อ้อยแม่อ้อยรังสิตยังอยู่นะคะพี่คุณแม่สมใจคิดดีทำดีนะคะบอกเปิดเพลงเพราะจังขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่หอดันช้างบอกไปด้วยค่ะนะคะแม่เอ๋สอนศรีก็บอกว่าไปด้วยค่ะพี่ลิสาโรซาพี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่เรินเจริญนะคะนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นพี่นิสาบอกพาเรทชนหิวค่ะจริงเนาะฟังแล้วหิวข้าวเลยนะคะแล้วก็พี่เรินบอกว่าพาเรทชุดนี้เพราะมากเลยค่ะน้องพิมกำลังกินข้าวกับน้ำพริกพอดีเลยครับผมนะคะน้องแชมป์สีสุกมาแล้วแม่นะคะเสียเปียกคนนึงไงจะใครล่ะบอกกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับช้อนน่ะสิเสียบอกแฮ่เขาเล่นมุกมานะคะกินกับมือได้ไหมล่ะเสียนะคะแล้วก็มีพี่สุวินสุรินบูนนะคะพี่ทวัชนะคะบอกพิมดาจัดเวลา2ทุ่มตอนนี้10โมงจัดได้ทุกเวลาค่ะนะแล้วก็ยังมีพี่สันทัศน์ด้วยนะคะมีพี่นายก๊อฟทักทายกันแล้วเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็มีพี่ชยุทธนะคะพี่ชยุทธแล้วก็มีใครอีกนะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าใครจะร่วมสนุกตอบคำถามนะคะวันนี้ก็ร่วมสนุกตอบคำถามกันมาได้เลยนะคะว่าคำถามวันนี้ถามว่าถ้าคุณจะต้องสักหนึ่งรูปคุณจะสักรูปอะไรบนร่างกายของคุณนะคะตอบคำถามเข้ามาแล้วอย่าลืมเพลงที่อยากฟังด้วยพี่หนูเพียรพกากุลค่ะพี่รักนักแมวอ้วนพี่เด็กรังสิตไม่ดื้อพี่ปิ่นโยพี่สุดติ่งกระดิ่งแมวพี่พีระเดชดีกังนะคะคุณแม่ปัทมาบอกว่าวันนี้คุณแม่ก็กินข้าวกับน้ำพริกกะปิผัดไข่ทอดกันค่ะอะไรเนี่ย เดี๋ยวนะวันนี้คุณแม่ก็กินข้าวน้ำพริกเหมือนกันใช่ไหมน้ำพริกกะปิกับอะไรผัดไข่ทอดเหรอคะยังไง แล้วก็อเมริกาโน่อร่อยนะคะพี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะพี่สุกรีมหรอใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่อะไรนะกล้วยทอดขาเลาะค่ะพี่พิพัฒน์ค่ะพี่สายชนคุณแม่ประนอมตามสั่ง

0: นะคะพี่ Power D-Max นะคะแล้วก็มีคุณแม่พี่แหม่มจันแรมด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะเดี๋ยวนะพี่ณรงค์ยินดีพี่โชคทวีอุตราด้วยนะคะมีอีกมั้ยมีมั้ยรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีแม่เอสอนศรีเนาะนะคะอ่ะหมดหรือยังนะรายงานตัวเพิ่มเติมมาได้อีกนะคะหรือว่าใครจะร่วมสนุกตอบคำถามก็ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาได้ช่องทางนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนูเพียรทักทายแล้วพี่ณรงค์ยินดีบอกอยู่ครับผมนะคะพี่สุรยุทธ์นะคะสวัสดีพี่สุรยุทธ์ด้วยนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะพี่สกลนะคะพี่อะไรอีกนะคะเดี๋ยวนะน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังพี่แก้วมณีศรีอาชาน้องพี่นะคะนี่แหละพี่เลิฟวัชราพรพี่วิเชียรอุ่นชาวนานะคะพี่สวัสดิ์ทักทายแล้วนะคะนี่ล่ะคุณผู้ฟังประมาณนี้เนาะรถไฟออกก่อนนะคะพีระมิดาด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเนาะเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากไอแมนพี่สิทธิ์พงษ์มาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: บุญผลาบ่ฮอดนะคะเพลงนี้จากไอแมนพิสิทธิ์พงษ์ค่ะนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะจากสังกัดแบมบูบีทนะคะคำร้องทำนองค่ะได้พี่เจมวิชยากรมาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงโดยนะคะพี่อาจารย์จินนี่ภูไทยนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่วงดีเจเลยนะคุณผู้ฟังนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะนะคะสำหรับจอกยูฮิตนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเอาละค่ะคุณผู้ฟังยังคงร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามาได้นะคะคำถามวันนี้ถามว่าถ้าคุณจะต้องสักรูปอะไรบนร่างกายของคุณสักหนึ่งรูปเนี่ยคุณอยากสักเป็นรูปอะไรนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเพลงที่คุณอยากฟังเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าคำตอบของใครโดนใจนะคะคุณได้ฟังเพลงกันไปเลยค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะพิมดากำลังเลือกเพลงให้กับคุณผู้ฟังอยู่นะคะแต่ว่าเป็นยังไงมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นให้เรานะคะไม่รู้ว่าเพลงหายไปไหนอ่ะคุณผู้ฟังอยากเปิดเพลงที่ขอกันเข้ามาหลังใหม่ให้คุณผู้ฟังกันแต่ว่าตอนนี้นะคะเพลงมันไม่ขึ้นคุณผู้ฟังเนี่ยดูสิพยายามนะพยายามจะพิมพ์หลายรอบแล้วคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็พูดกันไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้คุยกันไปก่อนนะคะใครที่เข้ามาใหม่เนาะทาง Facebook Live นะคะทักทายเพิ่มเติมดีกว่านะคะในระหว่างที่ตอนนี้เนี่ยรอเพลงกันอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เพลงที่เราจะเปิดให้คุณผู้ฟังฟังมันไม่ขึ้นนะคะอ่ะมาแล้วค่ะตอนนี้เพลงน้องเข้ามาแล้วค่ะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตเลือกเพลงนี้มาฝากกันค่ะ

0: สองเพลงขอเข้ามาทางหลังไมค์นะคะแค่ฝุ่นจากวงแอลกอฮอล์นะคะเพลงนี้ลุงก้าสัมภาษณ์ขอมาค่ะแล้วก็นั้นบอได้จับสลากเป็นแฟนจากอายลำเพลินวงศกรนะคะเพลงนี้ไอพรอ่อนนุชขอมานะคะจัดให้เลยสองเพลงนะคะแค่ฝุ่นสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่9นะคะแล้วก็บอได้จับสลักเป็นแฟนนะคะอยู่ในฮิตที่16นั่นเองค่ะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยค่ะเน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยนะคะว่าให้วางแผนในเรื่องของการเงินเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกกับหลานนะคะถึงแม้ว่า เราจะไม่ได้เสียชีวิตกระทันหันเราอาจจะได้อยู่ไปจนจบสัญญานะคะก็มีเงินเก็บเงินก้อนกลับคืนมาให้กับตัวเราเองแล้วก็ถือว่าเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้อีกด้วยนะคะตัวนี้ไม่เสียเปล่าแน่นอนแนะนำเลยนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญค่ะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้ววงเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้ววงเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะที่เบอร์022014364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีค่ะถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าจะให้ลูกหลานโทรไปสมัครให้ก็ได้นะคะโทรไปที่เบอร์นี้เลยค่ะ022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรกันบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้ววงเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้ววงเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3นะคะรับเงินสูงสุด300,000 บาทค่ะหรือหากอยู่จนครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีค่ะสมัครง่ายเลยนะคะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะคุณผู้ฟังสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ค่ะยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีเลยนะคะโทรสอบถามข้อมูลกันได้มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะอยากถามอะไรถามได้เลยค่ะที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบค่ะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569นี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดที่1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เจ๊งกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ย

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเพิ่มพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำชิโนโมโต
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามา

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: อ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่มีอาการกรดไหลย้อนนะคะฟังทางนี้ให้ดีๆเลยค่ะเบลซิตเกิร์ดค่ะยาบรรเทาอาการกรดไหลย้อนรสราสเบอร์รี่ทานง่ายกลิ่นหอมตัวยาออกฤทธิ์ด้วยการสร้างชั้นเจลป้องกันเพื่อยับยั้งการไหลย้อนของกรดบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเรอเปรี้ยวอาหารไม่ย่อยพร้อมทั้งช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารและที่สำคัญค่ะสามารถออกฤทธิ์บรรเทาอาการได้รวดเร็วภายใน5นาทีนะคะเบลซิตเกอร์เนี่ยสามารถทานได้ทั้งผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ผู้ป่วยสูงอายุและเด็กอายุมากกว่า12ปีขึ้นไปนะคะเบลซิตเกอร์เป็นยาสามัญประจำบ้านที่ทุกท่านควรมีติดบ้านไว้ค่ะมีทั้งชนิดขวดและซองนะคะวันนี้สามารถหาซื้อได้แล้วค่ะที่ร้านเอ็กซ์ตร้าใน 7-Eleven ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเบลซิตเกอร์จากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพค่ะคุณผู้ฟังคะคำถามวันนี้ค่ะถ้าคุณจะต้องสักคุณจะสักรูปอะไรบนร่างกายนะคะนี่เลยนะคะมีหลายๆคำตอบตอบมาพี่นำพลค่ะบอกว่าสักคำว่าฉันเกิดในรัชกาลที่9นะคะอันนี้ก็เห็นทั่วไปเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะพี่สามารถป่องลมเด็กรังสิตไม่ดื้อบอกว่าสักชื่อจริงของแม่เพราะมีกันแค่สองคนอุ้ยนะซึ้งใจจังเลยพี่สันทัศน์ค่ะสักคำว่าพ่อกับแม่บนไหล่ทั้งสองข้างเพื่อแสดงความกตัญญูระลึกบุญคุณนะคะอุ้ยอันนี้ก็ซึ้งพี่ณัฐพลค่ะบอกสักเสือครับเป็นรูปเสือเนาะพี่ออยนะคะบอกว่าตอนนี้ก็มีรอยสักที่แขนขวาอยู่ค่ะรูปมือจับกันลงชื่อด้วยมีชื่อลูกแล้วก็มีชื่อแม่ค่ะชีวิตนี้มอบให้พวกเขาหมดแล้วซึ้งจังเลยพี่นิสาสักรูปดอกทานตะวันและทับด้วยชื่อภาษาอังกฤษของลูกสาวด้านล่างชื่อนะคะด้านล่างชื่อลูกก็จะเป็นคสเกิดของเราอุ้ยอันนี้ก็ดีนะคะพี่ลิสาโรซ่านะคะสักล

0: ไอดอกกุหลาบสีแดงค่ะนะคะขอเป็นแท็กทูแทนค่ะพี่สวัสดนะคะบอกว่ารูปพญาครุฑจะสักให้เต็มหลังเลยครับพี่หอด่านช้างนะคะบอกว่ากามเทพแผลงสอนครับผมนะคะแม่เอสอนสีบอกว่าสัก9 ยอดค่ะนี่ป้าแหม่มนะคะป้าแหม่มบอกสักรูปหัวใจเพราะว่าชีวิตเราอยู่ต่อได้ด้วยหัวใจยังเต้นอยู่ค่ะนะคะหัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่ก็คือเราหยุดการใช้ชีวิตต่อรอวันร่างกายสูญสลายค่ะอุ๊ยอันนี้ก็มาเป็นธรรมะเลยคุณแม่นะคะป้าแหม่มนะพี่เลวัชราพรก็เป็นรูปหัวใจเหมือนกันนะคะบอกขอเพลงมาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุรยุทธสมานคณีเขาบอกว่าสักรูปจิ้งจกครับนะคะพี่แสงทวีเบบี้หงบอกว่าผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็เลยสักรูปหงตรงคอครับนี่ถ้าเราเปลี่ยนทีมทำไงอ่ะเราเปลี่ยนทีมเราก็ต้องเปลี่ยนรูปนะก็ต้องคอยสักใหม่กันเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะวันนี้ให้คนนี้ก็แล้วกันนะคะคนนี้เขาแบบตลกดีไม่มีอะไรจริงๆแล้วอ่ะวันนี้ส่งคำตอบมาดีทุกคนเลยนะคะแต่ว่าให้คนนี้เพราะว่าเขาแปลกแหวกแนวตลกดีพี่อะไรพี่มงคลชัยนะบอกว่าผมจะสักยันกันผีครับผมนะคะน่ารักดีขอบคุณทุกคำตอบเลยนะคะที่ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาค่ะ
1: เพลงวานสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: พี่อภชาบอกสักสีค่ะเป็นยังไงนะสักสีเนี่ยนะคะเพื่อนเพลงหวานค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เดี๋ยวเที่ยงครึ่งมาเจอกันนะคะพิมดาจะมาพาคุณผู้ฟังไปม่วนกันนะคะเตรียมตัวกันได้เลยนะคะหลังจากจบเพลงนี้ก็พักฟังข่าวพักเที่ยงกันค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงหวานๆเนาะคิดถึงคนไกลเพลงนี้ชื่อเพลงว่าปั่นนี้ค่ะจากพี่นันทิดาแก้วบัวสายค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา

0: ถลุงโสโลดถึงไทยแล้วส่งชันสูตรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก่อนกลับบ้านเกิดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาประกาศปิดชั่วคราวเส้นทางธรรมชาติห้วยขาแข้งหลังเสือขย่ำลากเจ้าหน้าที่เข้าป่าพร้อมออกมาตรการเข้ม5ข้อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโต้เดือดปมเอื้อทุนจีนเทางัดหลักฐานแฉกลับซัดปลอมเอกสารบิดเบือนจ่อฟ้องกลับกู้ชื่อเสียงอินฟลูเอนเซอร์ชาวเม็กซิกันถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังไลฟ์กับกลุ่มเพื่อนบริเวณด้านนอกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดท่ามกลางกระแสความรุนแรงในเมืองกูเลียกันเมืองเอกของรัฐซินาโลอาทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะข่าวภาคเที่ยงนะคะพบกันช่วงเวลา 12:00 นค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นาทีวันนี้คุณดาราการทองลิ่มดิฉันสัสิธรกุวังคดิโลกดำเนินรายการนะคะข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยค่ะวันนี้หลายประเด็นที่ติดตามกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องแรกจะไปดูการเดินทางนะคะของฮลุนโซโล่นะคะที่มีการนำร่างของยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่กลับถึงประเทศไทยแล้วค่ะโดยมาถึงประเทศไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะดอกเดินทางจากกรุงทบิลิซีจอร์เจียตั้งแต่14กรกฎาคมค่ะเดินทางจากท่าอากาศยานอิสตันบูลนะคะประเทศตุรกีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยเมื่อวันที่ขออภัยค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการเดินทางของฮลุนโซโล่นะคะที่ออกเดินทางไปออกเดินทางจากอิสตันบูลตุรกีนะคะไปเที่ยวที่ทางจอร์เจียแล้วก็ล่าสุดนะคะก็ได้เสียชีวิตแล้ว

0: ก็นำร่างกลับถึงประเทศไทยแล้วโดยมีการนำร่างกลับมาถึงประเทศไทยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลา 4:58 น.ด้วยเครื่องบินสายการบินเทอร์กิชแอร์ไลน์ค่ะมีพี่ชายและพี่สาวเดินทางมารอรับร่างที่คลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ามกลางการอำนวยความสะดวกจากกระทรวงการต่างประเทศจากนั้นขบวนรถตู้จากบริษัทท่าอากาศยานท่าอากาศยานไทยนะคะแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รถตู้จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าไปภายในสถานีตรวจสอบสินค้าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับร่างของฮลุนโซโลออกมาค่ะจนกระทั่งเวลา 8:00 น.รถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถที่ใช้เคลื่อนร่างออกมาจากสนามบินภายหลังดำเนินการเรื่องเอกสารผ่านขั้นตอนของสนามบินโดยร่างของฮลุนโซโลอยู่ภายในรถโตโยต้าอัลพาร์ตนะคะเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะเพื่อจะชันสูตรอย่างละเอียดตามที่ครอบครัวได้ร้องขอจากนั้นจึงจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดโดยญาติได้เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล3 คืนค่ะ
1: ส่วนที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็พูดถึงเรื่องของกระบวนการในการตรวจพิสูจน์บอกว่าต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่าต้องตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดรอบคอบรวมถึงประสานข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางจอร์เจียด้วยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บอกว่าญาติได้ร้องขอให้ทางกระทรวงยุติธรรมช่วยตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำค่ะเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ไขข้อข้องใจทั้งหมดโดยขั้นตอนจะต้องเริ่มต้นชันสูตรใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะไม่ทราบว่าศพของขลุนนั้นได้ชันสูตรมาจากจอร์เจียหรือไม่เพราะยังไม่ได้เห็นศพหรือว่าเอกสารดั้งเดิมจากทางจอร์เจียเกี่ยวกับศพแต่อย่างใดเดี๋ยวเริ่มจากทำซีทีสแกนดูสภาพร่างปัจจุบันเป็นหลักค่ะข้อจำกัดสำคัญในตอนนี้ก็คือสภาพร่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเพราะว่าเสียชีวิตมานานแล้วนะคะเราก็ยังไม่ทราบเงื่อนไขการเก็บรักษาร่างของทางจอร์เจียด้วยสำหรับผลการชันสูตรและขั้นตอนทางคดีทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและจะเปิดเผยข้อมูลต่อสื่อมวลชนได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วเท่านั้นค่ะสำหรับการเสียชีวิตในต่างประเทศนั้นนะคะประเทศนั้นๆจะต้องส่งเอกสารการชันสูตรมาให้ก่อนแต่ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆด้วยค่ะซึ่งทางจอร์เจียก็มีกฎหมายในการชันสูตรอยู่แต่เนื่องจากว่าไทยกับจอร์เจียนั้นไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะจึงต้องประสานผ่านโครงการนานาชาติโครงการ EMFAC ในการขอผลการชันสูตรค่ะส่วนเรื่องของทรัพย์สินและก็สิ่งของส่วนตัวอื่นๆของฮลุนตอนนี้ทางการจอร์เจียยังคงอายัดไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการถ้าเสร็จสิ้นแล้วก็จะประสานส่งคืนประเทศไทยผ่านสถานเอกอัครราชทูตต่อไปค่ะ
0: กับขณะที่พี่ชายของฮลุนนะคะนายสมศักดิ์บุตรศรีก็บอกว่าการชันสูตรศพครั้งนี้เป็นการชันสูตรครั้งแรกครอบครัวนั้นติดใจและอยากให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดในเรื่องการตรวจหาสารพิษภายในร่างกายและหัวใจแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตในประเด็นอื่นๆที่ผ่านมาทางการจอร์เจียยังไม่ได้ให้คำตอบหรือแจ้งอะไรเกี่ยวกับผลการชันสูตรแก่ทางครอบครัวค่ะแจ้งว่าจะมีการเก็บชิ้นส่วนและ DNA เอาไว้เท่านั้นทางครอบครัวต้องการให้นำผลชันสูตรของ2 ประเทศเทียบเคียงกันโดยเฉพาะเรื่องสารพิษภายในร่างกายที่ครอบครัวมีความกังวลเพราะจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายหรือบาดแผลภายนอกส่วนประเด็นที่มีกระแสว่าฮลุนเสียชีวิตจากอาการไหลตายตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องอาการป่วยนั้นตนก็ไม่แน่ใจเพราะบางทีน้องก็ไม่ได้บอกผลการชันสูตรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางคุณย่าตอนนี้กำลังใจดีฝากเพียงว่าให้เรียกน้องกลับบ้านด้วยแต่ทั้งนี้หากได้เห็นร่างของน้องก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี้ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ตอนที่ไปรอรับนะคะแล้วก็สุดท้ายทางพี่ชายบอกว่าขอขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยให้น้องได้กลับบ้านค่ะ
1: ส่วนคดีของ2 พี่น้องรัสเซียที่ถูกฆาตกรรมในเมืองไทยนะคะวันนี้ก็มีการจัดพิธีรำลึกที่บริเวณจุดพบศพของผู้เสียชีวิตค่ะโดยมีนางซารีนานาซิโมวามารดาของผู้เสียชีวิตเป็นผู้จัดขึ้นนะคะเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลให้กับบุตรทั้ง2รวมถึงครอบครัวชาวไทยอีก3 รายที่เสียชีวิตในคดีเดียวกันค่ะ พิธีได้รับความเมตตาจากพระครูเกษมกิตติโสพลหรือว่าพระอาจารย์จ่อยเจ้าคณะตำบลพลูตาหลวงและเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพตอำเภอสัต

0: หีบจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพระสงฆ์5รูปนะคะมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนายอำเภอบางละมุงผู้กำกับการสภ.ห้วยใหญ่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียค่ะบรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะผู้ร่วมงานต่างนำเอาดอกไม้สีขาวทั้งดอกคาร์เนชั่นดอกลิลลี่และดอกกุหลาบมาวางในจุดที่พบร่างเพื่อแสดงความอาลัยค่ะขณะที่ครอบครัวยังนำแก้วกาแฟซึ่งเป็นเครื่องดื่มโปรดของไดอาน่ามาวางไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ร่วมพิธีนะคะซึ่งตลอดพิธีนางชารีน่าก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาไว้ได้ค่ะท่ามกลางการปลอบโยนของญาติเพื่อนและผู้ร่วมงานค่ะ
1: ทั้งนี้นะคะนางชารีน่าก็ได้กล่าวขอบคุณชาวไทยหน่วยงานภาครัฐตำรวจอาสาสมัครทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือดูแลครอบครัวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะบอกว่าซาบซึ้งในน้ำใจของคนไทยเป็นอย่างมากที่ช่วยให้ครอบครัวมีกำลังใจในการก้าวผ่านความสูญเสียในครั้งนี้ส่วนความคืบหน้าด้านคดีนะคะทางด้านของตำรวจภูธรภาค2ก็เตรียมนำเครื่องสำรวจใต้ดินด้วยสัญญาณเรดาร์หรือที่เรียกว่า GPR เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมอำพรางศพ5ศพที่พื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีค่ะค้นหาจุดต้องสงสัยเพิ่มเติมภายหลังเสร็จสิ้นพิธีไว้อาลัยครั้งสุดท้ายของไดอาน่าและโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียนะคะซึ่งจัดขึ้นในจุดพบศพค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิตขาวเขียวคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประสานความร่วมมือไปยังบริษัท Summit Engineering and Service ค่ะขอรับการสนับสนุนเครื่องสำรวจใต้ดินด้วยสัญญาณเรดาร์ยี่ห้อ Stream DP นะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมภารกิจค้นหาวัตถุต้องสงสัยเพิ่มเติมในพื้นที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมอำพรางศพ5รายในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะโดยก่อนเริ่มปฏิบัติการพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐ์พงษ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ประชุมวางแผนปฏิบัติการที่สภ.ห้วยใหญ่นะคะก่อนจะเดินทางไปร่วมพิธีไว้อาลัยแก่ไดอาน่าโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากคดีดังกล่าวช่วงหน้าเรามาที่เรื่องของห้วยขาแข้งกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังจากมีเหตุการณ์เสือทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตนะคะพักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
5: อร่อยมากละลายในปาก
4: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
4: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาที่เรื่องของเหตุเจ้าหน้าที่สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะถูกเสือทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะวันนี้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เปิดเผยถึงเรื่องของการดำเนินการจับเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้งซึ่งมีไม่ต่ำกว่า5ตัวเนี่ยนะคะเพื่อจะนำตัวอย่าง DNA ไปเปรียบเทียบกับขนแล้วก็หลักฐานทางชีวภาพที่พบในจุดเกิดเหตุเพื่อระบุตัวเสือที่ก่อเหตุให้ได้อย่างถูกต้องค่ะซึ่งภารกิจการจับเสือตรวจ DNA ไม่ใช่การล่าเสือนะคะเพราะว่าธรรมชาติแล้วเสือโคร่งก็จะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มนุษย์เหตุการณ์นี้ถือว่าเกิดขึ้นได้ยากค่ะ

0: จึงจำเป็นต้องเร่งระบุตัวเสือที่ก่อเหตุให้ได้อย่างชัดเจนเพราะว่าถ้าปล่อยให้เสือเกิดพฤติกรรมดังกล่าวจนเคยชินก็อาจจะกลับมาก่อเหตุซ้ำแล้วก็เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่หรือประชาชนในอนาคตได้นะคะโดยเหตุการณ์เสือโคร่งเข้าทำร้ายคนลักษณะนี้นับเป็นครั้งที่2ในรอบเกือบ30ปีค่ะครั้งแรกเกิดเมื่อปี2541ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งครั้งนั้นลูกจ้างอุทยานแห่งชาติถูกเสือโคร่งทำร้ายบาดเจ็บแต่ว่าช่วยเหลือได้ทันนะคะนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมของนายศักรินทร์วิชาจารย์เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งณวัดโป่ง30อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะซึ่งล่าสุดทางอุทยานก็ยกระดับ5มาตรการเพื่อจะป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะคะ1ก็คือจะปิดการท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นการชั่วคราวค่ะ2คือจะมีการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มการเฝ้าระวังบริเวณสำนักงานหน่วยพิทักษ์ป่าและพื้นที่ปฏิบัติงานจะมีการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนโดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเพื่อร่วมกันระวังสถานการณ์สุดท้ายก็จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะด้านนักวิจัยโครงการ Thailand Tiger Project DNP ซึ่งร่วมตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะคะบอกว่าจุดเกิดเหตุในเป็นอาคารเปิดโล่งที่เจ้าหน้าที่ใช้พักผ่อนค่ะโดยบริเวณดังกล่าวพบร่องรอยเสือโคร่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรอยู่เป็นประจำภายหลังเกิดเหตุพบขนเสือบริเวณจุดที่เจ้าหน้าที่นอนพักและพบมุ้งที่เปื้อนเลือดห่างจากอาคารประมาณ15เมตรอย่างไรก็ตามไม่พบร่องรอยเลือดบริเวณที่นอนหรือว่าระหว่างเส้นทางที่คาดว่าเสือเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนะคะนักวิจัยระบุเพิ่มเติมว่าจากการติดตามพฤติกรรมของเสือโคร่งมาต่อเนื่องก็พบว่าปกติเนี่ยเสือก็จะหลีกเลี่ยงมนุษย์ที่มีการเคลื่อนไหวค่ะดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้จึงถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดไปจากธรรมชาติของเสือโคร่งและยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้จำเป็นต้องรอผลการชันสูตรและผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานประกอบการวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำอีกนะคะพร้อมกับย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมปกติของเสือโคร่งที่ล่ามนุษย์เป็นอาหารค่ะ
1: อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ต้องติดตามนะคะก็คือในประเด็นที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงที่พักนะคะบนหมู่เกาะซิมิลันค่ะก็เป็นกรณีของอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะที่ได้อภิปรายในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ค่ะโดยได้พูดถึงประสบการณ์เข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเมื่อ4ปีก่อนค่ะวิจารณ์สภาพบ้านพักว่าเลวทรามมากนะคะพูดถึงข้อจำกัดด้านไฟฟ้าน้ำประปาสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสนอให้โอกาสภาคเอกชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP ซึ่งเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายอัธพลเจริญชันสาก็บอกว่าคือเรื่องของที่พักดังกล่าวเนี่ยนะคะทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนี่ได้ประกาศยกเลิกการพักค้างแรมบนเกาะตั้งแต่4ตุลาคม2561แล้วค่ะกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบไปกลับหรือ one day trip เพียงรูปแบบเดียวอาคารบ้านพักหูหยงบริเวณเกาะเมียงเดิมเคยเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวก็ปรับเปลี่ยนเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่นะคะเนื่องจากบ้านพักสำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอไม่ได้เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปส่วนข้อจำกัดด้านไฟฟ้าน้ำประปาและสัญญาณสื่อสารเป็นข้อจำกัดของพื้นที่อนุรักษ์ค่ะที่ต้องบริหารจัดการภายใต้ระบบพลังงานสะอาดเช่นโซลาร์เซลล์และกำหนดเวลาเปิดปิดกระแสไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่านะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าได้ยกเลิกการพักค้างแรมไปตั้งแต่ปี2561นะคะแต่ว่าการอ้างอิงเข้าไปพักใน หมู่เกาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเมื่อ4ปีก่อนนั้นไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนอนุญาตนะคะซึ่งก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปเช่นเดียวกับนายสสินเฉลิมลาภอดีตประธานมูลนิธิสืบนะคะเสถียรก็กล่าวกับสำนักข่าวไทยนะคะก็บอกว่าต้องมีการตรวจสอบนะคะว่ามีการอนุญาตให้ไปเข้าพักได้อย่างไรเพราะว่า

0: ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิบิลันยกเลิกการพักค้างแรมและกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบ one day trip มานานหลายปีแล้วนะคะมีคำอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเกิดจากข้อกังวลเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของแนวปะการังน้ำตื้นค่ะก็เลยได้มีการปิดพื้นที่ไม่มีการพักค้างแรมนั่นเองนะคะก็ขอให้เข้าใจเรื่องของการจัดการพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละหมู่เกาะค่ะก็ขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะซึ่งทันทีที่เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลนายกก็นำประธานาธิบดีเมียนมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนจะถ่ายภาพร่วมกันที่บันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้านะคะจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนจะเข้าสู่การหารือข้อราชการเต็มคณะค่ะขณะที่นายกและก็ประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมายังเตรียมจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจพร้อมพิธีมอบความช่วยเหลืออีกด้วยค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ค่ะมาที่เรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยในอันสิทธิสัมพันธรัฐค่ะบอกว่าวันนี้นายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากรณีเอี่ยวโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะถ้าพยานหลักฐานเพียงพอหากสอบสวนแล้วก็ไม่ต้องสอบสวนเพิ่มเติมต่อสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีโทษร้ายแรงก็จะเสนอให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณาบทลงโทษตามที่คณะกรรมการเสนอค่ะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพบว่ามี 5,925 รายมีการแก้ไขคะแนนในจำนวนนี้ได้รับการขึ้นบัญชี 5,919 รายซึ่งเดิมมีผู้สอบไม่ผ่านแต่มีการแก้ไขคะแนนจนสอบผ่าน 5,145 รายขณะที่เดิมมีผู้สอบผ่านภาคกรและภาคขออยู่แล้วแต่มีการเพิ่มคะแนนตรงนี้774รายค่ะซึ่งกลุ่มนี้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว561รายไม่มารายงานตัว211รายโดยใน561รายแยกกลุ่มออกมาเพื่อเรียงลำดับจริงโดยมีผู้ที่ยังคงอยู่ในบัญชี97รายส่วนอีก464รายจะโดนเพิกถอนเพื่อไปรอคิวตามลำดับคะแนนที่แท้จริงสำหรับไทม์ไลน์ทุจริตสอบท้องถิ่นวันที่5สิงหาคมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานสอบสวนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทสรุปผลพบ 5,925 รายที่มีการประกาศคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบนะคะเห็นชอบให้มีการประกาศลำดับรายชื่อใหม่อย่างถูกต้องวันที่6สิงหาคมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางรับทราบผลสรุป 5,925 รายชื่อเพื่อแจ้งต่อไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่สังกัดให้ดำเนินการประกาศลำดับรายชื่อใหม่และลำดับถัดไปคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดรับทราบผล 5,925 รายชื่อแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ประกาศลำดับรายชื่อใหม่และขั้นตอนสุดท้ายอปทแต่ละแห่งจะดำเนินการถอนรายชื่อเดิมที่ไม่ถูกต้องออกและบรรจุรายชื่อใหม่ตามลำดับที่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: มาที่ข่าวดีนะคะฮิโร่แก้วตาทิพย์สร้างประวัติศาสตร์ชาวไทยคนแรกคว้าแชมป์ฟิกเกอร์สเกตติ้งชิงแชมป์เอเชีย2020

2016ที่อินโดนีเซียค่ะฮิโรกิตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียประเภทจูเนียร์ชายได้ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียมาครองได้สำเร็จนะคะ

0: สำหรับฮิโรแก้วตาทิพย์เป็นนักกีฬาลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย15ปีนะคะถือว่าเป็นนักฟิกเกอร์สเกตติ้งชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จตั้งแต่ปี2007ที่มีการจัดการแข่งขันครั้งแรกค่ะ
1: มาดูเรื่องของการประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่3นะคะวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ก็มีการประชุมคณะกรรมการค่ะก็ถูกจับตามองเพราะว่าเมื่อวานนี้องค์ประชุมไม่ครบนะคะเลื่อนการประชุมมาเป็นวันนี้ค่ะเมื่อถึงเวลาการประชุมกรรมการก็ทยอยเดินเข้าห้องประชุมค่ะจากนั้นศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ก็มาเข้าร่วมประชุมก็ทำให้มีกรรมการที่เข้าประชุม3คนเดินจากออกจากห้องประชุมนะคะก็คือศาสตราจารย์ดร.พิรงรองรามสูตรพลอากาศโทดร.ธนพันธ์รายเจริญรองศาสตราจารย์ดร.สุพัฒน์สุพัชราสัยค่ะซึ่งในการประชุมวันนี้มีกรรมการแจ้งลาประชุม2คนแล้วก็มีการแจ้งขอประชุมออนไลน์1คนนะคะซึ่งทางอาจารย์พิรงรองก็บอกว่าวันนี้ขอใช้สิทธิ์ไม่เข้าร่วมการประชุมจุดเดิมเหมือนจุดยืนเหมือนเดิมนะคะคือก็จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกับผู้ที่สละสิทธิ์แล้วตามคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาซึ่งถือว่ามีอำนาจเป็นที่สุดและตามกฎหมายคือหากมีการร่วมประชุมหรือลงมติใดๆมตินั้นก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายมีความเสี่ยงร้ายแรงทั้งทางอาญาและทางปกครองค่ะส่วนทางดร.สุพัฒน์นะคะบอกว่าจำเป็นต้องรอความชัดเจนจึงขอกลับคืนอีกครั้งว่าความชัดเจนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะที่นายกรัฐมนตรีเร่งปัญหาก็คืออยากจะให้นายกรัฐมนตรีได้เร่งปัญหาเข้ามาเพราะว่าเป็นผู้รักษาตามกฎรักษาการตามกฎหมายค่ะแล้วก็ทางกรรมการนะคะมีคำถามว่าจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีหรือไม่เพื่อแก้ปัญหาโดยเร็วนะคะก็ได้รับคำตอบว่าหากจะทำก็ให้กรรมการทุกคนทำร่วมกันค่ะแต่เชื่อว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ทราบปัญหาอยู่แล้วค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเซซาร์กาสเตลูมอินฟลูเอนเซอร์ชาวเม็กซิกันถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังไลฟ์สดกับกลุ่มเพื่อนบริเวณด้านนอกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งในเมืองกัวเลกันทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกค่ะในกาสเตรูมวัย24ปีมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์ม TikTok เกือบ 600,000 คนนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างมากจากคลิปวิดีโอสายตลกด้วยขณะเกิดเหตุมีชาย2คนสวมหมวกกันน็อกขี่จักรยานยนต์เข้ามาหาเขาแล้วก็เพื่อนอีก2คนที่กำลังยืนไลฟ์ทำคอนเทนต์อยู่ค่ะท่ามกลางยวดยานแล่นกันขวักไขว่บนถนนด้านนอกระหว่างนั้นชาย2คนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดเทียบก่อนที่คนขับจะชักอาวุธปืนจ่อยิงที่ศีรษะของกัสเตลัมในระยะเผาขนจนร่างร่วงลงกับพื้นเสียชีวิตคาที่แล้วก็สัญญาณไลฟ์ก็ตัดลงทันทีนะคะก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะประธานาธิบดีคลอเดียเชนปามผู้นำหญิงของเม็กซิโกบอกว่าทางการกำลังเร่งสืบสวนอย่างเต็มที่เพื่อจะจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีรวมถึงเร่งหาสาเหตุและแรงจูงใจในการสังหารครั้งนี้แม้จะยังไม่ทราบแรงจูงใจแน่ชัดแต่ว่าสื่อท้องถิ่นก็บอกว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมเนื่องจากเหตุอุกอาจครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความรุนแรงในเมืองกัวเลกันซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐซินาโลอาและเป็นศูนย์กลางการปะทะแย่งชิงพื้นที่อิทธิพลระหว่างกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่เป็นปรปักษ์กันเหตุการณ์นี้ยังทำให้หลายฝ่ายนึกถึงคดีสะเทือนขวัญเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2025นะคะเมื่อนางสาววาเลเรียมาเกสอินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้วัย23ปีถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังไลฟ์ลง TikTok ภายในร้านทำผมที่เธอทำงานอยู่ในเมืองซาโปปันรัฐอาริสโกในโดยชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านก่อนจะเปิดฉากกระหน่ำยิงใส่เธอจนเสียชีวิตซึ่งทางอัยการได้ทำการสืบสวนคดีนี้ภายใต้ระเบียบปฏิบัติการสำหรับคดีฆาตกรรมผู้หญิงซึ่งเป็นการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีในเหตุการณ์ที่ผู้หญิงถูกฆาตกรรมโดยมีสาเหตุมาจากเพศสภาพค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมทางการเม็กซิโกได้ประกาศจับกุมนายรามอนอังเคลอาวาเลสอาลายาหรือว่าเจ้าของฉายาเอลอาเรอูโนในพื้นที่รัฐฮาลิสโกซึ่งกระทรวงความมั่นคงบอกว่าเขาเป็นผู้นำกลุ่มอาชญากรที่เชื่อมโยงกับกลุ่มคาร์เทลเจเนเรซึมใหม่ของฮาลิสโกค่ะ
1: มาดูวันนี้นะคะครบ81ปีของการทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกที่ฮิโรชิมาค่ะผู้นำญี่ปุ่นก็ร่วมพิธีรำลึกพร้อมกับตัวแทนจากกว่า120ประเทศสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะผู้ร่วมพิธีรำลึกสงบนิ่งไว้อาลัยในเวลา 8:15 น.

0: ซึ่งเป็นเวลาที่กองทัพสหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาในปี1945ความร้อนและรังสีจากระเบิดทำลายเมืองและฆ่าชีวิตผู้คนภายในปีนั้น 140,000 คนค่ะผู้รอดชีวิตจำนวนมากยังต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคต่างๆจากการสัมผัสรังสีนางซานาเอะทากาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ต้อนรับผู้แทนจาก121ประเทศและดินแดนที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการจากนั้นได้ร่วมกล่าวสุนทรจากนั้นได้กล่าวสุนทรพจน์นะคะเนื้อหาสำคัญว่าญี่ปุ่นยึดมั่นในหลักการนิวเคลียร์ในฐานะประเทศเดียวที่ถูกโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูจะมุ่งมั่นสร้างโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์เป็นภารกิจที่ต้องแบกรับในปัจจุบันที่ความมั่นคงทั่วโลกร้ายแรงยิ่งขึ้นส่วนสำคัญของพิธีทุกปีนายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิมานำรายชื่อผู้เสียชีวิตจากระเบิดปรมาณูที่เพิ่มเติมไปติดไว้ภายในอนุสรณ์สถานของสวนสาธารณะโดยครั้งนี้มีอีก 4,393 คนที่ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตในช่วง1ปีที่ผ่านมาทำให้รายชื่อรวมเพิ่มเป็น 353,639 คนนายกเทศมนตรีของเมืองเรียกร้องให้ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ผู้มีอำนาจจะปล่อยให้เราผิดหวังไปอีกนานแค่ไหนผู้นำประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ต่างมีความรับผิดชอบในหลักการลดอาวุธนิวเคลียร์ขณะเดียวกันก่อนจะมีการรำลึกเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูลูกที่2ที่นางาซากิในวันอาทิตย์นี้ญี่ปุ่นก็ต้องเตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่ล่าสุดเช้าวันนี้เคลื่อนตัวอยู่ในทะเลสาบฟิลิปปินส์มุ่งหน้าไปทางตะวันตกด้วยความเร็วลมสูงสุดกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะขึ้นฝั่งหมู่เกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นพรุ่งนี้ด้วยความเร็วลมสูงมากจนสามารถทำลายบ้านเรือนได้ทำให้ทางการต้องเตือนประชาชนให้หลบเข้าที่หลบภัยค่ะก็หมดเวลาของข่าวพักเที่ยงแล้วนะคะวันนี้คุณดารการทองลิ่มดิฉันศาสิธรกูวังคดิโลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอกาสในการ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: โบราณท่านบอกว่าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: รักงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
12: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
11: แล้วเจอกันนะคะ
13: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวาน

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ื่อนสาวค่ะพาเรทเพลย์ฮิตชุดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนสาวของพวกเรานี่เองนะคะ LGBTQ นะคุณผู้ฟังบอกฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรนะคะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายที่เขามีจิตใจที่อยากจะเป็นผู้หญิงหรือว่าภาษาวัยรุ่นเราก็เรียกว่าเพื่อนสาวนั่นเองนะคะนางสาวแนนซี่ค่ะจากแมงปอชุนทิชานะคะแล้วก็ตามมาด้วยชีเสิร์ฟจากแอนอรดีค่ะในช่วงของเพลงฮิสตอรี่นะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: โอ้ยลมจะจับคุณผู้ฟังอุ้ยเมื่อกี้นี่เต้นสนุกสนานมากเลยนะคะก่อนนั้นก็มีเพลงเร็วที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาด้วยนะคะสวยขยี้ใจจากพี่บุ๊กสุภการนะคะแล้วก็เอาเปล่าจากพี่มอสคำหมักบินนั่นเองในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะคะเอาละค่ะรถไฟมาอีกดีไหมรถไฟมาอีกสักขบวนก็แล้วกันเนาะสวัสดีเสียเปียกด้วยนะคะแล้วก็พี่เอสุดหล่อนะคะมีพี่เอกสิทธิ์หรือลุง935ใช่ไหมแม่อ้อยพี่ออยแม่บอกว่าต้องทนเพราะความอดแม่บอกว่าต้องอดทนเพราะความจนมันน่ากลัวนะคะพี่ผู้ดีที่ราบสูงพี่ไพรินพี่คมสันน้องแชมป์สีสุกด้วยพี่ตีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องใบสไลเดอร์พี่สวัสดนะคะอ่ะเข้ามากันเพียบเลยในช่วงท้ายแบบนี้นะคะไปแล้วค่ะรถไฟออกก่อนพี่เสือ10 ตัวด้วยนะคะ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: พี่แอนอลีสวัสดีค่ะไม่ได้ทักทายกันนานเลยพี่ติ๊กพระประแดงพี่สันทัศน์ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณฟังกิจกรรมมหานครแฟมิลี่รอติดตามกันเลยนะคะขอบคุณกันก่อนค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้10โมงตรงค่ะคืนนี้ไม่ได้มาเล่านิทานนะคะคุณผู้ฟังเจอพรุ่งนี้เลยค่ะอย่าลืมมานั่งรอกันเหมือนเดิมนะคะทิ้งท้ายกันอีกสักหนึ่งเพลงค่ะ
3: มหานครซุปเปอร์ฮิต
2: ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะแล้วก็มีศิลปินมาสัมภาษณ์ด้วยนะตอนบ่ายสองนะคะยังไงรอติดตามกันด้วยนะคะกับน้องกระติ๊บนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเลยทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะเป็นเพลงที่คนขอเยอะเลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ไม่รู้ว่าขอแต่ชั่วโมงนี้หรือเปล่านะหรือว่ายังไงหรือว่าชั่วโมงอื่นก็ขอด้วยหรือเปล่ายังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวฝากเพลงเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเข้าไปเล่นใน TikTok กันเยอะๆนะเพลงนี้เอารูปหมารูปแมวรูปคนที่รักหรือว่ารูปคนที่คุณรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยของคุณน่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอามาเล่นกันเยอะๆนะช่วยกันซัพพอร์ตหน่อยนะคะค่าเทอมลูกมันแพงอ่ะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะแล้วก็มีความสุขมากๆกับวันพฤหัสบดีนะคะอีก1วันค่ะทำไงอีก1วันพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วเดี๋ยวเราก็ได้พักผ่อนกันแล้วเนาะรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีหารือทิพคณะร่วมกับประธานาธิบดีเมียนมาในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทิพคณะร่วมกับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อสานต่อความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานการพัฒนาและการแก้ปัญหาข้ามแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะรักษาแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในความสัมพันธ์ทวิภาคีผ่านการหารือและการแลกเปลี่ยนการเยียวยาระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศภายหลังเสร็จสิ้นการหารือในเวลา 12:30 น.นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและความตกลงระหว่างรัฐบาลและราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการจ้างแรงงานขอบเขตหน้าที่คณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและเมียนมาและบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาเรื่องความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจโลกในทางสันติรังสิมันต์เตือนรัฐบาลเปิดทำเนียบรับมินอองไลอาจเป็นการเพิ่มความชอบธรรมให้กับรัฐบาลเมียนมานายรังสิมันต์รวมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อพูดคุยแก้ไขปัญหาชายแดนและสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกว่าเรื่องสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกกปัจจุบันปัญหาต่างๆมาจากว้าซึ่งเป็นกองกำลังที่ไม่ฟังรัฐบาลทหารเมียนมาการคุยกับรัฐบาลทหารเมียนมาในเรื่องนี้คนที่มาให้ข้อมูลในกรรมธิการบอกว่าไม่มีประโยชน์ทำไปก็เท่านั้นไม่มีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จทั้งนี้หลายฝ่ายห่วงว่าการพูดคุยกับมินอองไลอาจเป็นการไปช่วยยืนยันความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาส่วนอีกประเด็นคือฉันทามติ5ข้อหนึ่งในข้อที่สำคัญมากคือหยุดยิงซึ่งรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อคำถามคือรัฐบาลไทยจะยอมให้ฉันทามติ5ข้อไม่มีความหมาย

0: ช่หรือไม่ซึ่งนายเสียหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้องเป็นผู้ที่ตอบคำถามนี้ทางนี้ในรังสิมันโรมได้ตั้งคำถามว่าไทยได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโต้เดือดปมถูกโยงเอื้อจีนเทาวันนี้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มจีนเทาออกหลักสูตรให้กับนักเรียนจีนชั้นม.3 มาเรียน5ปีจนจบวุฒิปริญญาตรีทันทีโดยยืนยันว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นการบิดเบือนข้อมูลและใช้เอกสารเท็จสร้างความเสียหายกรณี MOU เกี่ยวกับหลักสูตรนักเรียนจีน5ปีตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นเอกสารปลอมโดยปลอมลายมือชื่อของรองศาสตราจารย์พิชัยจันทบณีและใช้ตราสัญลักษณ์ปลอมประทับลงไปซึ่งมหาวิทยาลัยไม่มีการลงนามใน MOU ฉบับดังกล่าวอีกทั้งภาพถ่ายที่นำไปเผยแพร่ก็ไม่ใช่ภาพการลงนามแต่เป็นภาพการประชุมกับมหาวิทยาลัยผานจือฮวาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ28ตุลาคม2567ถือเป็นการจงใจนำภาพไปตัดต่อและบิดเบือนข้อเท็จจริงส่วนเรื่องหลักสูตรที่อ้างว่ารับผู้จบม.3 มาเรียนควบจนจบปริญญาตรีใน5ปีโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกว่า1ล้านบาทนั้นก็ไม่เป็นความจริงยืนยันว่าไม่มีหลักสูตรดังกล่าวแต่ที่นำมาบิดเบือนเป็นคอร์สสอบรมระยะ4เดือนอบรมภาษาไทยขั้นพื้นฐานเข้มข้นสำหรับชาวต่างชาติไม่ได้เกี่ยวกับวุฒิปริญญาตรีซึ่งที่ผ่านมามีการจัดอบรมไปเพียง1รุ่นคือช่วงปลายปี2568ยังไม่มีรุ่นต่อไปเช่นเดียวกับข้อกล่าวหาเรียกเก็บเงิน 15,000 บาทหลักสูตรเรียนภาษาเข้มข้นและออกวีซ่าให้บุคคลที่ไม่ใช่นักศึกษารวมถึงเปิดพื้นที่ตั้งศูนย์ไชน่าเซ็นเตอร์เพื่อเป็นฐานปฏิบัติการของชาวจีนมหาวิทยาลัยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยจะไปแจ้งความเอาผิดคนที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จและช่วงบ่ายวันนี้จะเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับกระทรวงการอุดมศึกษาย้ำว่ามหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนกลุ่มจีนเทาและไม่ใช่ฐานของกลุ่มจีนเทาตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3เพลงนะครับถึงแม้ว่าจะมีเขาเรียกว่าเพลงช้ำบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ดนตรีนี่อู้หลายคนบอกอู้เพราะจังเลยค่ะนะครับนี่คือนิลันอุดรนะครับเอ้ยนิลันดอนนะครับผมต่ายอรทัยกับโจโจ้มิราเคิลนะฮะแล้วก็มีคู่ครองนะครับจากน้องก้องห้วยไร่นะครับรวมถึงขุนช้างหางหักนะจากพี่บอยพนมไพรนะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมแอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่6พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็ออกแนวไม่ได้แบบฟ้าสว่างมากนะครับออกแนวอื่นๆเล็กๆนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าช่วงเย็นๆเนี่ยฝนจะตกหรือเปล่านะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกบ้านทุกด้อมเลยนะครับพี่ๆที่กินข้าวเสร็จแล้วนะครับแวะเข้ามาสวยๆสัก2นาทีนะครับเข้ามารับไหว้เฮียก่อนนะครับนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับรวมถึงแม่ๆนะครับแม่กินข้าวเสร็จแล้วแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมแม่ก็เข้ามาขอเพลงก่อนนะขอเพลงลูกๆนะครับได้ทุกบ้านทุกด้อมเลยนะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะครับมาฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะครับนะวันนี้ก็ทยอยเข้ามาแล้วนะครับมีพี่มาลีนะครับพี่ธนพรพี่วิไลพรพี่ทองอยู่พี่กุลรัตดานะครับพี่แหม่มจันแรมพี่กระแตนะครับพี่ละไอพี่บุญเรือนแม่นอมนะครับมีพี่แทนนะครับน้ำเมย์นะครับน้ำเมย์อย่าแอบครับผมพี่ประมวลนะครับคุณชุติการนะครับพี่มาลีมัสบุชิพี่เชนนะครับพี่สวัสดิ์พี่ภาพรมีพี่ยี้ก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์กันบ้างนะฮะมีพี่อรุณนะครับมาแล้วพี่จิตนะครับนะพี่เอสุดหล่อนะครับมีน้องอนัสนะฮะมีพี่แมวนะครับผมนะฮะ6กรกฎาคมใช่ไหมเมื่อกี้พูดพฤษภาเหรอนะขออภัย อุ้ยถอยไปหลายเดือน6กรกฎาคมนะฮะเอาพี่ประภัยนะครับมีเอาเจเดซี่นะครับพี่หนูริงนะครับผมนะแล้วก็มีชาวคณะของเราเข้ามา

รัวๆเลยนะครับพี่ป๊อปก็มาแล้วนะครับพี่เปี๊ยกก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะที่เคารพของเราก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้ว

เฮียหมีโชว์นะครับวันนี้ชาวคณะเล่นมุกกันเยอะมากเลยจริงๆเนี่ยวันนี้คือวันที่6สิงหาคมนะครับอย่ามาอําสิครับผมมีกรกฎาก็มาด้วยนะครับนะผมก็เล่นตามเลยนะครับผมหลายๆท่านงงไอ้ตกลงมันเดือนอะไรกันแน่ไม่ๆจริงๆเนี่ยจริงๆวันนี้คือ6สิงหาคมนะครับลูกพี่ผมก็มากรกฎานะครับผมก็ตามไปด้วยนะครับนะลูกพี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมนะไม่เบาเลยแต่ละคนเนี่ยอ่ะโอเคนะครับผมสรุปเป็น6สิงหาคมนะนี่คือเราต้องเช็คด้วยเห็นไหมคือผมอยากจะบอกว่าแฟนรายการเราที่ไวมากเลยนะแบบบางทีพูดอะไรผิดไปปุ๊บเนี่ยพอปุ๊บนี่เขาจะรีบแบบโอ้ยไม่ใช่เฮียอันนี้ไม่ใช่เราต้องมารีบแก้ให้ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องในการจับถูกที่ถูกต้องเลยนะครับพอเจออะไรที่มันแบบเอ๊ะมันข้อมูลไม่ใช่ครับเฮียแก้ได้อะไรอย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับนะอ่ะเรียนเชิญชาวคณะเห็นไหมโอ้มาแบบมาเฮียสิงหาไม่ใช่กรกฎาคมสิงหามาครับผมมาแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับในช่วงเฮียมีโชว์นี่เดี๋ยวมีของมาทายกันนะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับนะอ่ะมาครับเดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงนะฮะเดี๋ยวผมรับสายนะครับลูกพี่กดมาที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องกวางน้อยปูเสือรออยู่กดเข้ามารัวๆ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีน้าหมี
1: ครับผมลุงต๋อยนะครับ
2: ผม
1: อ้าวตอนนี้ลุงต๋อยฟังที่ไหนครับผม
2: ฟังอยู่กรุงเทพครับผม
1: กรุงเทพ
2: กับโทรศัพท์ครับ
1: ครับครับคือช่วงนี้พักผ่อนยาวเลยเหรอครับลุงต๋อยครับ
2: ผมเตรียมตัวที่จะลงเรือครับ
1: โอ้เดี๋ยวลงเรือไปไหนครับลุงต๋อย
2: ผมเป็นทันเทเลเตอร์เรือตำรวจน้ำมันครับ
1: ครับ
2: อาชีพทุกวันผมอะทำทันเทเลเตอร
1: ์ครับ
2: อยู่ในเรือตำรวจน้ำมันครับ
1: ลุงอย่ามาอามลุงต๋อยทำเกี่ยวกับผลไม้ทุเรียนไม่ใช่เหรอ
2: นั่นคือยามว่างครับ
1: โอ้เหรอฮะเอาอาชีพจริงๆลุงต๋อยทำอะไรนะขออีกทีนึง
2: เป็นทันเทเลเตอร์อยู่ในเรือตำรวจน้ำมันครับ
1: โอ้
2: ทำมาแล้วปี57แล้วครับ
1: โอ้อันนี้คือของจริงเลยใช่ไหมครับ
2: ของจริงครับ
1: เอาสวนทุเรียนนั่นคืองานอดิเรกเหรอครับ
2: ครับผม
1: โอ้โหสุดยอดจริงครับลุงต๋อยครับ
2: เพราะงั้นผมจ้างก็ทำว่างๆก็ไปช่วยเขา
1: ครับโอ้อันนี้คือของจริงของเราอยู่แถวนี้เน
2: า
1: ะ
2: ครับอาชีพคือเป็นทานเซอร์เจอร์ในเรือตำรวจน้ำมัน
1: ครับผมโอ้เท่มากเลยครับลุงมีวิธีทำให้น้ำมันมันถูกกว่านี้ไหมครับลุงต๋อยครับ
2: โอ้มันกินกันทั้งเบื้องบนแล้ว
1: คือตอนนี้คือมันค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะลุงต๋อยเนาะ
2: ครับคือรับไปตำรวจเนี่ยทุก6เดือนเนี่ย
1: ทุก
2: เดือนเจอบ่อทั้งหมดครับบ่อน้ำมันทั้งหมด
1: ครับครับครับ
2: นะแล้วน้ำมันก็เราของเราขุดเองกันเองก็ขายราคาสิงคโปร
1: ์ครับผมนะก็เป็นเรื่องของการตลาดไปเนาะลุงต๋อยแต่อุ้ยแต่ลุงต๋อยเก่งมากเลยทำหลายอย่างมากเลยนะ
2: ปกติก็ทำตรงนี้อยู่แล้วทีนี้ไอ้เสือเนี่ยมาซื้อตอนที่รายได้จากเงินเดือนตำรวจน้ำมันนี่แหละ
1: อ๋อแบบเหมือนเอาไปทำยามว่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบเก็บไว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับโอ้สุดยอด
2: ซื้อไว้เงี้ยนะเจ้าของก็แบ่งขายให
1: ้ครับครับครับโอ้เจ๋งมากเลยนะครับแล้ววันนี้ลุงต๋อยอยากฟังเพลง
2: รอดอกนิ้วบาน
1: ของพี่แจ็คธนพลนะมอบให้ใครไหม
2: มอบให้คนเจ้าชู
1: ้ครับให้คนเจ้าชู้ทุกคนเลยนะ
2: ครับผม
1: อ้าวได้เลยครับลุงต๋อยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ต๋อยสุภาพครับ
1: ครับเช่นกันครับลุงต๋อยครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สายชิลหิวใจ
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: าวงานจากน้องกุ้งสุทธิราชนะครับนี่คือปากแข็งใจอ่อนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ตื๊ดมากเลยนะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในงานที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณอาการคันนะครับอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับเอาใหม่ครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าบางครอบครัวนะครับก็จะมีหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมครับที่ทำงานหาเงินนะครับนะแล้วก็เอามาเลี้ยงดูชาวคณะนะครับนะอาจจะเป็นคุณพ่อนะครับคุณแม่ก็เป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็ลูกๆกำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับอย่าลืมด้วยนะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับคุณพ่อที่ทำงานหาเงินเข้าบ้านมาตลอดเลยเนี่ยนะครับจู่ๆจากไปอย่างสงบแล้วเนี่ยนะครับคนข้างหลังจะทำยังไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามสำคัญมากเลยนะครับนะผมก็เลยแนะนำนี่เลยครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนมาเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปครับลูกพี่เป็นเงินก้อนสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกการทำกรมธรรม์นะฮะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะก็ควร

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: You Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ You Home ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ You Home เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมี สัญญา Why 5 หลิง ออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: กลับมาแล้วนะครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับสำนักงานกสทช.นะก็เตือนประชาชนนะครับให้ระวัง SMS หลอกลวงนะครับที่มิจฉาชีพเนี่ยมักแอบอ้างนะครับเป็นหน่วยงานรัฐนะครับธนาคารบริษัทขนส่งนะครับหรือว่าผู้ให้บริการต่างๆนะครับเพื่อหลอกให้กดลิงก์นะครับดาวน์โหลดแอปนะฮะหรือว่ากรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็ข้อมูลทางการเงินนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะฮะก็คือตรวจสอบชื่อผู้ส่งนะครับถ้าสะกดผิดนะหรือว่าใช้อักษรแปลกนะครับหรือว่าส่งจากเบอร์มือถือนะครับรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกตินะครับแล้วก็สร้างความตกใจเช่นบัญชีจะถูกระงับนะครับมีพัสดุตกค้างนะครับหรือว่าแจ้งว่าได้รับรางวัลนะครับให้สงสัยไว้ก่อนฮะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะฮะสำนักงานกสทช.นะฮะก็ย้ำว่านะครับหน่วยงานของรัฐนะฮะจะไม่ส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้ประชาชน

ะครับและไม่ควรกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมนะเพื่อขโมยข้อมูลนะครับถ้าได้รับ SMS ที่น่าสงสัยนะครับอย่ากดลิงก์นะครับแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับรหัสผ่านนะครับหรือว่ารหัส OTP นะครับแล้วก็ควรตรวจสอบนะกับหน่วยงานนะเจ้าของบริการโดยตรงนะฮะพร้อมขอให้บุตรหลานนะครับช่วยแนะนำนะฮะผู้สูงอายุในครอบครัวนะครับเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์นะจ๊ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรา

านะจ๊ะอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็มีสัมภาษณ์นะกับน้องติ๊บสุรางคณานะครับนะเป็นสาวน้อยคนเก่งเลยนะครับนะก็ใครที่เป็น FC น้องเขาก็ห้ามพลาดนะจ๊ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันนะจ๊ะชั่วโมงนี้คนล่าฝันจ้ะ

0: ติดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้เวลา 14:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผลชันสูตรถลุนเบื้องต้นพบหัวใจล้มเหลวสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แถลงผลชันสูตรร่างของถลุนโซโล่เบื้องต้นพบระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลวไม่พบการถูกทำร้ายร่างกายไม่พบความผิดปกติของอวัยวะยกเว้นที่หัวใจซึ่งทางจอร์เจียตรวจไว้ค่อนข้างเยอะและต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยการตรวจเนื้อเยื่อและตรวจทางพันธุกรรมเพื่อไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการไหลตายแต่ไม่ทิ้งประเด็นเรื่องของสารพิษซึ่งจะมีการประสานผ่านกระทรวงยุติธรรมไปยังจอร์เจียเพื่อขอข้อมูลการชันสูตรศพและข้อมูลการตรวจสารเคมีต่างๆมาเทียบเคียงกันซึ่งต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งไทยเมียนมาลงนามทีโออาร์ตั้งคณะทำงานร่วมแก้มลพิษข้ามพรมแดนในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามขอดเขตอำนาจหน้าที่ว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างสองประเทศระหว่างดร.ระวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเนลาเมาเต็งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีนายสุชาติกล่าวว่าการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและเมียนมาเพื่อร่วมกันติดตามเฝ้าระวังและกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นระบบสำหรับสาระสำคัญของ TOR กำหนดให้จัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมาในการติดตามเฝ้าระวังแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านคุณภาพน้ำรวมทั้งกำหนดมาตรการร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดย TOR มีผลบังคับใช้เป็นเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่ทั้ง2ฝ่ายลงนามอดีตอธิบดีสทเข้าพบตำรวจกองปราบรับทราบ6ข้อหาคดีโกงสอบท้องถิ่นที่กองบังคับการปราบปรามวันนี้นายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นหรือสทพร้อมทนายความส่วนตัวเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือให้การส่งมอบกับพนักงานสอบสวนมาก่อนแล้วและขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างดำเนินการสอบปากคำโดยพันตำรวจเอกเนติวิทธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามให้ข้อมูลว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำนายธีรุจพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาคดีนี้ตำรวจได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหา13คนมารับทราบข้อกล่าวหาแบ่งเป็น11คนคือข้าราชการท้องถิ่นพนักงานบริษัทเอกชนซึ่งทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีส่วนอีก2คนคือนายธีรุจและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด6ข้อหาขณะนี้มีผู้ต้องหาเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว6คนคือกลุ่มบุคคล

0: ที่ทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบในบ้านพักจังหวัดนนทบุรี4คนนายธีรุธและนายเรืองเดชคงเหลือกลุ่มคนที่พบในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีอีก7คนที่ประสานขอเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันจันทร์ที่10สิงหาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะส่งสำนวนให้ปปช.ไต่สวนได้ทันทีภายในกำหนดเวลาไม่เกินวันที่12สิงหาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอยาราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
1: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่านะครับเอามาครับลูกพี่ตอนนี้ถ้าได้ยินเสียงเฮียแล้วนะครับน่าจะได้ยินหมดละก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้ววันนี้ผมมีน้องสาวคนเก่งนะครับผมไม่เจอแป๊บนึงแบบดูสวยดูเท่ขึ้นเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ใครที่ได้ยินเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ต้องรีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับ LTM FM 95นะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องติ๊บสุรังคณาครับผมสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ ติ๊บครับ
2: สวัสดีแฟนๆ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนค่ะ
1: ครับผมนะก่อนอื่นต้องทักกันก่อนเลยว่าไปทำอะไรมาดูสวยดูเท่ขึ้นเยอะมากเลยเล่านิดนึงแบบตอนนั้นแบบผมยาวดูน่ารักอันนี้แบบเป็นสวยเท่เลยเล่านิดนึงครับ
2: โอ้โหตอนนี้กำลังเปลี่ยนลุคค่ะ
1: ครับ
2: คือด้วยลักษณะเพลงที่เปลี่ยนไปตามแบบตามอายุ
1: ไม่ยังเด็กอยู่เลยครับยังเด็กอยู่
2: ใช่แบบไล่เลเวลกันไปค่ะแรกๆก็จะเป็นแบบเหมือนป๊อปปี้เลิฟสักพักนึงเพลงอกหักแล้วก็ตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นลุคเท่แล้วใช่
1: ต้องบอกก่อนว่าเพลงก่อนหน้านี้น้องยังแบบสาวยังสวยยังแบบเซ็กซี่ถูกไหมชื่อเพลงว่าเดี๋ยวพี่พูดผิดชื่อเพลงว่า
2: โสดบดลคนมันสวย
1: โสดบดลคนมันสวย

0: ไปดู MV เพลงนี้จะแบบโอ้โหเต้นแบบเซ็กซี่แบบสวยฉันมั่นฉันเลิศใช่ไหม
1: ใช่
0: ในยุคนั้นแล้วก็พอหลังเพลงนี้ไปปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนแบบเอ๊ะไม่ได้แล้วแบบเราสวยแซ่บไปแล้วนะเราก็มีการเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ้างแล้วเห็นบอกว่าเพลงที่แล้วนี่ก็เป็นแบบได้ตำแหน่งด้วยเป็นมิสทัวร์การท่องเที่ยวแล้วก
1: ็มิสทัวริซึมเวิลด
0: ์เล่าหน่อยแบบ
1: ใช่ค่ะตอนนั้นก็คือพี่ๆเขาแบบมีลิงก์มาแล้วเราก็ไปดูด้วยว่าเอ๊ะนี่น่าสนใจแล้วก็แบบเอ๊ะอยากประกวดเอ้ยแล้วฉันก็สวย
0: เออฉันสวยฉันสวยฉันสวยเออฉันสวยถูกต้อง
1: เลย
0: โอเคพี่ชอบพี่ชอบ
1: มีความมั่นใจ
0: มั่นใจ
1: แล้วทีนี้ปรากฏว่าพอไปสมัครปุ๊บเฮ้ยเข้ารอบค่ะแล้วก็แบบเริ่มส่งแบบความสามารถพิเศษว่าเราทำอะไรได้บ้างเล่นกีฬาอะไรได้บ้างส่วนใหญ่ที่กระติไปก็คือจะเป็นเล่นความสามารถเรื่องดนตรีร้องไทยเดิมแล้วก็เล่นดนตรีไทยขิมแล้วก็เป็นกลับเสภาปีภูไทยอะไรอย่างนี้ที่เราเล่นได้แล้วก็กีตาร
0: ์คืออย่างที่เรารู้กันว่าน้องมีความสามารถด้านดนตรีไทยเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเพลงใหม่ที
1: ่
0: เราดีกีตาร์ด้วยครับคือแบบโอ้โหแบบความสามารถเยอะมากเลยคือไม่เจอมาแป๊บนึงนะเป็นนางงามแบบสวยด้วยร้องเพลงด้วยแล้วอัปเดตหน่อยตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับติ๊บครับ
1: โอ้โหตอนนี้กำลังซุ่มทำเพลงใหม่เรื่อยๆเลยค่ะก็อาจจะมีแบบให้ติดตามกันที่ช่องมิวสิกดีๆนะคะจะมีเพลงใหม่ออกมาเรื่อยๆตอนนี้หนูกำลังฝึกดนตรีกีตาร์แล้วก็กำลังเล่นกีตาร์ไฟฟ้าอยากจะเป็นเหมือนน้องเนเน
0: ่มันดูแบบมันมีกำลังใจเนาะ
1: ใช่ค่ะคือเด็กตัวแค่นี้แต่ว่าคือดังไกลระดับโลกแต่ก็ทึ่งในความสามารถของน้องจริงๆแต่กว่าจะมาถึงระดับนี้ได้น้องก็ต้องฝึกมาเยอะมากเหมือนกันใช่ค่ะตรงนี้หนูก็เลยว่าเอมองเป็นแรงบันดาลใจดีกว่าว่าน้องทำได้ขนาดนี้เอ๊ะเราต้องทำได้สิ
0: คือพี่ก็ไปดูไทม์ไลน์ที่เราเดินเส้นทางมาแต่ละเพลงที่เราทำมาอย่างเพลงคืนมาฮักกันที่ฟิชเชอริ่งกับเล็กเซเลนเนี่ยเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่ 9.9 แสนคือแป๊บนึงล้านจะแตกแล้วเพลงนี้จะแลนด์วิวจะล้านวิวเรารู้สึกไงบ้างครับ
1: โอ้โหรู้สึกตื่นเต้นมากแต่ว่าก็ต้องมาขอที่ FM แล้วค่ะ
0: FM95
1: แล้วค่ะขอมาเยอะๆเลยนะคะขอให้ล้านแตกไวๆใช่ค่ะ
0: อยากจะบอกว่าเพลงเจ็บบอดจำเพลงนี้ก็ดีแบบเพลงนี้เพราะเลยแหละเออนะครับ
1: เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่หนูได้เริ่มฝึกกีตาร์แบบจริงจังใช่ค่ะแล้วก็มาเพลงหม่นน้ำตาค่ะจนพ่อที่แบบเริ่มจับกีตาร์เป็นเพลงที่สอง
0: อันนี้คือเพลงใหม่งั้นพี่ขอให้แบบร้องสดเจ็บบ่จำสักนิดนึงได้ไหมเอาร้องสดเฉยๆสักนิดนึงสักนิดก่อน

0: ลงสิเป็นสิตายสุดท้ายกันไล่เริ่มพัน
1: โอ้โหกำลังเพลินเลยแล้วแต่ไปฟังใน YouTube เพลงนี้เพราะมากโอ้ยจริงๆอันนี้แบบชอบจากใจจริงๆแบบฟังใน YouTube แล้วโอ้โหเพลงนี้ดีมากเลยทีนี้วันนี้มาไม่ได้มามือเปล่าอยู่แล้วนะครับมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดเอามาฝากชื่อเพลงว่าม
0: นน้ำตาหาจนพ่อค่ะ
1: แปลว่าอะไรครับหม่นน้ำตาหาจนพ
0: ่
1: อ
0: เพลงนี้เหมือนจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะว่าหม่นน้ำตาเนี่ยก็เหมือนแบบเราจมอยู่กับน้ำตามาเยอะมากเจ็บช้ำกับคำว่ารักมาเยอะแล้วทีเนี้ยหาจนพ่อเรามาเจอกับผู้ชายคนนึง
1: หาจนพ่อนี่คือหาจนท้อไหมหรือว่า
0: ไม่หาจนพ่อหมาย
1: ถึ
0: งหาจนเจอใช่ค่ะคือแบบเราทุกข์กับน้ำตามาเยอะจนเรามาเจอผู้ชายคนนึงที่จะมาอยู่ข้างๆเรา
1: ครับ
0: ใช่ค่ะเพลงนี้จะเป็นเหมือนตัวแทนที่เป็นตัวแทนนะคะบอกว่าขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่อยู่กับหนูในวันที่หนูไม่มีใครเลย
1: โอ้พูดคนลุก คือตอนแรกอะถ้าเราฟังแบบผ่านๆเราจะคิดว่าเป็นเพลงอกหักเพราะมันฟังช้าๆแต่ฟังความหมายที่ดีคือมันมีแสงสว่างในเพลงว่าแบบเราเจอคนคนนึงแล้วเราก็คาดหวังว่าไอ้คนนี้น่าจะเป็นคนที่ใช่
0: ใช
1: ่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แบบพี่ฟังแบบเฮ้ยนี่มันเป็นเพลงที่แบบกำลังจะยิ้มแล้วอ่ะแบบอีกนิดนึงแบบนะแบบใช่ไหมเธอใช่ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันเหมือนเป็นคำถามตอนที่ได้เพลงนี้มารู้สึกไงบ้างครับ
0: โอ้รู้สึกเพลงนี้ใช้ฟีลลิ่งในการร้องเยอะมากเป็นเพลงที่ยากในระดับหนึ่งคือต้องใช้อารมณ์ในการร้องโอ้โหการร้องก็ยากเข้าห้องอัดยิ่งยากต้องเข้าห้องอัดสองรอบ
1: โอ้เพราะอะไรครับ
0: เพราะว่ารอบแรกเหมือนกำลังเรายังไม่พอ
1: หมายถึงลมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะกำลังลมเรายังไม่พอเพลงนี้ต้องใช้อารมณ์ด้วยลมด้วยใช่ค่ะแล้วทีนี้พอรอบ2ไปปุ๊บอ่ะโอเคอันนี้โอเคแล้ว
1: รอบแรกนี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับ
0: จริงๆประมาณ3ชั่วโมง
1: 3ชั่วโมงเลยเหรอ
0: 3ชั่วโมงค่ะ
1: โหดมากเลยนะแบบหมดมั้ยแบบร้องแบบ3ชั่วโมงแบบมันก็หมดเลยนะ
0: หมด
1: ว่ะ
0: หมดลมเลย
1: คือวันแรกแบบพอก่อนหมดพลังเพราะมันใช้ลมเยอะมาก

0: มาวันที่2ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: โอ้วันที่2คือระยะห่างในการอัดประมาณสัก3-4 วัน
0: ครับ
1: 3-4 วันแล้วทีนี้พอเข้าอัดปุ๊บก็ใช้เวลา2ชั่วโมงเร็วกว่ารอบแรกก
0: ็
1: คือเหมือนเรามาเก็บในรายละเอียดเพิ่มขึ้น
0: ครับเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งคำร้องทำนองครับ
1: ค่ะคนแต่งคืออาจารย์ราชภูมิวรินทร์ค่ะแล้วก็ทำนองก็จะเป็นอาจารย์ภคินทำดนตรี
0: คนที่เป็นโปรดิวเซอร์นี่คือ
1: คุณปอนค่ะป
0: ้
1: าปอน
0: ป้าปอน
1: แล้วก็พี่เลียนพี่หลิวค่ะที่คอยช่วยอยู่ในห้องอัดค
0: ่
1: ะ
0: ใครดุสุดครับแบบเทคโดนเทคบ่อยสุด พี่เลียนหรือเปล่า
1: ไม่แต่ว่าป้าเขาจะเป็นคนที่แบบคอยดูว่าเอ๊ะมันควรที่จะได้
0: อ
1: ีกพี่หลิวจะเป็นฝ่ายเทคนิคติ๊บ1 2
0: พี่ว่าจังหวะน่าจะลงแบบนี้ติ๊บอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยโอ๊ยน่ารักจังโอ๊ยช่วย3คนเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เออ
1: แล้วก็ท่อนฮุกของเพลงนี้คือจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันทั้ง3ท่อน
0: หมายถึงว่าฮุก1 2 3นี่ไม่เหมือนกันเลย
1: ไม่เหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราร้องเองเราจำได้เหรอแบบมันขึ้นฮุก1 2เอ้ยเดี๋ยวงงมีมั้ย
1: มีงงค่ะคือร้องแต่ละรอบนี่จะไม่เหมือนกัน
0: คือฮุกไม่เหมือนกันเลยเพราะอะไรถึงต้องมี3แบบครับ
1: เพราะว่าคืออยากมีอะไรที่มันแปลกใหม่จากท่อนเดิมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าร้องฮุกที่มันเหมือนกันมันก็จะแบบเอ๊ะมันดูจำเจใช่ไหมคะหรือว่าเอ๊ควรที่จะมีฮุกที่มันแปลกใหม
0: ่เหมือนเอื้อนเหมือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเล่นคำใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอออันนี้ใครเป็นคนคิดอ่ะเออเขาท่าดีครับ
1: อันนี้หนูอันนี้หนูเสนอเองว่าหนูอยากให้มีอะไรที่แปลกใหม่แบ
0: บ
1: อยากมีฮุกที่มันไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: พี่หลิวได้ยินปุ๊บอ่ะได้เลย
0: เจจัดให
1: ้ยากเลย
0: ยากเลย
1: ไม่เหมือนเดิมเลย
0: เออนะครับก็ใช้เวลารอบ2ประมาณ2ชั่วโมงทุกคนว่าโอเคนะฮะแล้วอย่างที่บอกว่าน้องก็ไปซุ่มนะครับเล่นกีตาร์มานะครับเดี๋ยวให้น้องติ๊บเนี่ยลองร้องเพลงนี้โชว์หน่อยนะครับให้กับชาวคณะนะครับอ่ะเชิญเลยครับนะเสียงปรบมือหน่อย
1: มาได้ยินเสียงดี
0: ได้ยินครับได้ยินครับเชิญเลยครับ

0: โอ้โหพี่ฟังเพลินมากเลย
1: ขอบคุณ
0: นะครับแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราก็เข้าไปดูน้องก็เห็นแบบโอ้น้องแบบตั้งใจฝึกมากเลยแบบเห็นฝึกกีตาร์อยู่แบบในแบบมีลงใน TikTok อะไรเงี้ยแล้วก็ดูอยู่แบบคือมันคือความพยายามแบบเราเห็นการเติบโตในแต่ละเพลงของน้องนะครับอันนี้ชมจริงๆนะว
1: ่
0: าแต่ละเพลงแบบเราแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วเราก็มีความสามารถในการสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็อยากจะส่งพลังส่งกำลังใจต่อนะครับพี่ไปดูMV มาแล้วก็มีคอมเมนต์ที่พี่รู้สึกว่าลองมาฟังดูว่าชาวคณะของเราเป็นยังไงบ้างนะครับนะใน YouTube นะครับพี่บอกว่าเสียงเพราะมากๆเลยขอให้ดังๆนะลูกนะฮะ FC กระติบทั้งใจนะครับเสียงเพราะมากเลยครับฟังและอินในเพลงชอบที่สุดเสียงละมุนมากค่ะเพราะมากเลยชอบดันๆๆตอนนี้ผลงานเพลงเราเสร็จแล้วนะครับทั้งเพลงนะครับMV ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี
1: ้
0: รู้สึกไงบ้างครับ
1: รู้สึกดีใจมากๆที่แฟนๆชอบนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่สนับสนุนเด็กน้อยคนนี้มาโดยตลอดค่ะก็รู้สึกมันเป็นความ
0: ตื้นตัน
1: ตื้นตัน
0: ใช่ครับ
1: พี่
0: มันเหมือนเราฝึกทุกวันนะเนาะจนแบบวันนึงเราแบบค่อยๆเติบโตขึ้นมาเนาะทีนี้เราต้องขายของแล้วครับติ๊บครับ
1: อ
0: ้าวจะติดต่องานยังไงจะแบบจะไปคอนเสิร์ตอะไรยังไงเชิญเลยครับติ๊บ
1: อ๋อได้เลยครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกทีนึงนะคะสวัสดีติ๊บสุร่างคณะนะคะตอนนี้ก็จะมีผลงานใหม่มาเรื่อยๆนะคะในช่องทางของ Music DD นะคะสามารถเซิร์ชเข้าไปได้เลยผ่านทางช่อง YouTube เนาะ Music D Entertainment เอ้ยไม่ใช่ Music D Entertainment
0: DD
1: Music DD
0: เดี๋ยวนี้ก็เป็น DD
1: ใช่ค่ะสายมูเปลี่ยนชื่อ
0: เติ มดีทีนึง
1: Music DD ใช่ค่ะแล้วก็สามารถติดตามกระติ๊บได้นะคะที่ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะคะชื่อว่าติ๊บสุรางคณาเป็นภาษาไทยค่ะ
0: แล้วก็ฝากทักทายป๋าพี่เหรียญแล้วก็น้องหลิวด้วยนะนะครับไม่เจอกันนานนะครับนะ
1: ได
0: ้เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยน้องติ๊บสุรางคณาครับผมขอบคุณนะครับติ๊บครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: น้องแพรชนานะครับโอ้เพลงนี้ก็เพราะเลยนะครับนี่คือหญิงชาวบ้านนะฮะจากแกรมมี่โกลด์นะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะพี่พานุวัฒน์วิเศษวงศานะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่อนุชานะครับพี่กระจรเดชนะฮะแล้วก็พี่พัชระนะครับรัตนอรุณนะก็ใครที่ฟังแล้วชอบกดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้านะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการออมกันบ้างนะครับการเก็บเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับวันนี้ถ้าเราไม่เก็บเงินเนี่ยนะครับตอนที่เราแก่เท่าไปทำงานไม่ไหวเนี่ยเราจะไม่มีเงินใช้นะครับแล้วก็จะมีความกังวลใจนะครับว่าอุ้ยรู้งี้เก็บเงินเองดีกว่านะครับนะหรือว่าบางบ้านนะครับก็อาจจะเถียงผมนะครับโอ้ยมีคนดูแลมีเงินกองสีนะครับลูกหลานให้เงินแบบไม่ต้องห่วงเฮียนะครับนะก็ดีแล้วนะฮะใครที่มีลูกหลานดูแลนะครับแต่อย่าลืมด้วยนะครับว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ธุรกิจเนี่ยเปลี่ยนไวมากนะครับมีความอ่อนไหวสูงมากเลยฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทเลยนะครับนะเรายิ่งมีเงินเรายิ่งควรเก็บเงินที่เป็นของตัวเองนะครับผมแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีเสียชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรเลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะฮะแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนเอารับเงินคืนครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
1: ติดช็อต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากน้องบอสนะครับตี3นะครับแม่ชาวคณะก็ชอบเพลงนี้เยอะนะครับล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่6นะครับแล้วก็มีคำเอ่ยนะครับจากพี่ยุ้ยมานะศักดิ์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่20นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับอ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเฮียจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับนะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะเลเลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับนั่นคือเบคอนและกระหล่ำปลีครับผมนะครับอ้าววันนี้ครับผมนะคนที่ตอบถูกก็มีหลายท่านเลยนะครับมีเจเดซี่นะครับมีพี่จิตนะครับมีพี่หนูริงนะครับมีพี่ละไอนะครับมีพี่ประคองนะครับแล้วก็มีพี่ป๊อปนะฮะแล้วก็มีน้องเนยนะครับนะอ้าวแล้วก็ข้อมูลนะเครดิตนะขอบคุณนะฮะจาก gotoiceland.com ด้วยนะครับนะก็ใครที่ตอบถูกนะครับแล้วผมมองไม่ทันเนี่ยนะครับนะอ้าวเบคอนและกระหล่ำปีนะฮะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งจริงๆเลยอ่ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ

0: หอม
1: เพิ่มคุ้มคูณ2
2: เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: ยำยำชิโนโมโตะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ไอ้เที่ยงกินอะไร
7: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
0: หอม
1: เพิ่มคุ้มคูณ2
2: เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ใ

0: จริง
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
3: Pulsar

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ยหนีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับนะเอาช่วงหน้านะครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลงมาได้เลยทุกช่องทางนะครับหลังไมค์วันนี้

ก็คึกคักพอสมควรนะครับนะหรือว่า Facebook Live นะครับรวมถึง SMS นะจ๊ะชั่วโมงนี้แล้วไงจากพี่ต้นสุชาตินะจ๊ะใจรักจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา15:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขา
4: ขณะที่เวลา15:00 PMต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองย่าหลุนเริ่มยิ้มได้บอกหลานไปอยู่บนสวรรค์แล้วบรรยากาศบ้านเกิดของหลุนโซโล่ในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์หลังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แถลงผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าเกิดจากระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลวญาติๆและเพื่อนบ้านต่างมาให้กำลังใจคุณย่าของหลุนพร้อมเตรียมสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาหารน้ำดื่มไว้บริการให้ผู้คนที่มาร่วมแสดงความเสียใจด้านคุณย่าของขลุนมีสีหน้าดีขึ้นเริ่มยิ้มได้ป้านข้าวเหนียวจิ้มแจ่วชนนักข่าวพร้อมบอกว่าดีใจและขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาให้กำลังใจและช่วยเหลือมาตลอดตอนนี้หลานไปเป็นเทวดาบนสวรรค์แล้วหลานคงไม่อยากมาเข้าฝันเพราะกลัวย่าเป็นห่วงขณะตอนไม่สบายก็ไม่เคยบอกให้ย่ารับรู้กลัวไม่สบายใจไปด้วยตอนนี้รอรับร่างหลานกลับมาทำบุญที่บ้านเกิดสุภชีเผยยังไม่เสนอไทยเที่ยวไทยพลัสเข้าครม.เดือนสิงหาคมนี้ต้องดูอีกยาวรอดูงบประมาณนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกล่าวถึงการพิจารณาโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้กำลังพูดคุยกันอยู่เพราะต้องดูว่าเงินที่เรามีอยู่ในวงเงินที่จำกัดขณะนี้ต้องดูการผ่านงบประมาณในช่วงสุดท้ายว่ามีงบประมาณอยู่เท่าไหร่ซึ่งได้มีการพูดคุยกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าจะพยายามช่วยผลักดันซึ่งคงคล้ายกับโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งซึ่งต้องดูมาตรการดังกล่าวส่งผลประโยชน์ไปยังผู้ประกอบการให้ทั่วถึงทั้งรายเล็กรายย่อยไม่ใช่กระตุกอยู่ส่วนเดียวส่วนเรื่องของระบบก็น่าจะมีความพร้อมอยู่แล้วเพราะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนสามารถนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ได้หรือไม่ต้องดูกันอีกยาวเพราะขณะนี้นายสุรศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาต้องดูเรื่องของงบประมาณและในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องดูเรื่องของความสมเหตุสมผลเพราะต้นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็ต้องสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้ทั่วถึงด้วยจุลพันธ์เผยจะปรับ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานไทยเมียนมาใหม่ขยายเวลาเป็น5ปีเตรียมนำแรงงานเมียนมาเข้าระบบประกันสังคมทั้งหมดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์ถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการจ้างแรงงานเป็น MOU ที่เคยลงนามไว้เมื่อปี2559ซึ่งใช้ฉบับเก่ามาโดยตลอดหลังเมียนมามีการเลือกตั้งได้มีกระบวนการเจรจาเพื่อทำ MOU ฉบับใหม่ซึ่งรัฐบาลไทยดำเนินการละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นส่วนเรื่องสำคัญบางเรื่องเช่นกรอบระยะเวลา MOU ที่เพิ่มระยะเวลาเป็น5ปีให้สามารถขึ้นทะเบียนแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วนตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทยซึ่งแรงงานที่อยู่นอกภาคการเกษตรสามารถทำสัญญาอยู่ได้ถึง2ปีและนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถลงทะเบียนให้ถูกต้องอีกรอบหนึ่งสำหรับแรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและแรงงานที่จะหมดอายุโดยน่าจะเข้าครม.เดือนสิงหาคมนี้แรงงานเมียนมาในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณ4ล้านคนต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าแรงงานเหล่านี้เป็นหนึ่งในกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงต้องดูแลเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับกระทรวงแรงงานที่ดูแลคนไทยซึ่งเป็นหลักการสากลและต้องการดึงแรงงานเหล่านี้เข้าสู่ระบบสวัสดิการเช่นให้แรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยออกจากงานการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นไปตามหลักสากล
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย

0: OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: หรอ
0: ใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ได้ไม่ดีไม่มีดีกว่านะครับพี่ฝนธนสุนทรนะครับแล้วก็มีสะดอกเคราะห์ใจน้องดวงตาคงทองนะครับสองเพลงรัวๆในช่วงนี้จ้าม
1: หานครออนไลน์ฮิต
0: มาเลยครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มีเวลาเล่นกันอีกประมาณ47นาทีนะครับยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาครับผมเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องราวของการหรือว่ารอบคอบกับชีวิตนะฮะยิ่งพอเราอายุมากขึ้นนะครับเราสังขารเขาเรียกโรยราเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะยิ่งเราไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับเราไม่ได้ดูแลเรื่องอาหารการกินนะครับนะการเจ็บป่วยในช่วงปั้นปลายนะครับอายุมากก็เป็นเรื่องที่เราเจอกันได้บ่อยมากเลยนะครับเพราะอาหารการกินนะฮะการออกกำลังกายเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทำให้เราแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเราตรงกันข้ามเลยไม่เคยดูแลตัวเองเลยนะครับนะแล้วก็อายุมากก็เจ็บอดแอดเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะอะไรครับเพราะบางท่านเนี่ยถึงแม้ว่าอายุมากแล้วเนี่ยแต่ยังมีเรื่องของความรับผิดชอบนะครับยังคงเป็นลูกพี่ของชาวคณะนะครับเป็นความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งนะครับที่ต้องดูแลนะครับชาวคณะให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับผมก็เลยอยากแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3

0: เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญานะครับเอาแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนเอารับเงินคืนเลยครับลูกพี่เป็นเงินก้อนสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะฮะแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบนึงฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะฮะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไปหลงไม่ไปยึดติดกับมันแค่ทำหน้าที่ของเราดีที่สุดก็พักแล้วนะครับผมนะอ้าวสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะทางหลังไม้บ้างนะครับมีพี่พลอยยายแสงนะครับพี่อิปัตตานีพี่เหน่งบึงกลุ่มนะครับพี่อัมพลจังหวัดตากพี่ต้นหนองจอกพี่เต๋าสมุทรปราการนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live กันบ้างนะครับที่มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะกันมีพี่คนจริงใจนะครับพี่ทัศนีนะครับพี่ราศีสิงห์นะครับพี่สิริพรคุณพีรดานะครับมีคุณจ้อพี่ธนาทิพย์นะครับมีคุณสัญชัยมีพี่อ้อพี่ยุพินพี่กีแซ่เบนะคุณนิสากรนะครับมีคุณแก้วพี่ประคองพี่อภิชาตนะครับแล้วมีคุณซับในดินสินในน้ำนะมีพี่จรัสนะมีคุณนกนะฮะแล้วก็พี่ณภัทรประภานะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะจ๊ะ

0: พื่อนบ้าน
1: ช้างเผือกของเรานี่ชื่อเขาดีนะครับช้ำโดยละม่อมนะครับเหมือนละมุนละไมเบาๆพลิ้วๆนะครับนะลาบตรีภพนะครับนะช้ำโดยละม่อมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีงานจากเอ็กซ์สุภกฤตนะครับเขามัดซีนะครับรวมถึงคนพอกระเทินนะจากเมกอภิสิทธิ์นะจ๊ะ
0: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158จ้าม
0: หานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่ได้อยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar
4: เลิกงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
5: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
4: แล้วเจอกันนะคะ
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: สุขไปไง
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียงฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บนะครับวันนี้ลากันไปด้วยงานจากนุชวิลาวันนะครับจบสารเนาะลาด้วยเพลงนี้นะจ๊ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: แชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอม
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ขณะที่เวลา16นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินชูวิทย์สายทัศน์เศรษฐกิจต้องเดินหน้าเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เล็งอัดฉีดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเต็มสูบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026โดยนายอนุทินกล่าวว่ามิงกลาบารู้สึกยินดีเป็นเกียรติที่ได้ร่วมกับประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งในวันนี้ไทยและเมียนมาพร้อมก้าวไปสู่บทบาทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศหน้าที่ของรัฐบาลคือทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีสามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยมั่นคงมีงานทำมีรายได้และมีความหวังในอนาคตเศรษฐกิจต้องไม่สะดุดธุรกิจต้องเดินหน้าและนั่นคือสิ่งที่มุ่งหวังและทำร่วมกันปัจจุบันเมียนมาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยมีมูลค่าทางการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้มีช่องมีโอกาสและมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากขณะเดียวกันการลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมทั้งภาคพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกการสื่อสารอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวทั้งนี้ตนและประธานาธิบดีเมียนมามีความตั้งใจร่วมกันที่จะทำให้บรรยากาศการค้าของทั้งสองประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้งภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองประเทศเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ได้โดยเร็วศาลสั่งเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นใหม่ภายใน60วันคาดเปิดหีบเดือนตุลาคมนี้ศาลอุทธรภาค4ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงอ่านคำพิพากษาในคดีระหว่างกกต.กับนายวัฒนาช่างเหลาก่อนมีคำสั่งให้เพิกถอนการเลือกตั้งและจัดการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นใหม่ศาลเห็นว่าพยานหลักฐานของกกต.มีน้ำหนักรับฟังได้โดยเฉพาะกรณีการนำเงินจำนวน100บาทไปมอบให้พยาน3รายพร้อมระบุหมายเรียกผู้สมัครเนื่องจากผู้จ่ายเงินเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งจึงไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นการพูดเล่นหรือหยอกล้อส่วนคำชี้แจงที่อ้างว่าเป็นเงินค่าปูลูกปลาค่าผ้าอ้อมหรือค่าเกี่ยวหญ้าให้วัวศาลเห็นว่าขัดกับข้อที่จริงจึงไม่รับฟังพร้อมระบุว่าพฤติการดังกล่าวทำให้การเลือกตั้งสอไปในทางทุจริตขาดความโปร่งใสและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นและประชาชนในพื้นที่ภายหลังรับฟังคำพิพากษานายวัฒนาช่างเหลาพร้อมทีมงานและทนายความได้เดินทางออกจากศาลทันทีโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนด้านนายวัชระศรีสารผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าคำพิพากษามีผลให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งทันทีโดยปลัดอบจ.ขอนแก่นจะเข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนพร้อมรายงานผลคำพิพากษาไปยังสำนักงานกกต.ส่วนกลางเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกฎหมายกำหนดให้ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันนับจากวันที่ตำแหน่งว่างตามคำพิพากษาของศาลคาดว่าจะกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งได้ในช่วงต้นเดือนตุลาคม2569นี้ ศาลออกหมายจับ2คนร้ายชาวลาวที่ร่วมกันชิงทองในอำเภอเชียงของพบขณะนี้หลบหนีไปที่เมืองหลวงน้ำทาประเทศลาวห่างจากชายแดนไทยลึกเข้าไปถึง200กิโลเมตรพลตำรวจโทกฤตทาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยความคืบหน้าคดี2คนร้ายชิงทองร้านทองเยาวราชกรุงเทพในห้างโลตัสเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาได้สร้อยคอทองคำและสร้อยข้อมือน้ำหนักรวม184บาทเป็นเงินกว่า13ล้านบาทขณะนี้ศาลจังหวัดเทิงจังหวัดเชียงรายออกหมายจับ2คนร้ายคือนายคำทิศกับนายสมชายชาวลาวอยู่ที่แขวงบ่อแก้วในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธปืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปให้พ้นการจับกุมโดยคนร้ายมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแนวทางการสืบสวนพบว่านายคำทิศเข้ามาทางด่านถูกต้องตามปกติแต่นายสมชายขับเรือข้ามแม่น้ำโขงมาจอดไว้จากนั้นไปลงมือชิงทรัพย์ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากจุดเกิดเหตุมายังจุดที่ลงเรือระยะทางแค่2กิโลเมตรใช้เวลาไม่ถึง10นาทีและลงเรือที่เตรียมไว้ขับข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งลาวและพบว่าขณะนี้ทั้งสองคนใช้รถแคมรี่สีดำขับไปยังเมืองหลวงน้ำทาห่างจากชายแดนไทยลึกเข้าไปถึง200กิโลเมตรและได้มีการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามจับกุมทั้งนี้ยอมรับเป็นเรื่องยากในการที่จะติดตามทองคืนมาได้ครบทั้งหมด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: M95

3งานเพลงครับต้อนรับคุณผู้ฟังกับต้นชั่วโมงนี้16:21 น. 3งานเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามานะครับเปิดมาด้วยเป็นเพื่อนไม่ได้หัวใจอยากเป็นแฟนกันจากพี่ไผ่พงศธรเพลงนี้ถูกดองไว้ตั้งแต่เมื่อวานก็มีสาวสวยชื่อบัวขาวจากแก๊งนางฟ้าราม118แวะมาทวงเพลงทาง SMS ต่อด้วยเพลงที่2ครับแผลใหม่งั้นจากคุณมิวรัชดาพรเพลงนี้สาวเบอร์ตองบอกว่าขอมอบให้ตัวเองหน่อยนะคะดีเจเปิดให้สักทีต่อด้วยปิดท้ายเพลงที่3พาหะนำโซครับเป็นจากน้องตรีชัยนรงค์ถูกแนะนำมาจากทางอ่อนนุชมีพี่พรนะครับกู้ภัยสุดหล่อนี่ก็แวะเข้ามาฝากไว้ทาง SMS เช่นกัน3งานเพลงครับต่อเนื่องกันกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ฮิตมาราธอนอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานคร 16:00 น.ไปจนถึง 13:00 น.ตรงนะครับทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลผ่านคลื่นความถี่วิทยุ FM 95 MHz รวมไปถึงคุณผู้ฟังนะครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ทั่วทั้งประเทศนะครับเพิ่มเติมรับสัญญาณผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus 14 สถานีและอีก1อำเภอนะส่วนช่องทางการขอเพลงครับเน้นย้ำกันเลยนะกับหมายเลขโทรศัพท์022481366 SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ค้นหาคำว่า LTM FM 95ทาง SMS วันนี้ขออนุญาตอ่านข้อความก่อนเลยแล้วกันนะนอกเหนือจากพี่พรไอพรนี่เชฟบงเจนีฝากเพลงอยากมีเธอเป็นแฟนวันนี้ขออนุญาตดองของเชฟก่อนเนาะพี่อรุณแสงสอนครับฝากเพลงกลางดาวน้องเรอันกัดบัณฑิตมีคุณพี่พี่อรุณแมวเพิ่มเติมหม้อหุงข้าวเข้ามาพี่เด็กโคราชฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้านะครับรวมไปถึงทางหลังไมค์ทักทายไปถึงพี่กุลสมุทรปราการยายแสงบางนาพี่นกสุพรรณพี่หนึ่งบึงกลุ่มด้วยนะจ๊ะส่วนทางไลฟ์สดก็ทักทายนะครับ Facebook LTM FM 95รวมไปถึงแอปพลิเคชัน MCOT Connect ก็ดีหรือจะเป็นบนเว็บไซต์ LTM FM 95เช่นกันโปรแกรมวันนี้นะครับนอกจากคุณฟังจะได้รับฟังเพลงตามคำขอก็แนะนำเข้ามาได้นะก็ยังมีเรื่องราวดีๆที่กิจกรรมสนุกสนานต่อเนื่องหลังจาก 18:00 นี่วันนี้เราจะมาต้อนรับนะครับผู้โชคดีที่ได้รับรถแท็กซี่นี่คันที่33เขามาอัปเดตแล้วก็มาเชิญชวนพี่ๆแท็กซี่เพื่อนๆนี่นะครับไปร่วมกันลุ้นนะฮะแล้วก็ไปเป็นสักขีพยานก็ว่าได้นะไปลุ้นรับของรางวัลกันเพราะว่าวันอาทิตย์ที่9สิงหาที่จะถึงนี้เราจะจับฟ้าแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าบาวแดงคันที่35กันแล้วนะครับก็หลัง6โมงมาพูดคุยกับผู้โชคดีกันได้ซึ่งผู้โชคดีคันที่33นี่เขาเป็นคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครด้วยนะตอนนี้โอ้โหชีวิตได้ดิบได้ดีแล้วก็มันดีวันดีคืนจริงๆนะพอได้รับรถแท็กซี่ไปครอบครองแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับก็มีกิจกรรมที่เราแจกของรางวัลจากทางพาวซ่าเป็นเสื้อคอโปโลนะครับจากพาวซ่ากับกิจกรรมมหานครเทรลเลอร์กับเกมพาวซ่าจับเวลาซ่าใครอยากร่วมเล่นเกมตอบคำถามก็โทรมาจองสายเล่นเกมไว้ได้เลยนะตั้งแต่เนิ่นๆที่หมายเลขโทรศัพท์022481366เดือนสิงหาคมนี้พาวซ่าแจกทั้งเดือนนะครับทุกวันเลยในช่วงผมก็หลังจากเคารพธงชาติเป็นต้นไปเนาะจองสาย เล่นเกมกันได้เลย022481366นะไปฟังเพลงกันต่อตามคำขอแล้วกันนะจ๊ะส่วนหนึ่งสายหน้ามายังเปิดรับปกตินะครับชั่วโมงแรกและชั่วโมงที่2กับพาเรทเพลงฮิตชั่วโมงนี้ขอปุ๊บจัดให้ทันทีมาโทรมาได้เลยนะครับเบอร์เดียวครับ022481366

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วนะครับหนึ่งสายหน้าไม้ในช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องออส
1: ครับเรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
2: คุณจากคุณสมุทรปราการ
1: นี่พี่กุลนะวันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไม้เอ่ย
2: อย่าใจกระจอกของหนูเล็ก
1: โอ้โหนี่ชอบเพลงพี่หนูเล็กกาก้านะ
2: ชอบทุกเพลงเลย
1: ชอบทุกเพลงเลยแสดงว่าต้องร้องโชว์ได้สักท่อนอ่ะเชิญเลย
2: ไม่เอา
1: เอาให้ผมตบมือเก้อเนี่ยพี่กุล
2: ร้องไม่ได
1: ้สักหน่อยอย่าใจกระจอกเด้อๆๆเอาแล้ว
2: อย่าใจกระจอกบอกเลยไปไม่ถึงแม่นะไม่ได้แล้วป่ะบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได
1: ้เดี๋ยวฟังเพลงต้นฉบับแทนแล้วกันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เอาต้นฉบับดีกว่าให้พี่ร้องไม่ได้โอ้
1: แล้วมอบให้ใครครับพี่เชิญเลย
2: ให้ทุกเสียงทุกสาย FM 95นะคะแล้วก็ให้น้องโอ๊ตแล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยนะ
1: วันนี้
2: อย่าใจกระจอกแล้วกัน
1: ส่งกำลังใจให้ชาวลูกทุ่งมหานครสักหน่อยเผื่อใครบอกว่ากำลังต้อแต้หรือว่าเหนื่อยล้า
2: อ๋ออันนี้ก็แบบทำงานก็เหนื่อยกันทุกคนนะคะยังไงก็สู้ให้ถึงที่สุดเลย
1: นะต้องสู้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่เราอย่ายอมแพ้มันเราต้องเอาชนะมันให้ได
1: ้โอ้นี่อย่ายอมแพ้นะ
2: ใช่ค่ะ
1: มาเดี๋ยว
2: บอกตัวเอง
1: ใช่ไหมวันนี้ขอบคุณด้วยนะพี่กุลนะที่มาขอเพลงหน้าไมค์กัน
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: มาในช่วงของสายชิวฮิวใจครับพี่กุลจากสมุทรปราการก็ต้องขอบคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: สายชิวฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สวัสดีครับแฟนเพลง FM 95ลูกทุ่งมหานครส่งเสียงหน่อยได้ไหมสวัสดีครับผมแฟนคลับตัวน้อยนั่นลูกส่งเสียงในโลกสาวกจะเขียวสาวกจะเขียว

ขอบคุณที่ช่วยกันขอด้วยแล้วกันนะครับผมโกมดช่างใจเสียดานองไอ้พระรามไปจนหมด

0: การแสดงสดจากพี่เดี่ยวไออุ่นครับเพลงนี้ความรักของยักษ์เขียวทศกัณฐ์ในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์16:43 น.ขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เสียงเพี้ยวมียาอมส

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับ16:48ก็ใครที่อยากจะเพิ่มเติมขอเพลงด้วยครับยังคงแนะนำขอกันเข้ามาได้ครับทางหลังไมค์022481366เพราะว่าชั่วโมงหน้าเปิดรับ1สายหน้าไมค์จะได้มาช่วยกันจัดพาเรทเพลงฮิตนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะร่วมเล่นเกมยังคงจองสายมาร่วมเล่นเกมกันได้นะเป็นของรางวัลเป็นเสื้อโปโลเสื้อสวยผ้าสวยเลยทีเดียวจากพาวซ่านะครับจองไว้ได้เรื่อยๆเพราะว่าเดือนนี้แจกทั้งเดือนจริงๆนะครับแต่มาช่วงนี้ครับ16:49มาถึงเรื่องราวของการวางแผนชีวิตสักหน่อยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่50ปีจนถึง75ปีครับคุณฟังจากไทยประกันชีวิตแผนตัวนี้มีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับเบี้ยประกันก็เริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเลยก็คือเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับก็เป็นกรมธรรม์ที่หลายท่านกำลังถามหาแล้วก็สนใจกันอยู่เพราะว่าตัวนี้เหมาะมากๆหากคุณมีความประสงค์ต้องการที่จะเริ่มต้นวางแผนสร้างมรดกหรือจะวางแผนเตรียมความพร้อมไว้ในชีวิตช่วงบั้นปลายของคุณนะครับสมัครได้ง่ายคุณผู้ฟังสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีจนถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ยังคงสมัครได้ครับเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพส่วนผลประโยชน์นะครับและการคุ้มครองที่คุณจะได้รับเมื่อสมัครแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุกรมธรรม์ตัวนี้นะครับก็กรณีแรกครับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกคุณได้รับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือทำแล้วอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุดครับ 450,000 บาทโทรเลยครับ02-201-4364 02-201-4364 นะครับเน้นย้ำอีกสักรอบเบี้ยประกันตัวนี้เริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วคุณสมัครได้นะครับเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรเลยครับ02-201-4364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์ครับคุณฟังคือโอกาสในการที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะครับเพราะไทยประกันชีวิตครับร่วมบริจาคสมทบเพื่อที่จะเอาไปปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทเริ่มมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมครับต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับคุณฟังหากใครสนใจอยากจะวางแผนชีวิตสร้างมรดกวางแผนชีวิตเตรียมไว้ในช่วงวันปลายและหากคุณ50ปีจนถึง75ปีโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่กันได้เลยนะหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งครับ02-201-4364เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดครับควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเบียร์รามอินทราเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับกับพาเรทเพลงฮิตท่านใดที่อยากจะขอเพลงออกอากาศหน้าใหม่นะโทรมาได้เลยคุณผู้ฟัง02-248-1366ท้ายชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกับคนหนังเหนียวจากวงคาราบาว

0: คนเนี่ยเหนียวกว่า
1: เถียงเองพ
0: อคนเหนียวกว่า
1: จ้ะคน
0: เถียง
1: ก็คนหลักยันจะไม่เหนียวกว่าได้ไง
0: มันอัดเลยเ
1: ถียงท่อเถียงอีกแล้ว
0: เฮ้ยกินเหล้าดิ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศิริศักดิ์แถลงสรุปผลมินอองลาย้ำเป้าหมายไทยอยากเห็นสันติภาพในเมียนมาหวังผู้แทนพิเศษอาเซียนพบองซานซูจีนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปภาพรวมการเดินทางเยือนประเทศไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการว่าการเยือนครั้งนี้ได้เป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีเมียนมาภายหลังได้รับเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและเป็นการเยือนในระดับประธานาธิบดีครั้งแรกในรอบ8ปีจนคิดว่าการเยือนมีความสำคัญเพราะไทยและเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันถึง 2,400 กิโลเมตรมีความเชื่อมโยงทั้งด้านมิติเศรษฐกิจความมั่นคงและระดับประชาชนรวมทั้งยังเป็นการเดินทางเยือนในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของเมียนมาที่กำลังก้าวไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพาประเทศสู่ความก้าวหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นนโยบายต่างประเทศของไทยต่อเมียนมาในระดับทวิภาคีมีประเด็นต่างๆจะต้องพูดคุยกับเมียนมาทุกวันทางด้านความมั่นคงทางชายแดนที่จะต้องมีการร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ยาเสพติดและมลพิษในแม่น้ำและไทยยังให้ความสำคัญกับการค้าการลงทุนโดยเฉพาะการค้าขายชายแดนบริเวณด่านแม่สอดและเมียวดีส่วนเรื่องการเชื่อมโยงเมียนมาสู่ภูมิภาคนั้นไทยได้เน้นย้ำเรื่องการพาเมียนมากลับสู่อาเซียนไทยอยากเห็นเมียนมามีสันติภาพและเสถียรภาพประชาชนมีความสุขรวมถึงประเด็นนางองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาที่อาเซียนให้ความสำคัญและประเทศไทยให้ความสำคัญด้วยโฆษกทบย้ำชายแดนไทยกัมพูชายังปกติเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงพลตรีวินไทยสุวารีรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและโฆษกกองทัพบกให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาจะยื่นเรื่องไปที่องค์การสหประชาชาติให้รับรองบันทึกความเข้าใจ 2,543 และแผนที่ 1-200,000 ว่าขณะนี้ในพื้นที่บริเวณชายแดนยังปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมงานหลักคือการเฝ้าตรวจเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพียงแต่บริการมีการใช้อาวุธสิ่งเหล่านี้เป็นนโยบายสำคัญของผู้บัญชาการทหารบกเตรียมพร้อมเฝ้าระวังเสริมที่มั่นให้มีความมั่นคงแข็งแรงหากเกิดสถานการณ์กำลังพลก็ต้องมีเครื่องป้องกันในระดับหนึ่งรวมถึงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในบางพื้นที่และดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลโดยทุกภารกิจให้คำนึงถึงความปลอดภัยไว้อย่างสูงสุดโดยทางหน่วยยังคงเคร่งครัดและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดสำหรับภาพรวมโดยทั่วไปหากเป็นเรื่องของฝั่งกัมพูชาจะเน้นหนักในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร2ในสนามรบที่สำคัญคือการใช้กำลังทหารและข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเวทีต่างประเทศซึ่งตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนถึงหน่วยปฏิบัติของกองทัพบกจะตอบโต้ทุกประเด็นอยู่แล้วทางนี้ไม่กังวลฝ่ายกัมพูชาอาจสร้างสถานการณ์ยั่วยุขึ้นมาเพราะไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายอยู่แล้วฝ่ายกัมพูชาเดินสนามการสื่อสารมาโดยตลอดล่าสุดก็ผ่านผู้แทนพิเศษของ UN ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพบกก็ตอบโต้การใช้สนามของการสื่อสารโดยเฉพาะเวทีต่างประเทศถือว่าไม่กังวลเพราะเตรียมการรับมือไว้อยู่แล้วโทนบังแคฝืนยิ้มหลังถูกคุมตัวเข้าบชก.จะตัวลั่นพร้อมเข้าสู่กระบวนการยิ่งถูกตรวจสอบยิ่งสง่างามยืนยันไม่ได้หนีภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ได้พาในโทนทองสุกแก่นหรือโทนบางแคเซียนพระชื่อดังนำค้น2จุดคือบ้านพักของในโทนบางแคที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีอีกที่คือบริษัทพระเครื่องของในโทนบางแคซึ่งตั้งอยู่ภายในอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีต่อมาโทนบังแคถูกเจ้าหน้าที่กองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจควบคุมตัวเข้ามาสอบปากคำโดยโทนบังแคสวมเฝือกที่แขนซ้ายและพยายามฝืนยิ้มตอบคำถามผู้สื่อข่าวโดยบอกว่ายิ่งถูกตรวจสอบก็ยิ่งสง่างามยินดีเข้าสู่กระบวนการและมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเอง พร้อมยืนยันว่าไม่เคยหนีทางนี้คาดว่าพนักงานสอบสวนจะทำการสอบปากคำในโทนตลอดทั้งคืนนี้ก่อนจะพาไปคุมตัวไว้ที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาณอาคารศูนย์รับแจ้งความก่อนจะพาตัวไปฝากขังศาลอาญาวันพรุ่งนี้ต่อไป
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
3: ลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยนะคุณฟัง 17:00 น.กับอีก9นาทีโดยประมาณเข้าสู่ช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคตอนนี้1สายรอที่จะมาช่วยกันจัดพาเรทกันอยู่แล้วสวัสดีครับสาวสุพรรณ
4: จ้าสวัสดีจ้าน้องโอ๊ต
3: พี่นกนะ
4: จ
3: ้านี่วันนี้ได้เลือกมาช่วยกันจัดพาเรทเพลงฮิตอีกแล้ววันนี้แนะนำเพลงอะไรดีพี
4: ่บ่อได้จับสลากเป็นแฟนจ้า
3: ลำเพลินวงศกรนะบ่อได้จับสลากเป็นแฟนนี่ใจตรงกับลุง935เลยขอเขาไว้ขอมาทางหลังไมค์ด้วยเช่นกัน
4: จ้า
3: อ่านะครับอ่ะแล้วเพลงนี้อยากส่งมอบให้ใครเป็นกำลังใจให้พิเศษไหมเชิญเลย
4: จะมอบให้กับพี่นมน้องแซ่แล้วก็พี่สุวรรณแล้วก็พี่วันนิสาจ้าแล้วก็พี่มณัฐนครศรีแล้วก็ไอพี่นันดิลำปางจ้าแล้วก็ให้น้องโอ๊ตแล้วก็น้องแป้งด้วยจ้า
3: ใช่ไหมใช่ครับผม
4: จ้าแล้วก็ที่ทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95เลยจ้า
3: ครับผมอ่ะได้เลยนะ เดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่นก
4: อาจารย
3: ์ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับ
4: อร่อย
3: กินกับอะไร
4: ก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะขออีกรอบกินกับ
4: เดี๋ยวแป๊บน
3: ึ
4: งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอ้ไอยราอ่าฮ่า
4: และไอ้ไอยาลาอาหาร
3: รสชาติดีดี
4: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาหาร
3: โอ้ขอบคุณมากพี่นกวันนี้ขอบคุณด้วยนะเดี๋ยวฟังเพลงไปด้วยกันเนาะ
4: จ้า
3: ทำกับข้าวหรือยังวันนี
4: ้เรียบร้อยแล้วจ้า
3: ทำกับข้าวอะไรพี่ถามหน่อย
4: ทำง่าย
3: น้ำพริกเหรอครับวันนี
4: ้ใช่จ้า
3: อู้หรอผมก็ทำน้ำพริกกินเพิ่งหมดเลยเมื่อเช้าแม่นะ
4: แต่ร้านเนี่ยอร่อยดี
3: นี่จริงจริงพี่วันนี้ขอบคุณพี่นกด้วยนะ
4: จ้าดูแลสุขภาพนะ
3: ครับผมได้เลยครับครับสวัสดีครับมาหนึ่งสายหน้าใหม่ครับจากสุพรรณบุรีก็สวัสดีเพิ่มเติมด้วยนะฮะนอกจากพี่นกแล้วก็ยังมีพี่สมชายจากสุรินทร์ครับลุงอนันต์และพร้อมด้วยหนึ่งคุณปูจากอุตรดิตถ์ด้วยนะมาฟังสี่เพลงกันเลยคุณผู้ฟังเริ่มขบวนพาเหรดด้วยงานจากพี่เป้าสายันสัญญารักจากใจครับถูกแนะนำมาจากพี่สมชายจังหวัดสุรินทร์

0: สีเพลงตอนนี้นะครับที่คุณผู้ฟังเลือกแนะนำเข้ามาก็มาโรมิดเป็นพาเรทชุดนี้โอ้ฟังเพลินๆกันเลยทีเดียวเปิดมาด้วยครับรักจากใจสายันสัญญาบอได้จับสลากเป็นแฟนครับงานจากลำเพลินวงศกรหัวใจที่ใช้แล้วไม้พิรมพรและปิดท้ายด้วยนานเท่าไหร่ก็รองานจากพี่เสกโลโซได้ร้องไว้กับพี่เบิร์ดธงชัยไม่อินไตนะครับคุณจูจูฝากไว้ทาง SMS บอกว่าฝากมอบให้เอื้อยคนงามสาวปากแดงเบอร์ตองด้วยนะคะบอกว่าหายไวๆด้วยนะจ๊ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองงั้นไม่จากวงคณะขวัญใจกันฟังเพลงนี้มีชื่อว่าบางเวลาโคตรคิดถึงเลย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ำผลงานเพลงครับต่อเนื่องในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตพื้นที่ปลอดภัยกันจากพิมดาครับต่อด้วยมอหุงข้าวโจอี้ภูสิทธิ์ฟิชชิ่งกับพันช์วรการถูกแนะนำเข้ามาทั้ง2เพลงนะครับก็ต้องขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เลิกงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
3: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
2: แล้วเจอกันนะคะเคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: มาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันนะครับกับช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับทิ้งท้ายกับงานจากพี่บิลลี่โอแกนนะฮะกับเพลงลาออกเพลงนี้จากปี2533นะครับคุณฟังมีถูกแนะนำเข้ามาผ่านทางไลฟ์สดกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับพรุ่งชั่วโมงหน้านี่โอ้กิจกรรมเพียบเลยเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เวลา18 นาฬิกา

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
6: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
5: ครับก็วันนี้ส่วนใหญ่ประเด็นก็จะเป็นเรื่องของการตามต่อครับพี่ไพศาลฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องขลุนโซโล่ซึ่งศพของน้องร่างของน้องเดินทางมาถึงไทยเราเมื่อเช้าตีห้านะครับแล้วก็ทางญาติส่งเข้าสถาบันนิติเวชวิทยาของกระทรวงยุติธรรมนะครับ
6: อยู่ที่ปทุมอยู่ที่ปทุมใช่ไหม
5: ใช่ครับก็สองชั่วโมงในการผ่าชันสูตรแต่คุณหมอบอกว่าโอ้โหผ่ารอบสองเนี่ยแล้วก็สภาพร่างของน้องเปลี่ยนสภาพไปแล้วฮะค่อนข้างยากแต่ก็ได้บทสรุปออกมาแล้วเบื้องต้นครับพี่ไพศาลครับ
6: เห็นรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็แถลง
5: ครับ
6: ก็พบว่าทั้งหมดในร่างกายก็เป็นปกตินะ
5: ครับ
6: ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรืออะไรต่างๆแต่ว่าก็ยืนยันออกมาแล้วว่าการเสียชีวิตนั้นเนี่ยเกิดจากระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
5: ครับ
6: นะหัวใจกับระบบการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแต่ว่าทำไมหัวใจและระบบการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเนี่ยอันเนี้ยจะต้องมีการชันสูตรลึกลงไปชั้นหนึ่ง
5: ผลเลือดฮะต้องลึกลงไปถึงการเอาผลเลือดไปตรวจในห้องแลบอีกรอบหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวจะขอประสานก่อนทางจอเจที่เขาตรวจไปแล้วเนี่ยผลสรุปของคุณได้อะไรมาออกมาบ้างอะประมาณนี้ครับ
6: แล้วก็เขาเก็บชิ้นส่วนอะไรบางส่วนไปด้วยใช่ไหม
5: ครับใช่ครับ
6: เห็นว่าหลอดเลือดที่อยู่ตรงบริเวณหัวใจเนี่ย
5: ครับ
6: ก็ทางจอเจเนี่ยเขาเก็บไอ้ชิ้นส่วนเหล่านี้เอาไว้เป็นส่วนใหญ
5: ่ครับ
6: เพราะฉะนั้นก็ต้องรอผลตรวจทางด้านนั้นครับ แต่เขาก็คงจะเพ่งเล็งมาแล้วที่เขาต้องตรวจพวกเส้นเลือด
5: ครับ
6: ก็คือพูดง่ายๆเขาก็ไม่แน่ใจว่าเกิดภาวะที่เส้นเลือดอุดตันขึ้นมาอะไรเงี้ยนะ
5: ครับ
6: ทำให้การไหลเวียนโลหิตก็ติดขัดหยุดชะงักหัวใจก็หยุดเต้นแบบ
5: อันนี้ภาษาบ้านเรานี่มันเกี่ยวเนื่องกับที่คุณหมอยงเขาออกมาอธิบายก่อนหน้านี้ไหมฮะว่าเรื่องของไหลตายที่ชายไทยวัยแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรคประจำตัวอะไรมาก่อนมักจะประสบเหตุเนี้ยถ้าเกิดว่าจะเสียชีวิตเฉียบพลันแบบนี้ครับพี่ไพศาล
6: คือไหลตายมันก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่ง
5: ครับ
6: อีกสาเหตุหนึ่งนะที่ก็ในการชันสูตรก็คงจะต้องดูในประเด็นเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าไหลตายเนี่ยมันจะมาจากเรื่องพันธุกรรม
5: ครับ
6: มันก็จะต้องไปสอบประวัติญาติอะไรต่างๆเนี่ยดูว่ามีใครในครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยเคยเสียชีวิตด้วยอาการที่เรียกว่าไหลตายกันด้วยหรือไม
5: ่เพราะอย่างคุณหมอยงเนี่ย อธิบายบอกอย่างนี้นะครับภาวะความผิดปกติของโรคไหลตายเนี่ยมันเกิดจากระบบไฟฟ้าหัวใจครับพี่ไพศาลฮะที่ส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงก่อให้เกิดอาการหมดสติหรือเสียชีวิตกระทันหันขณะนอนหลับผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่เคยมีอาการเตือนล่วงหน้านะฮะโดยโรคเนี้ยพบบ่อยในประชากรแถบเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตอนใต้ของจีนอัตราการพบอยู่ที่ราวๆ1ต่อ500ถึง1ต่อ 1,000 มักจะเกิดกับชายหนุ่มที่สุขภาพแข็งแรงส่วนไทยเนี่ยนะครับพบความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสานครับจำได้ว่าก่อนหน้านี้นะที่รัฐมนตรีแรงงานของเรายังต้องพาสื่อมวลชนไปที่ไต้หวันน่ะพี่ไพศาลเห็นไหมมีอยู่รอบนึง
6: มีแรงงานไทยที่ไปทำงานแล้วมีเสียชีวิต
5: ใช่ครับอยู่ๆก็ล้มตึงอยู่ๆก็นอนหลับไม่ตื่นเลยฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือโรคไหลตายนะฮะ
6: ก็คนอีสานเขาก็จะเรียกกันว่าไหลตายใช่ไหม
5: ครับ
6: ก็คือนอนแล้วก็ไม่ตื่นหลับไปเลย
5: ครับก็หาสาเหตุกันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรื่องของการบริโภคอาหารหรือเปล่าเพราะว่าไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองจะเอาหวดนึ่งข้าวเหนียวไปจะเอาอีหม้อนึ่งข้าวเหนียวก็ไม่ได้ก็ไปเอาพวกท่อ PVC มาทำอย่างเงี้ยพี่วิสารเอสารเคมีสารพิษมันเจือปนไปหรือเปล่าเอามาตรวจรายละเอียดแล้วมันก็ไม่ใช่สรุปสุดท้ายมันเกี่ยวข้องกับภาวะเรื่องของโรคหัวใจเนี่ยครับซึ่งคนหนุ่มแน่นมักจะเป็นตอนขณะนอนหลับที่คุณหมออธิบายแบบเนี้ยแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับพันธุกรรมด้วยครับ
6: ครับอันนี้ก็ยังเป็นทฤษฎีหนึ่งนะ
5: ครับ
6: มันก็ต้องไปชันสูตรต้องไปตรวจดูแต่ว่าก็เขาตีวงแคบมาแล้วล่ะ
5: ฮะ
6: ว่าก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหมุนเวียนโลหิตนี่แหละก็คือพูดง่ายๆว่าโรคหลอดเลือดหรือโรคหัวใจนี่แหละ
5: ครับ
6: นะฮะคราวนี้ไหลตายมันก็คือส่วนหนึ่งของเรื่องของโรคหัวใจใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่ครับ
6: ระบบไฟฟ้าหัวใจมัน
5: ทำให้เต้นผิดจังหวะไป
6: ติ
5: ดเต้นพลิ้วไปอย่างนี้ครับ
6: ครับ
5: ครับซึ่งคุณหมอบอกอย่างนี้นะฮะคุณหมอวรวีที่ผ่าหลุนวันนี้ครับบอกว่าสภาพของหลุนเนี่ยนะฮะผ่านการชันสูตรมาแล้วก็ทำให้การตรวจซ้ำมันมีข้อจำกัดสู้ครั้งแรกไม่ได้ครับจำเป็นต้องอาศัยผลชันสูตรครั้งแรกจากจอร์เจียอันนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญเลยหากไม่ได้รับผลดังกล่าวมาการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตจะไม่สมบูรณ์แต่จะใช้การผ่านห้องปฏิบัติการเอาเข้าห้องแลบอีกสักรอบหนึ่งเอามาประกอบเพื่อจะสรุปผลให้ได้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ครับอวัยวะภายในส่งกลับมาครบถ้วนแล้วเหลือเพียงตัวอย่างเนื้อเยื่อบางส่วนที่เก็บไปตรวจเพิ่มเติมเบื้องต้นญาติรับทราบผลชันสูตรเบื้องต้นแล้วนะแล้วก็ค่อนข้างจะพอใจแล้วก็รับได้กับผลการผ่าในครั้งนี้นะครับส่วนรายละเอียดที่จะประสานทางจอร์เจียว่าเอาผลของคุณมาเทียบเคียงกับของเราซิมันตรงหรือมันต่างกันยังไงจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ครับพี่ไพศาลครับ
6: แต่ว่าเขาก็วันนี้ก็พร้อมที่จะส่งร่างของอรุณกลับไปที่บ้านที่กาฬสินธุ์เลยนะ
5: ใช่ครับ
6: ใช่ไหมเขาจะได้ไปบำเพ็ญกุศลนะ
5: ก็เอาฝากไว้ทางนิติเวศอีกสัก
6: คืนหนึ่ง
5: ใช่ครับ
6: อ๋อก็พรุ่งนี้เคลื่อน
5: พรุ่งนี้ก็เคลื่อนไปที่กาฬสินธุ์นะครับ
6: ครับ
5: ก็
6: เห็นครอบครัวบอกว่าจะสวด3คืน
5: ใช่ครับสวด3คืนแล้วก็จะมีพิธีเลยคุณย่าเองเนี่ยนะฮะเพื่อนบ้านไปนักสังคมสงเคราะห์คือทางพม.เข้าไปประกบเลยนะกลัวว่าจะมีความเครียดเพราะว่าคิดถึงหลานนะครับก็วันนี้คุณย่าเริ่มยิ้มออกมาได้แล้วทำใจได้แล้วครับพี่ไพศาลครับคิดในทางบวกครับคุณย่าเป็นคนมองโลกแง่บวกครับหลานตอนนี้อยู่บนสวรรค์ไปแล้วนะขนาดฝันย่ายังไม่ฝันเลยเพราะว่าหลานก็คงจะไม่มาเข้าฝันเพราะกลัวย่าเป็นห่วงย่า
6: คนโบราณเขาถือว่าถ้าไม่เข้าฝันนี่ก็แสดงว่าเขาไปดีแล้ว
5: เขาไปดีแล้วใช่ครับ
6: ขึ้นสวรรค์ละ
5: ครับ
6: ไม่ได้มาวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย
5: ์
6: เป็นวิญญาณอยู่แล้วก็ต้องมาเข้าฝันเนี่ย
5: ครับ
6: ก็เป็นกติความเชื่อ
5: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เริ่มคลายข้อสงสัย ไปได้บางส่วนแล้วครับพี่ไพศาลฮะเดี๋ยวรอทางจอร์เจียส่งผลออกมานะครับถ้ามันตรงกันก็สรุปได้ว่าเกิดจากปัญหาเรื่องของสุขภาพของน้องเขาเนี่ยแหละครับ
6: ก็ไม่อยากจะคิดอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะไม่น่าจะเป็นเรื่องของเหตุฆาตกรรมนะ
5: ครับ
6: แล้วก็เหลืออีกอย่างเดียวที่อาจจะยังสงสัยอยู่ว่าจะมีเรื่องของการได้รับสารพิษ
5: ครับ
6: หรือว่าเรื่องของยาพิษอะไรไหมเนี่ยก็ผมว่าชันสูตรเบื้องต้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขาถ้าเขาไม่แถลงก็แสดงว่าน่าจะตัดไปแล้ว
5: ไม่เจออะไรใช่ไหมฮะ
6: เพราะว่าทำเป็นควันพิษสารพิษเนี่ยตรวจจากกระเพาะหรือว่าตรวจจากระบบทางเดินอาหารตรวจจากปอดเนี่ยมันต้องพอจะทราบเนี่ยใช่ไหมฮะ
5: คือ
6: แต่ถ้าเป็นถ้าที่เขาบอกว่าอาจจะสูดกรรมฐานเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าใกล้ๆโรงแรมนั่นมันมีบ่อน้ำร้อนนะ
5: ครับ
6: บ่อน้ำร้อนเราก็ทราบมันมีพวกกรรมฐานเยอะใช่ไหม
5: โอ้โหผมเนี่ยประสบเองเลยพี่เพศานอุทัยธานีรีสอร์ทแถวๆนั้นนะฮะมันจะมีบางรีสอร์ทที่เขาอยู่ใกล้บ่อน้ำพุร้อนแล้วก็บริการของเขาก็คือบ่อน้ำพุร้อนเนี่ยมันมีน้ำอุ่นแล้วก็มันเขาบอกสามารถบำบัดของร่างกายของเราได้ให้ปวดเมื่อยอะไรประมาณเนี้ยพี่เพศานโรคข้อโรคกระดูกเนี้ยคุณนอนแช่ไปเลยเชื่อไหมพี่เพศานเขาเอาท่อต่อมาจากบ่อน้ำพุร้อนน่ะเข้าถึงในห้องน้ำในรีสอร์ทของเราเลยฮะทุกห้อง
6: กินกรรมฐานตามมาด้วยเลย
5: โอ้โหนอนไม่ได้เลยครับกลิ่นหึงเต็มห้องไปหมดเลยฮะ
6: ใช่ๆ
5: เนี่ยคือมุมบวกมันก็ใช้ได้อุ่นสบายนอนแล้วมันแช่น้ำร้อนเนี่ยนะฮะแต่พออยู่ปกติทั้งวันไปมันโอ้โหมันรู้สึกว่ามันหายใจไม่สะดวกครับ
6: ก็เนี่ยเขาก็ตรวจก็ผมคิดว่าน่าจะตัดไปได้แล้วไอ้เรื่องโดนยาพิษหรือว่าสูดเอาสารพิษอะไรหรือเปล่าเนี่ย
5: ครับ
6: ก็ที่เข้ามารวมอยู่เนี่ยเรื่องว่าพบแล้วว่าระบบหัวใจกับระบบไอ้หมุนเวียนไหลเวียนของโลหิตล้มเหลว
5: ครับ
6: คงจะต้องไปโฟกัสตรงนี้แหละ
5: มันเคยมีประเด็นเรื่องของนักท่องเที่ยวไปแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้พี่ไพศาลหาข้อสรุปไม่ได้เพราะอย่างจอร์เจียเนี่ยก็มีอยู่ 2-3 ท่านที่สื่อต่างประเทศได้นำเสนอไปหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้สื่อข่าวของทางอินเดียที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียด้วยก็เป็นปริศนาแต่มันมีอยู่เคสหนึ่งพี่เวสานครับที่นานมากเลยกว่าจะหาข้อสรุปได้นะฮะบทสุดท้ายก็คือคนเสียชีวิตท่านเนี้ยเป็นภูมิแพ้อย่างรุนแรงกับไอสารเคมีที่แม่บ้านเอาไปใช้กำจัดไรฝุ่นบนที่นอน
6: อันนั้นก็เรียกว่าหนึ่งในล้านใช่ไหมแจ็คพอต
5: ครับ
6: เป็นภูมิแพ้และแพ้สารตัวนี้พอดี
5: ครับ
6: ก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย
5: ฮะก็ต้องเรียกนิติวิทยาศาสตร์จะช่วยไขข้อสงสัยได้ครับเช่นเดียวกับเรื่องของน้องเนี่ยฮะคนไทยที่พอเห็นครั้งแรกว่าน้องมีปัญหาอยู่ที่จอร์เจียเดินทางอยู่คนเดียวเกิดอะไรขึ้นในจอร์เจียอันนี้เราสงสัยกันทั้งประเทศฮะพอออกมาผลชันสูตรออกมิแบบนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าโอเคโล่งใจนะครับว่าเป็นเพราะสุขภาพไม่ได้เรื่องของปัญหาอาชญากรรมการโจรกรรมทรัพย์สินทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดเพียงแต่ว่าก็ต้องไปดูลึกรายละเอียดว่าตกลงสุขภาพของน้องคืออะไรกันแน่เท่านั้นเองครับ
6: ครับเพียงแต่ว่าผมเข้าใจว่าถ้าจะพิสูจน์ว่าไหลตายเนี่ยยากมาก
5: ครับ
6: เท่าที่ทราบเนี่ยยากมากไม่ง่าย
5: ครับ
6: นะจู่ๆจะไปพิสูจน์ว่าสรุปว่าไหลตายเนี่ย
5: ครับ
6: เพราะมีต้องไปสอบเรื่องพันธุกรรมต้องอะไรยิ่งแต่เขาไม่ได้ตรวจร่างกายไม่ได้ตรวจอะไรเป็นประจำนะ
5: ครับ
6: ตรวจหัวใจตรวจอะไรซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มขนาดนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครตรวจ
5: ครับ
6: ใช่ไหม
5: ไ
6: ปตรวจคลื่นไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีอาการบ่งชี้ที่ทำให้แพทย์ต้องสั่งไปตรวจคลื่นไฟฟ้าไปทำไออุลตราซะไปไออุลตราสแกนอะไรต่างๆเนี่ยมันถ้าไม่มีสัญญาณมันก็ไม่สั่งตรวจ
5: โอ้วัยหนุ่มชะกันหนุ่มแน่นแข็งแรงฮะก็คงไปตรวจถึงขั้นขนาดนี้แหละครับ
6: ครับแล้วถ้าความดันปกติอะไรเงี้ยนะไม่มีเหตุอะไรเลย
5: ครับ
6: ก็ไม่มักจะไม่ค่อยมีตรวจก็จะไม่รู
5: ้ครับ
6: ครับ
5: อันนี้เรื่องนึงนะฮะเดี๋ยวพักครู่นึงพี่ไพศาล
6: ครับ
5: ยังจะมีเรื่องของห้วยขาแข้งอีกนะครับเนี่ยโอ้ที่เป็นข่าวสะเทือนใจมากเลยฮะพักครู่เดียวครับ
6: ครับ
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเครือ

0: ื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดตุลาคม17 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
7: ครับ
6: ครับ
7: ก็ไม่มีเรื่องของอธิบดีทิวรุต
6: ครับ
7: น่าจะเป็นผู้ที่ถูกออกหมายเรียกรายสุดท้ายนะ
6: โอ้นี่ยงเงียบเข้าไป
7: ที
6: ่พบพนักงานสอบสวน
7: เข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองปราบเรียบร้อยแล้ววันนี้นะ
6: ครับ
7: ก็มารับทราบข้อกล่าวหานะซึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด6ข้อหา
6: ครับ
7: ก็มี157ละเว้นปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะแล้วก็ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปลอมแปลงเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่3ก็เป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการ4ก็ร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่น5ก็ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการและร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความนะ
6: ครับ
7: ก็รวมทั้งหมด6ข้อหาด้วยกัน
6: ก็ข้อหานี้ข้อหาเดียวกับผอ.เรืองเดชเลยไหมฮะ6ข้อกล่าวหาเนี่ยครับ
7: กลุ่มนี้น่าจะโดนข้อหาเหมือนกันหมด
6: ครับ
7: เพราะเป็นข้าราชการด้วยอย่างนี้ก็จะโดน157ด้วย
6: ครับแต่พอเรื่องเดชมาพบพนักงานสอบสวนก่อนหน้านี้แล้วนะก
7: ็
6: ทางท่านอดีตอธิบดีสทท่านขอเลื่อนมาแล้วก็มาเป็นวันนี้เดินทางเข้าพบก็เป็นวันเดียวกับที่ทางวริกรสทเขาจัดประชุมกันด้วยนะพี่ไพศาลครับ
7: คณะกรรมการกลางใช่ไหม
6: ครับกสทฮะก็ประชุม
7: กสทประชุมเมื่อวานด้วย
6: เดี๋ยวกส
7: ทประชุมเมื่อวานวันนี้กกลาง
6: กกลางเอาผลของกสทเข้ามาใช่อ
7: ันนี้คือกกลางเนี่ยเขาจะส่งไปที่กจังหวัด
6: ครับ
7: เพื่อที่จะต้องถ้าจะต้องใครที่บรรจุไปแล้วแล้วมีรายชื่อไม่อยู่ในไอประกาศผลใหม่เนี่ย
6: ครับ
7: เราจะต้องเอาออกจากราชการ
6: ครับ
7: ก็วันนี้ไปถึงกกลางใช่ไหม
6: ครับ
7: ครับ
6: ก็มีทั้งหมดโอ้โหหลายพันตำแหน่งเลยนะพี่ไพศาลที่จะต้องหลุดแล้วก็น่าจะต้องถูกดำเนินคดีต่อด้วยนะครับแล้วก็เขาจะมีการประกาศผลใหม่ด้วยนะฮะในการที่จะคล้ายๆกับว่าเลื่อนลำดับกันมาสำหรับผู้ที่สอบผ่านโดยไม่มีปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับสำหรับเรื่องของการสอบท้องถิ่นซึ่งเดือนสิงหาคมนี้แหละครับน่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดแล้วก็เรื่องของการจะออกจากราชการก็จะให้มีผลเดือนนี้เลยครับพี่ไพศาลครับ
7: ครับก็มีรายงานว่าวันนี้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยวรสิทธิ์ เรียนประสิทธิ์เป็นประธานการประชุมนะเขาเรียกว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่าที่เรียกกัน
6: กกลาง
7: ว่ากกลาง
6: ครับ
7: ครั้งที่7ทับ2569เพื่อพิจารณามติของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทที่เมื่อวานการประชุมกันแล้วมีมติให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมพร้อมกับประกาศบัญชีใหม่นะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยนายนิรัตพงศ์สิทธาวรรองแซมเบ้เนี่ยนะ
6: ครับ
7: รักษาราชการแทนอธิบดีสถนายวันชัยจันพรประธานกสถอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้าร่วมประชุมกับกรรมการกลางหรือกกลางด้วยนะ

0: คุณวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ได้กล่าวก่อนการประชุมว่าระเบียบวาระที่จะเข้าประชุมในวันนี้ถือเป็นวาระที่ใหญ่และสำคัญนะเพื่อรับทราบการพิจารณาวิธีการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเมื่อวันที่5สิงหาคมก็มีการประชุมกสทคือเมื่อวานเนี้ย
1: uh-huh.
0: และมีมติและส่งเรื่องมายังกกลางขณะที่ปลัดมหาดไทยคุณอันสิทธิ์ก็บอกว่าอันนี้พูดก่อนการประชุมจะเริ่มนะการประชุมในครั้งนี้จะต้องจบแล้วและมีการพูดคุยถึงแนวทางปฏิบัติว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ยืนยันว่าตัวเลขเป็นไปตามมติที่ออกมาและมีการลงนามไว้เรียบร้อยแล้วก็คือจากที่ประชุมกสทเมื่อวานเนี้ยสรุปผลการแข่งขันและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันพบมีการแก้ไขคะแนนเนี่ย 5,925 คน
1: นี่ฮะต้องหลุดทั้งหมด
0: แต่ว่าที่บรรจุไปแล้วจริงๆเนี่ยเราจะต้องเอาออกเนี่ยแค่ 3,000 กว่าคน
1: เพราะว่ามันมีบางคนที่สอบผ่านแต่คะแนนปรับเพิ่มขึ้นไปจะต้องไปสอบวินัยตรงนั้นด้วยไงพี่ไพศาล
0: ครับ
1: คนกลุ่มเนี้ยเขาจะแยกออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่ตกคะแนนสอบผ่านอันเนี้ยหลุดแน่นอนกับ2สอบผ่านอยู่แล้วคะแนนอัพขึ้นไปอีกเดี๋ยวจะสอบวินัยครับมันอัพขึ้นไปได้ยังไงมีการทุจริตหรือคอร์รัปชันด้วยเงินด้วยทองหรือไม่ยังไงกับคะแนนที่มันอาจจะผิดพลาดไม่กี่คะแนนก็นี่มีประมาณสัก700กว่าคนก็ 15,000 กว่าคนที่บรรจุไปอ่ะพี่เวสานเมื่อวานเนี่ยที่กสทเขาประชุม
0: ใช่ๆจาก 50,000 ใช่ไหม
1: ครับจาก 50,000 ขึ้นทะเบียนไว
0: ้ 50,000 กว่าที่ขึ้นทะเบียน
1: ครับ 15,000 ที่บรรจุ
0: เรียกบรรจุไปแล้ว 15,000
1: ครับสอบแล้วเห็นว่านะใน 15,000 นะฮะเห็นว่าเป็นไปตามความรู้ความสามารถมีประมาณสัก 12,000 ครับอีก 3,000 กว่าเนี่ยอันนี้ก็คืออาจจะต้องหลุดจากตำแหน่งราชการครับ
0: คือใช้ความรู้ความสามารถสอบเท่าไหร่นะ 10,000 เท่าไหร่
1: 12,000ครับ
0: อ๋อส่วนที่เหลือนี่ใช้เงิน
1: อาจจะใช้สรรพกำลังอย่างอื่นนะครับ
0: อ๋อเส้นสายกับเงิน
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้เส้นเฉยๆก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าไอ้มีเส้นแล้วจ่ายเงินก็อาจจะน้อยกว่าหน่อย
1: ครับครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าเงินมันเหมือนกับไอ้น้ำมันหล่อลื่น
1: ก็
0: เส้นสายนี่ก็เหมือนระบบสายไฟ
1: ครับ
0: ถ้ามีสายไฟมันเดินเชื่อมโยงมันก็จุดติดนะ
1: ฮะ
0: แต่ว่าระหว่างไปถึงเนี่ยเพื่อจะให้มันขยับเคลื่อนได้ก็ต้องหล่อลื่น
1: ครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็เขามีการจัดทำแล้วก็รับรองบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ก็เขาจะยึดตามคะแนนจริงจากการตรวจข้อสอบเลยฮะสร้างความเป็นธรรมแล้วก็ความถูกต้องในระบบราชการท้องถิ่นก็อย่างที่พบฮะพอเอากระดาษคำตอบที่ทางปปช.เขาอายัดเอาไว้อะตรงนั้นไม่มีการแก้ไขเนี่ยนะก็มีประมาณ12,000ที่ทำด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองนะฮะนอกจากนั้นก็มีปัญหาเรื่องของคะแนนมันไม่ตรงกันพอคะแนนไม่ตรงกันก็อนุมานได้ว่ามีการปรับแก้นะฮะพอปรับแก้เสร็จก็ต้องเข้าข่ายว่าคุณไม่บริสุทธิ์ใจในการสอบแข่งขันครั้งนี้ครับ
0: ครับวันนี้รังสิมันต์โรมก็วิจารณ์นะว่าในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนก็พูดถึงเรื่องการประชุมพิจารณาเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นรังสิมันต์โรมบอกว่าก็มองเป็นสองส่วนส่วนแรกคือเรื่องข้อเท็จจริงวันนี้ข้อมูลที่มีการยืนยันกันมาคือรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า 5,900 รายชื่อซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏในแฟลชไดรฟ์และอยู่ในมือของปปช.แล้วแต่สังคมยังสงสัยกระบวนการในการทุจริตสอบท้องถิ่นว่ามีแค่สายเดียวหรือไม
1: ่
0: และคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตมีเพียงแค่กระบวนการเดียวหรือมีอีกหลายกระบวนการหรือไม่แต่วันนี้เชื่อได้ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นกระบวนการแน่นอน
1: ครับ
0: ส่วนที่สองคืออะไรที่ทำให้กระบวนการกฎหมายล่าช้าก่อนหน้านี้กระบวนการเอาผิดแทบจะไม่มีความคืบหน้าเลยตอนนี้อาจจะเริ่มเห็นการออกหมายเรียกบ้าง แต่ข้อกล่าวหารวมถึงการฟอกเงินได้ดำเนินการไปถึงไหนมีการตรวจสอบเพราะการฟอกเงินมีการตรวจสอบเรื่องการฟอกเงินด้วยหรือไม่ต้องรอให้มีการยักย้ายถ่ายโอนหรือเอาทรัพย์สินไปซุกซ่อนก่อนหรือไม่ค่อยหรือไม่จึงค่อยมา

0: ของปปง.ขณะนี้ยังไม่ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวเส้นทางการเงินแต่วันนี้จะรอฟังก่อนเชื่อว่าปปง.จะให้ข้อมูลอีกเต็มที่เพราะเราได้กระตุ้นปปง.หลายครั้งแล้วและคาดหวังว่าปปง.จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพราะตามพ.ร.บ.ปปง.ให้อำนาจไว้อย่างกว้างขวางในการที่จะช่วยทำให้สามารถติดตามเส้นทางการเงินได้สุดท้ายอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าตรวจสอบดีๆเราจะเจอร่องรอยไม่มากก็น้อยเช่นการยื่นภาษีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็จะเห็นได้ว่าคนที่เกี่ยวข้องเหล่านี้มีแหล่งรายได้มาจากไหนดังนั้นปปง.มีเขตอำนาจที่กว้างขวางที่จะทำเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอน
1: ครับนะจริงๆถ้าเกี่ยวข้องกับเส้นเงินเนี่ยมันเข้าข่ายมูลฐานความผิดที่ปปง.มันสามารถเข้ามาดำเนินการได้แล้วนะพี่ไพศาลนะ
0: ครับก็ทีแรกก็เห็นพูดกันถึงเรื่องว่าอาจจะมีวงเงินเกี่ยวข้อง 4,000 5,000 ล้าน
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะเป็นการสอบหรือเป็นคดีเป็นอะไรที่จะไปพัวพันนะดูจากข้อหาของแต่ละคนที่ตั้งอยู่ขนาดนี้ก็ไม่มี
1: ครับ
0: ไม่มีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงิน
1: ครับ
0: ก็ไม่มีข้อหาเรื่องฟอกเงินถ้าไม่มีข้อหาเรื่องฟอกเงินเนี่ยมันก็ยังไม่มีเรื่องการตรวจสอบเรื่องเส้นเงินพูดง่ายๆไว้อย่างนั้น
1: สรุปรวมก็คือจับใครที่กี่คนตอนนี้นะฮะก็คือ3คนแรกที่ถูกควบคุมตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะจ่าพิชิตนะครับแล้วก็มีดร.วินกับน้องสาว3คนนอกเหนือจากนั้นออกหมายเรียกนะฮะเอาใหญ่ที่สุดก็คือผอ.สำนักของมสว.กับอดีตอธิบดีสถ.และมีอีก11คนก็คือที่ไปเจอในบ้านที่นนทบุรี
0: ก็เป็นพนักงานของอบต.อบจ.เทศบาล
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
1: ครับ
0: แล้วก็มีเป็นพลเรือเป็นไม่ได้เป็นข้าราชการ
1: เป็นพนักงานเอกชน
0: เป็นพนักงานเอกชนอีกประมาณสัก 3-4 คนนะรวมนะประมาณอีกประมาณ11คนนะ
1: นั่นแหละก็มีอยู่แค่นั้นนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการคดีกับทุกคนก็คือผู้ที่ทุจริตสอบ 5,900 กว่าคนตัวเลขมีเท่านี้พี่ไพศาลแต่ถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับคนบริหารจัดการดำเนินการจัดสอบครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะลองเซมเบ้บอกว่าก็มีรวมๆก็ประมาณสัก100คนแต่100คนเนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่บอกว่าเป็นใครมาจากไหนอยู่ตรงไหนบ้างประมาณนั้นฮะส่วนเส้นเงินที่ต้องตรวจสอบไปถึงปปง.หรือไม่อย่างไรเนี่ยวันนี้ทางกองปราบครับพันตำรวจเอกเนติวิทธนาสิทธินิติกุลเนี่ยบอกว่าคดีนี้มีผู้ต้องหา13คนแล้วนะฮะแบ่งเป็นข้าราชการท้องถิ่น11คนทำหน้าที่แก้ไขกระดาษคำตอบภายในนี่ฮะที่นนทบุรีอีก2คนก็คืออดีตอธิบดีสถ.กับทางคุณเลืองเดชของมสว.กรณีของคุณธีรุตกับคุณเลืองเดชเนี่ยถูกแจ้งไป6ข้อหาที่ทางพี่ไพศาลอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอีก11คนจะถูกดำเนินคดีข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188และก็ความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ครับปัจจุบันมีคนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนเหลืออีก11คนจะขอเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่10สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนคาดว่าจะส่งสำนวนให้ปปช.เอาไปทำต่อได้ภายในวันที่12สิงหาคมแล้วทางกองปราบบอกว่าเดี๋ยวจะประสานกับทางปปง.ครับพี่ไพศาล
0: คร
1: ับ ให้มีการมาตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อพิจารณาประเด็นความร่ำรวยผิดปกติควบคู่กันไปด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยจะย้ายถ่ายเทกันทันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าดูเส้นเงินดูความอู้ฟู่เนี่ยแหมก็มีผอ.อยู่ที่แถววิเชียรเนี่ยที่บอกว่ามีทั้งเปิดร้านทองมีทำธุรกิจหลากหลายธุรกิจเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าเอาเม็ดเงินเอากำไรเอามาจากไหนฮะเงินส่วนของราชการในตำแหน่งผอ.ไม่น่าจะเฟื่องฟูได้ขนาดนั้นมั้งครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมฮะ
1: อีกครู่หนึ่งก็ได้ครับ
0: ครับ
2: โอ อกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง

0: 29ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดตุลา34นาทีครับพี่เพศานครับ
5: ครับ
4: ก็เดี๋ยวก่อนไปคุยกันต่อพี่เพศานเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์เรื่อง CEO of ASEAN รุ่นที่3สักหน่อยครับ
5: ครับ
4: เอาให้เข้ากับบรรยากาศวันนี้ที่มินออนไลน์เขามาเดินทางเยือนประเทศไทยฮะแล้วก็เห็นมีการคุยกันเต็มคณะแล้วก็จะเพิ่มการค้าการลงทุนมีการลงนาม MOU กัน3ฉบับแรงงานเมียนมาจะเข้ามาเพิ่มด้วยแล้วเราจะไปลงทุนในเมียนมาเพิ่มอีกนี่แหละฮะต้องรู้ครับเมียนมาเขามีอะไรที่น่าสนใจไปลงทุนบ้างนี่เวทีนี้เลยครับเหมาะอย่างยิ่งครับพี่เบสานฮะ
5: ครับ
4: ถ้าเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าครับเคยรู้สึกบ้างไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้หมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะครับรุ่นนี้เราจะยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มคือตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึง9ธันวาคมนี้นะครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังจะมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยครับจะอบรมกันที่ CW Tower นะฮะรัชดาตรงนี้เองนะครับใกล้ๆอสมทของเรานี่แหละครับค่าลงทะเบียนนะครับ 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้ครับโทรได้เลยนะครับ094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649รีบสมัครด่วนครับรับจำนวนจำกัดครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
5: ครับนี่วันนี้มีน้องลายเขาก็ไปแสดงวิสัยทัศน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum
4: ครับ
5: 2026นะ
4: ครับ
5: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมินนองหลายเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในเวทีที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของเมียนมามาโดยตลอดโดยเมียนมามีการส่งออกก๊าซธรรมชาติสินค้าประมงผลิตภัณฑ์เกษตรและสิ่งทอมายังไทยขณะเดียวกันก็พึ่งพาการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์อุตสาหกรรมยารักษาโรคและสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยซึ่งห่วงโซ่การค้านี้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศและภูมิภาคอย่างต่อเนื่องก็บอกว่าความสำคัญของแนวชายแดนไทยเมียนมา ที่มีความยาวมากกว่า 2,400 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ลุ่มน้ำโขงจนถึงหน้าน้ำทะเลอันดามันทางตอนใต้โดยมีจุดผ่านแดนสำคัญอาทิเมียวดีแม่สอดท่าขี้เหล็กแม่สายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการค้าชายแดนแต่แล้วก็ตามจากปริมาณการค้าที่เติบโตขึ้นรัฐบาลทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้าผิดกฎหมายการซุกซ่อนสินค้าไม่ได้มาตรฐานและยารักษาโรคปลอมแปลงซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อรายได้แผ่นดินของทั้งสองประเทศแล้วยังเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขอนามัยของผู้บริโภคจึงขอเชิญชวนทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจให้ร่วมมือกับภาครัฐในการเป็นหูเป็นตาและสกัดกั้นปัญหาดังกล่าวนะแล้วบอกว่าไทยเนี่ยเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับ5ในเมียนมามีโครงการลงทุนสะสม103โครงการคิดเป็นมูลค่ากว่า 4,600 ล้านเหรียญในสาขาพลังงานการผลิตเกษตรกรรมและการขนส่งแล้วก็บอกเมียนมาเนี่ยตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นเสมือนสะพานเชื่อมทางบกหรือแลนด์บริดจ์เชื่อมต่อระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้รวมถึงจุดเชื่อมโยงทางน้ำระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียด้วยเหตุนี้เมียนมาจึงกำลังเร่งผลักดันโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสำคัญเช่นตีลาวาจอกพยูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
4: ครับ
5: รวมถึงโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย
4: โอ้ท่าเรือใหญ่
5: ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุด
4: ครับ
5: เพื่อเป็นประตูส่งออกสินค้าของไทยไปสู่ตลาดเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกในราคาต้นทุนที่ต่ำลงเนี่ย
4: คือเราจะดูดเขาเนี่ยให้เอาสินค้ามาที่เราออกทะเลไปแดนไกลเขาก็จะดูดสินค้าจากเราไปออกทะเลบ้านเขาที่ท่าเรือทวายเขาก็แข่งกันนะครับประมาณนั้น
5: ไม่ก็แล้วเราจะส่งไปจีนเราก็ไปทวายส่งไปที่ทวายก็ได้ใช่ไหม
4: ครับ
5: ส่งไปแล้วเขาก็จีนเขามาลงทุนที่ทวาย
4: ใช่ครับ
5: เป็นท่าเรือน้ำลึกแล้วก็เชื่อมกับจีนแบงก์บน
4: ครับ
5: แต่ของเราก็จะทำนี่ไหมเราจะทำท่าเรือน้ำลึกที่ระนองใช่ไหม
4: ครับ
5: แล้วก็จะเอาระบบรางใส่ไปถึงนู่นเลยขึ้นไปทางภาคเหนือต่อเชื่อมแบบรถไฟเข้าจีนไปเลย
4: ก็ลักษณะโครงการเนี่ย เป็นเหมือนตัววายคว่ำอ่ะพี่ไพศาลฮะเอามาจากเหนือสุดเลยนะจะเป็นดิ่งตรงลงมาเลยนะฮะพอถึงภาคใต้เนี่ยแยกซ้ายไปอันดามันแยกขวามาอ่าวไทยเนี่ยลักษณะเป็นขาแบบนี้ครับถามว่าหวังที่คล้ายๆเป็นแลนด์บริดจ์หรือเปล่าก็คือเอาเรือตู้คอนเทนเนอร์ส่งแล้วก็ขึ้นระบบรางบอกไม่หวังเพราะว่ามันไม่คุ้มค่านะฮะแต่ที่หวังในการที่จะทำท่าเรือน้ำลึกสองฝั่งเนี่ยก็คือจะเอาสินค้าจากนู่นฮะเหนือสุดหรือจากจีนจากพม่าจากลาวเวียดนามเนี่ยถ้าคุณจะออกทะเลใกล้ๆคุณใส่ระบบรางมาบ้านเราเลยแล้วก็มาลงท่าเรือน้ำลึกบ้านเราคุณจะออกไปตรงไหนก็ได้ประหยัดเวลามากกว่าก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็วันนี้ที่ลงนาม MOU กันเนี่ยก็ลงนามกันทั้งหมด3ฉบับนะฮะระหว่างไทยกับทางเมียนมาก็ได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานความตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานอันเนี้ยก็เป็นส่วนสำคัญที่เสียงเรียกร้องจากผู้ประกอบการบ้านเราพี่เบสานหลังจากที่ฝั่งของกัมพูชาแรงงานเขาหายไปเรามีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานถ้าเอาจากเมียนมาเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมทดแทนได้ก็จะเป็นการดีกับเศรษฐกิจบ้านเรานะฮะฉบับที่2ที่ลงนามกันก็คือขอบเขตหน้าที่คณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและก็แม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและเมียนมาเพื่อร่วมกันแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นระบบอันนี้เราก็หวังให้พม่าช่วยแอคชั่นตรงนี้หน่อยนะฮะแล้วก็ประเด็นที่3ครับบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาเรื่องความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจโลกในทางสันติอันนี้3ฉบับที่เห็นพ้องต้องกันครับ
5: ครับ
4: ก็ในส่วนของการแก้ปัญหามลพิษข้ามแดนน่ะคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าจะเป็นไปได้ข้อเท็จจริงมันน้อยมากครับเพราะว่าในพื้นที่ตรงเนี้ยอิทธิพลของรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าไม่ถึงฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยที่มีปัญหากับรัฐบาลอยู่เพราะฉะนั้นเราไปดิวกับทางเมียนมาเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงก็มีการตั้งข้อสังเกตแล้วเชิญเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยโอ้โหเป็นการเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นสะพานให้สร้างความชอบธรรมให้กับทางมินอองไลหรือเปล่าอันนี้คุณรังสิมันต์โรมเขาถามมาครับพี่ไพศาลอยากให้รัฐบาลช่วยพิจารณาหน่อยนะครับว่าเราเชิญเข้ามาแบบนี้เราได้ประโยชน์อะไรอาจจะก็เป็นมุมมองของฝ่ายค้านครับที่มองไปแต่ว่าในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่า MOU เรื่องของภาคแรงงานเนี่ยคุณจุลพันธ์ก็บอกเลยนะฮะเดี๋ยวจะดันเรื่องของแรงงานของพม่าที่ตอนนี้มาอยู่ในบ้านเราประมาณสัก4ล้านคนเนี่ยนะครับจะให้แรงงานทั้งหมดเข้าสู่ระบบประกันสังคมเลยมีสวัสดิการเจ็บป่วยฉุกเฉินก็มีเรื่องของประกันสังคมช่วยดูแลฮะแล้วถ้าเกิดว่าส่งเงินสมทบแล้วมีปัญหาว่างงานก็จะได้สิทธิ์เท่ากับคนไทยคล้ายๆคนไทยเลยครับพี่ไพศาลฮะ
5: ในส่วนของประกันสังคมนะ
4: ครับแต่ว่าเขาก็ต้องส่งเบี้ยประกันสังคมเหมือนกับคนไทยด้วยไงฮะ
5: ก็เหมือนกับพนักงานอ่ะลูกจ้างทั้งหลาย
4: ใช่ๆครับใช่ครับ
5: ลูกจ้างคนไทยก็ต้องส่ง
4: ครับ
5: ก็ครับอันนี้ก็เรียกว่าได้เรื่องมีน้องหลายเดินทางมานะ
4: ครับ
5: ก็ฝ่ายค้านเขาก็มีเคลื่อนไหวแถลงคัดค้านอะไรกันอยู่เหมือนกัน
4: ครับ
5: ส่วนใหญ่ก็เป็นประเด็นเรื่องการเมือง
4: ใช่ครับ
5: เป็นประเด็นเรื่องการเมือง
4: ก็อย่างดูนะอย่างที่บอกไงฮะว่าคุณรังสิมันต์โรมบอกว่ามินอองไลน์เนี่ยมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการช่วยยืนยันความชอบธรรมให้กับรัฐบาลเมียนมาด้วยหรือเปล่านะฮะ
5: ครับ
4: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือฉันทามติ5ข้อ1ในข้อที่สำคัญก็คือหยุดยิงซึ่งรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ดำเนินการตามฉันทามตินี้เลยเนี่ยคำถามคือรัฐบาลไทยจะยอมให้ฉันทามติ5ข้อไม่มีความหมายใช่หรือไม่นะฮะซึ่งเรื่องนี้คุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วต้องเป็นผู้ตอบคำถามนี้นะครับก็ตั้งคำถามไว้ครับว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ครับ
5: ครับ
4: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวขอตัดทางภูมิภาคก่อนครับ
5: ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตัวนาฬิกา46นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: วันนี้การประชุมบอร์ดกสทช.ก็ล่มติดต่อกันเป็นวันที่2และก็ถือเป็นวันที่3เป็นรอบที่3
2: ครับครับ
3: เป็นรอบที่3และนับตั้งแต่ที่ประธานกสทช.คุณหมอสรณะเนี่ย
2: ครับ
3: ถูกคณะกรรมการสรรหาชี้ว่าขาดคุณสมบัตินะ
2: ครับ
3: ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกสทช.ซึ่งก็หมายถึงว่าก็ทำให้ตำแหน่งประธานเนี่ยก็ถือว่าก็ไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งได้ต่อไปด้วยนะครับ
2: โอ้โหแล้ววาระของบอร์ดถมไปเป็นร้อยกว่าวาระแล้วมั้งครับพี่ไพศาลนะที่ประชุมกันไม่ได้เนี่ยครับ
3: ก็เป็นรอบที่3เพราะว่าล่มรอบแรกนี่ก็คือนัดประชุม27กรกฎาคม
2: ครับ
3: แล้วก็นัดที่2ก็คือเมื่อวานนี
2: ้แล้วก็วันนี้แล้วก็วันนี
3: ้วันเนี้ยวันพฤหัสเนี่ย6กรกฎาคมเนี่ยก็เป็นวันที่3
2: ครับ
3: เมื่อวานเนี่ยมา7คนเลยแล้วก็วอล์กเอาท์4วันเนี้ยมา6คนรวมท่านคุณหมอสรณะนะ
2: ครับ
3: ลาประชุม1ท่านทันทีที่คุณหมอสรณะบอกว่าจะขอนับองค์ประชุมเพื่อจะเริ่มเข้าสู่วาระเนี่ยมีกสทช3ท่านก็เดินออกจากห้องประชุมเลยบล็อกเอาท์เลย
2: ครับ
3: ก็ประกอบด้วยประกอบด้วยเนี่ยทาง
2: อาจารย์พี่ลงรอง
3: อาจารย์พี่ลงรองราวสูตร
2: ครับ
3: พลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญแล้วก็อาจารย์ดร.สุภัทรสุภัชลาไสยอาจารย์พี่ลงรองเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อวิงวอนขอให้หมอสรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตามมติของคณะกรรมการสรรหาที่ระบุว่ามีลักษณะต้องห้ามให้ถือว่าสละสิทธิ์และเปิดทางให้คณะกรรมการกสทช6คนเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานเพื่อการดำเนินงานไปต่อได้ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถประชุมได้เพราะองค์ประชุมจะไม่ครบ
2: ครับ
3: บอกว่ามีหนังสือจากหลายภาคส่วนอาทิสภาองค์กรผู้บริโภคสมาคมทีวีดิจิตอลที่ขอให้กสทช.สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานพร้อมอ้างถึงมาตรา23เรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเสนอให้กรรมการที่เหลือ6คนเลือกประธานในที่ประชุมเพื่อการทำงานเดินหน้าต่อได้ขณะที่พลอากาศโทธนพันธ์ซึ่งก็เป็นกรรมการกสทช.ท่านหนึ่งก็บอกว่าหากมติที่ประชุมบอร์ดกสทช.ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้นายแพทย์สรณะปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ต่อตนก็พร้อมจะเข้าร่วมประชุมแต่ที่ผ่านมาไม่เคยเปิดทางให้มีการหารือในประเด็นนี
2: ้
3: ทำให้ไม่สามารถร่วมประชุมได้เพราะกังวลเรื่องกฎหมายโดยเฉพาะมาตรา157
2: นะฮะคุณหมอหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาถ้าผมไม่เข้าเนี่ยผมก็ละเว้นประมาณนั้นนะครับ
3: คนอื่นเขาบอกว่าถ้าผมเข้าร่วมด้วยผมก็โดนผมก็กังวล157ทุกคนกังวล157กันหมด
2: ครับ
3: ครับเรียกว่าต่างคนต่างมองเป็นคนละมุมนะ
2: ครับ
3: ดร.สุภัทรก็บอกว่าการที่กรรมการบางส่วนไม่เข้าร่วมประชุมไม่ใช่การ walk out แต่เป็นการไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะเห็นว่าการร่วมประชุมในสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีหลักประกันทางกฎหมายและหากเกิดความเสียหายในภายหลังจะส่งผลกระทบร้ายแรงแล้วก็บอกว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมีอย่างน้อย4คนโดยทุกฝ่ายพร้อมกลับไปทำงานทันทีหากมีความชัดเจนในกฎหมายไม่ว่าจะมาจากนายก หรือหน่วยงานที่มีอำนาจพร้อมย้ำว่าไม่ขัดข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่หากได้รับความชัดเจนดังกล่าวนะ
2: ครับ
3: ส่วนหมอสรณะก็เรียกร้องให้กรรมการ3คนกลับเข้ามาที่ห้องประชุมพร้อมระบุว่าตนทำตามสปิริตในวิชาชีพถูกกฎหมายดังนั้นคำว่าสปิริตเป็นนามธรรมที่แต่ละบุคคลจะคิดยืนยันว่าได้ทำหน้าที่4ปี4เดือนด้วยความตั้งใจเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้ว
2: ก็คุณหมอฟ้องไปที่ศาลปกครองกลางแล้วใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: ก็ประเด็นนี้วันนี้ทางพรรคประชาชนเขาออกมาให้ความเห็นด้วยนะพี่ไพศาลฮะคุณลิซ่าฮะพักขมล
3: หนุนอนันต
2: ์ครับโฆษกของพรรคประชาชนประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนของสภาครับก็พูดถึงเรื่องของคุณหมอเนี่ยนะฮะซึ่งคุณพักขมลบอกว่าทั้งที่คุณหมอน่าจะทราบดีว่าคณะกรรมการสรรหามีมติว่าคุณหมอไม่มีคุณสมบัติในการเป็นประธานบอร์ดกสทช.แล้วนะครับแต่ว่าคุณหมอยังคงยืนยันจะทำหน้าที่ต่อไปคือเมื่อกรรมการสรรหามีมติแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติก็คิดว่าภารกิจสำคัญครับนอกเหนือจากตัวคุณหมอเนี่ยคุณลิซ่าบอกว่านู่นเลยฮะต้องโยนไปให้กับนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวิรุฬกูลครับเพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งโปรดเกล้าคนที่จะทำให้เรื่องนี้ชัดเจนที่สุดครับก็คือคุณอนุทินและเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยคุณอนุทินก็อ้างเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งวันนี้กฎหมายชัดเจนแล้วว่านายกจำเป็นต้องทูลเกล้าเพื่อให้มีการโปรดเกล้าให้มีการโปรดประธานกสทช.คุณพักขมลบอกว่านะฮะการประชุมกรรมธิการพัฒนาการเมืองสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเชิญบอร์ดอื่นๆถ้าคนอื่นๆที่ไม่ใช่คุณหมอสรณะเนี่ยนะครับมาให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่บอร์ดกสทช.ล่ม3รอบแล้วเนี่ยนะว่ามันมีความเสียหายอะไรบ้างนะครับมาให้ความเห็นกับกรรมธิการหน่อยคนที่ขาดคุณสมบัติแล้วยังดึงดันที่จะเข้าประชุมและมานั่งเป็นประธานซึ่งเข้าใจว่าวันนี้ก็ล่มอีกรอบหนึ่งไอ้ตอนที่คุณพักกมลอธิบายเนี่ยตอนนั้นยังไม่ล่มไงแต่ก็เชื่อว่ามันน่าจะล่มจริงนะครับก็คุณพักกมลบอกอยากให้สื่อมวลชนไปถามเหตุผลจริงๆเหมือนกันว่าคุณหมอมีเหตุผลอะไรที่ดึงดันจะนั่งหัวโต๊ะการประชุมบอร์ดให้ได้ยังจะยื้ออยู่ในตำแหน่งประธานบอร์ดกสทช. อยู่นี่นะซึ่งคุณพักขบวนมองว่าเนี่ยเหตุผลแบบเนี้ยมันคือศรีถนนชัยนะฮะเพราะเมื่อขาดคุณสมบัติมันย่อมหมดอำนาจหน้าที่แล้วไปเอามาตรา157บอกว่าถ้าเกิดผมไม่เข้าเดี๋ยวจะเป็นการละเว้นเนี่ยเอามาอ้างเนี่ยอันเนี้ยศรีถนนชัยชัดๆเนี่ยคุณพักขบวนบอกอย่างนั้นครับ
3: ก็เดี๋ยวรอนัดต่อไปก็เป็นวันที่11สิงหา
2: ครับ
3: ซึ่งก็ถ้ายังยันกันอยู่อย่างนี้ก็คงจะไม่สามารถเดินหน้าประชุมได
2: ้นี่ปี69นะ
3: ถ้าหมอสรณะก็ไม่ถอย
2: ครับ
3: กรรมการเขาก
2: ็พร้อมจะวอล์กเอาท์
3: 4ท่านเขาก็ยืนเขาไม่ร่วม
2: ครับ
3: ก็จะมีตัวเลขก็จะออกมาอย่างเงี้ย
2: มันก็ไม่ครบองค์ประชุม
3: เราจะไม่ครบองค์ประชุม
2: ครับ
3: จะมี4ท่าน
2: ครับ
3: ก็ถ้ามาครบ7ก็วอล์กเอาท์4ท่าน
2: ครับ
3: ถ้ามา6ท่านก็วอล์กเอาท์3ท่าน
2: ครับ
3: นี่เมื่ออย่างเงี้ยครับ
2: แล้วที่บอกก็คือตอนนี้มันปี69แล้วมันจะปลายปีแล้วนะพี่เบสาร70 71 72ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลหมดนะฮะทิศทางทีวีดิจิตอลจะออกในรูปแบบไหนจะไปยังไงนี่กสทช.ครับคุณต้องกำหนดมาตรฐานคุณต้องเริ่มทำแล้วฮะว่าจะทิศทางมันจะไปยังไงจะประมวลกันต่อมันไอ้หัวคอมเมนต์ตีลังกาอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ย
3: จะต้องออกหลักเกณฑ์อะไรต่างๆใหม่ใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ครับหลักเกณฑ์มันต้องมาแล้วครับคุณต้องวางกรอบ
3: คือของเดิมนี่อะไรจ่ายเงินให้เอาจ่ายเงินประมูลเอามา
2: โอ้โหเคาะกันมือเป็นระวิงอ่ะพี่เบสารเพราะว่าผลการศึกษามันออกมาอย่างที่เท่าที่ทราบครับจะมียอดผู้ชมเท่าไหร่อัตราโฆษณามันจะหมุนเวียนในระบบธุรกิจสื่อสารมวลชนยังไงมีเพิ่มไปตั้ง20กว่าช่องฮะ
3: แต่ว่านะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
2: มันไวมากครับใช่ครับ
3: วันที่เคาะได้มากับผ่านไปสัก2ปี3ปีเนี่ยมันทีมก็เปลี่ยนไปเยอะ
2: ครับ
3: ผ่านมาอีก 4-5 ปีก็เปลี่ยนไปจนโอ้โหจนต้องคืนใบอนุญาตกันไปชุดใหญ่เนี่ย
2: ก็ลองดูณวันนี้สิครับเปิด แต่ละแพลตฟอร์มดูช่องเด็กอยู่ไหน
3: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วช่อง3ก็เขาได้3ช่องก็เหลือช่องเดียวแล้ว
2: ใช่ไหมครับช่อง Family อยู่ไหนใช่ไหมครับหายไปกันหมดครับเพราะว่ามันไปไม่ได้กับธุรกิจแบบนี้และดูทีวีแต่ละช่องนะพี่ไพศาลหลังจาก2ทุ่ม3ทุ่มไปแล้วเนี่ยนะหรือจนถึง5ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันจะลงคนชมฮะมีแต่ยัดเยียดสินค้าทั้งนั้นนะครับ
3: ครับ
2: อาศัยความถี่ในการอัดโปรโมชั่นอัดโปรโมทฮะเนี่ยมีอยู่แค่นี้ครับมันก็เลยมันก็ผิดทิศผิดทางฮะในการที่จะพัฒนาเรื่องของการระบบทีวีบ้านเราครับไม่งั้นมันลุกหายใจจากไปหมดครับ
3: เอ๊ะคุณณรงค์จำคดีที่รถบัสของนักศึกษารถบัสของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2: จำได้ตรงนั้น
3: ชนจักรยานยนต
2: ์ทางสามแพร่งพอดี
3: แล้วทำให้นักศึกษาแพทย์ทำให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสียชีวิต
2: ครับ
3: จังหวะเป็นมันเป็น3แยกแล้วก็
2: เลี้ยว
3: โค้งขวานะ
2: มันแล้วมันลักษณะมันเหมือนกับมองกระจกหูช้างแล้วมันมองไม่เห็นนะพี่ไพศาลเพราะรถเขาใหญ่เป็นรถบัสไง
3: ก็มอไซค์เขาเลี้ยวไปก่อน
2: ครับ
3: คันนี้ก็เลี้ยวตามไปก็
2: เหยียบเลย
3: มอไซค์เลย
2: ใช่ครับ
3: นะก็ปรากฏว่าผ่านไป4ปีคดีอาญาเมื่อวันนี้ศาลฎีกาตัดสินนะ
2: ครับ
3: ศาลฎีกาตัดสินคนขับรถบัสชนนักศึกษาแพทย์มอชอมีความผิดให้จำคุก4ปีครับลดโทษให้การรับสารภาพลดโทษ2ปีไม่แต่ไม่รอลงอาญา
2: คุกเลยนะ
3: คุกช่องเข้าคุก
2: ครับ
3: แล้วก็ฎีกาด้วยสุดท้ายแล้ว
2: ครับ
3: นะฮะก็แม่ก็เปิดใจบอกว่าทันทีที่ตัดสินก็ไปเดินไปแล้วก็บอกว่าขอโหสิกรรมให้กันและกันนะคือเขาก็ติดคุกครอบครัวเขาคงจะเสียใจ
2: ครับ
3: แต่แม่ก็ต้องสูญเสียลูกอะไรเงี้ย
2: ครับ
3: ก็บอกว่าก็ถือว่าก็อภัยโทษด้วยกันนะ
2: แต่ผลอาญาเนี่ยเห็นว่าครอบครัวจะเอาไปใช้ทางแพ่งด้วยไงเขาฟ้อง
3: คืออย่างนี้ทางแพ่งเนี่ยอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วเหลือที่ว่ามหาวิทยาลัยเขายื่นฎีกา
2: ครับ
3: มหาวิทยาลัยเขายังไม่ยอมจ่าย
2: ครับ
3: เขาก็เรียกร้องกันนะว่าอย่าฎีกาเลยจ่ายไว้เถอะแต่มหาวิทยาลัยก็คงปรึกษาเรื่องกรรมการสภามหาวิทยาลัยคือยังไงไม่ทราบหรือฝ่ายกฎหมายไงเขาดีตกลงข้อฎีกาก็กำลังรออยู่ว่าจะรับฎีกาไหม
2: ครับ
3: คือครอบครัวเนี่ยเรียกค่าเสียเรียกให้ชดใช้
2: 50
3: ล้าน
2: ครับ
3: แต่ว่าศาลตัดสินเนี่ยชั้นต้นและอุทธรณ์เนี่ยดูจะตรงกันนะก็คือให้มหาวิทยาลัยเนี่ยจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้กับบุพการีคือคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยคนละ9ล้าน
2: คนละ9ล้านใช่ครับก็
3: พ่อ18ล้านแม่9ล้านรวม18ล้าน
2: ครับ
3: ก็ถ้าหมายถึงว่าถ้าไม่อุทธรณ์ถ้าไม่ฎีกาเนี่ยก็ต้องจ่าย
2: 18
3: ล้าน
2: ครับ
3: ให้กับพ่อแม่ของน้องอาย
2: ครับ
3: นักศึกษาแพทย์ปี2ที่เสียชีวิตนะ
2: ครับ
3: แต่ว่าถ้าเขาฎีกาก็ต้องรอดูว่าศาลรับฎีกาไหมถ้าศาลไม่รับก็ต้องจ่าย
2: 18ล้าน
3: อย่างที่ว่าเนี่ย
2: ครับ
3: แต่ถ้ารับก็ต้องไปดูกันอีกว่าศาลฎีกาท่านจะว่าอย่างไรผมเ
2: รา
3: ไม่กลัวอะไรกลัวว่าศาลท่านฎีกาแล้วท่านรับแล้วท่านบอกว่าเอออย่างน้อยไปให้มากกว่านี
2: ้ครับครับก็แบบคือนิติบุคคลใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยไม่ใช่อธิการจ่ายนี่ใช่ไหมครับพี่ไพศาล
3: นิติบุคคล
2: ใช่ไหมล่ะฮะ
3: ใช่ก็ต้องเอาเงินของมหาวิทยาลัยนั่นแหละมาจ่าย
2: ครับคือ
3: ต้องไปเขาก็ต้องมีหางบหาแรงเข้ามาครับ
2: เขาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปนะฮะแล้วก็เป็นนักศึกษาแพทย์ปี2เนี่ยแพทย์ก็เรียนกันกี่ปีนะ6ปีใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: แล้วจบออกมาเป็นแพทย์เนี่ยรายได้เขาจึงต้องเท่าไหร่อ่ะพี่ไพศาลใช่ไหมครับ เขามีการคิดคำนวณหมดนะครับรายได้ต่อวันรายได้ต่อเดือนรายได้ต่อปีถ้ายังคงมีอาชีพเป็นคุณหมอเนี่ยอนาคตของเขามูลค่าเท่าไหร่เขาเลยเรียก50ล้านไงครับ
3: ครับ
2: เช่นเดียวกับคุณหมอกระต่ายที่ถูกมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ของเจ้าหน้าที่ชน
3: คดีไปถึงไหนเพราะว่าส่วนของครอบครัวไม่มีทางชดไม่มีปัญญาชดใช้เขาหรอก
2: ครับ
3: เขาก็ต้องร้องเอากระทางสำนักงานตำรวจชาติใช่ไหม
2: ว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
3: เพราะว่าถือว่าตำรวจที่ขับชนเนี่ยเขาเดินสารอยู่ไง
2: ครับ
3: ก็ถือว่าเป็นงานก็ยังอยู่ในช่วงการทำงานของเขาเนี่ย
2: เทียบเคียงกันได้เลยฮะกับกรณีของนักศึกษาแพทย์มอเนี่ยครับ
3: คนขับรถก็ถือว่าเป็นงานของเขา
2: ใช่ครับ
3: ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยคณะพยาบาล
2: ครับก็คดีหมอกระต่ายเนี่ยโทษพิพากษาแล้วนะฮะศาลอุทธรพิพากษาเพิ่มนะฮะจำคุกเจ้าหน้าที่ที่ไปขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชนนะ10ปี2เดือนแต่ว่าลดโทษเหลือจำคุก5ปี1เดือนครับเพราะว่ารับสารภาพศาลแพ่งสั่งชดใช้เงิน27ล้าน3แสนบาทครับพี่ไพศาล
3: ให้ใครเป็นคนชดใช้ร่วมกันชดใช
2: ้ร่วมกันชดใช้ก็คือ10ตำรวจตรีนรวิทย์นี่แหละครับให้ชดใช้ค่าเสียหายกับพ่อและแม่ของหมอกระต่าย27ล้าน3แสนบาทดอกเบี้ย 5% ต่อปี
3: ในสำนักงานตำรวจชาติด้วยนะ
2: ส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติศาลยกฟ้องครับ
3: อ้าวโอ้ให้ตำรวจเป็นคนจ่ายอย่างเดียวอ่ะ
2: ครับ
3: โอ้จะไปเอาเงินจากที่ไหนก็ยอม
2: ลงตัว
3: มีเท่าไหร่ก็ไปตามมาแล้วกัน
2: ครับ
3: เชื่อว่าน่าจะไม่ได้อะไรอ่ะเราก็เพิ่งรับราชการใช่ไหม
2: ก็สิบตำรวจตรีฮะเพิ่งจบพลตำรวจมาได้ประมาณสักปีสองปีมั้งครับ
3: มอไซค์ก็เข้าใจว่าของตัวเองนวดซื้อมายังไงหรือว่าโอนลอยกันมาตั้งหลายทอดเหลือเกิน
2: ครับ
3: ชื่อไม่ได้ชื่อตัวเองด้วย
2: เนี่ยฮะเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับตอนนี
3: ้ครับ
2: ทุ่ม2นาทีแล้วครับ
3: ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับไอ้คุณณรงค์ผมเห็นแวบๆว่าเขามีรายงานข่าวว่าเขาตรวจสอบพบเรื่องเพลิงไหม้ที่อะไรอ่ะที่เป็นอะไรน่าลาดพร้าว
2: โรงเบียร์น่าลาดพร้าวครับ
3: โรงเบียร์น่าลาดพร้าว
2: ครับ
3: ตกลงพบว่ามันเป็นสาเหตุจากโฟมใช่ไหมโฟมที่อะไรเขาโฟมที่พ่นทับสัตว์ใส่สายไฟ
2: ข้างบนมันเป็นฝ้าใช่ไหมพี่เมสารพอฝ้าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทำไมหลังคามันเตี้ยนะฮะเพราะมันมีเสียงดังจนคอนโดแถวนั้นร้องนะฮะร้องมาหลายรอบเลยเขตไปเตือนบอกว่าเสียงคุณเกินนะฮะคุณต้องแก้ไขปรับปรุงเขาใช้วิธีฉีดโฟมไปบนผนังที่พอฉีดไปแล้วเนี่ยมันไปทับสายไฟที่คนเดินอยู่ฮะ
3: มันจะเกาะตัวกันแล้วมันก็จะแข็งตัวใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ฮะมันก็จะ
3: ฟูออกมาเป็นละอองฟูอ่ะ
2: ใช่ครับเพราะพอเพลิงมันไหม้ข้างบนเนี่ยทำไมคนที่นั่งฟังเพลงอยู่ข้างล่างจึงไม่รู้สึกว่ามันมีเพลิงไหม้อยู่บนหัวเราเพราะมันมีฝ้าปิดอยู่อีกทอดหนึ่งพี่เบสารแล้วไอ้คลิปวิดีโอที่ออกมาเนี่ยมันเห็นภาพชัดเจนเลยฮะไอ้ปล่องที่มันควรจะเป็นเครื่องปรับอากาศแอร์เย็นๆออกมามันมีควันสีขาวฟุ้งออกมาเต็มไปหมดเลยเขาคิดว่าเป็นดรายไอซ์กันแต่พอข้างบนมันไหม้จนชนิดที่ว่ามันละลายไปหมดแล้วเนี่ยมันก็โคลมลงมาข้างล่างจึงวิ่งหนีกันไม่ทันไงฮะ
3: ก็เห็นจะมีชื่อเฉพาะด้วยนะอะไรก็เรียกว่าโฟมอะไรโฟม PU ด้วยอะไรใช่ไหม
2: ครับ PU โฟม
3: PU โฟม
2: ครับ
3: อันนี้ทำคนเขาจากการตรวจสอบพบว่านี่เป็นสาเหตุนะที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
2: เพราะว่าพอเขาฉีดมาเนี่ยเวลาเราเดินสายไฟติดผนังก็พี่เบสานะมันต้องมีท่อถ้าเกิดถ้าไม่มีท่อแล้วสายไฟมันเก่าไงครับแล้วสายไฟเนี่ยนะครับพอมันเก่าเสร็จไฟที่อยู่ข้างล่างนะฮะคุณอัดเครื่องเสียงเข้าไปคุณอัดแสงเข้าไปคุณอัดอะไรทุกอย่างเข้าไปหมดสายไฟมันยังเส้นเดิมอยู่ครับเขาบอกมันร้อนมากแล้วก็มันไฟตกบ่อยครั้งมากสำหรับไอโรงเบียร์แห่งนี้ครับมันอาจจะทำให้สายไฟมันทนรับการใช้งานหนักๆไม่ไหวหรือเปล่ามันทำให้ร้อนหรือมันเกิดอะไรขึ้นสปาร์กกันขึ้นมาได้เนี่ยครับ
3: ครับส่วนเรื่องที่ข้อมูลรั่วหน่วยงานรับข้อมูลรั่วนะ
2: ครับ
3: ก็คดีก็มาถึงผู้ที่ทำหน้าที่เปิดโปงแล้วนะ
2: ครับ
3: วันนี้ที่กองบังคับการตำรวจไซเบอร์ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะคุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ CEO ของโดมคลาวผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเดินทางเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวข้อเกี่ยวกับกรณีพบข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลทั้งรูปภาพติดบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลของบุคคลระดับนายกรัฐมนตรีรวมถึงประชาชนจำนวนมากก็มีผู้บังคับการสท.1พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอนะฮะก็เป็นผู้นำคณะที่มาฟังการให้ข้อมูลจากของคุณธนารัตน์เนี่ยนะ
2: ครับ
3: คุณธนารัตน์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ได้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ไปแล้วยอมรับว่ารู้สึกแปลกใจที่ถูกเรียกเข้าพบและมองว่าอาจจะนำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีตนแต่ยืนยันว่าการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เกิดจากความพยายามแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหลายครั้งทั้งยื่นเรื่องผ่านกรรมาธิการด้านดิจิทัลและหน่วยงานรัฐแต่เรื่องกลับเงียบแม้เวลาผ่านไปกว่า2เดือนกระทั่งพบข้อมูลรั่วไหลรอบใหม่ที่มีภาพถ่ายใบหน้าจึงตัดสินใจเผยแพร่ข้อมูลของบุคคลระดับสูงเพื่อเกิดความตื่นตัวไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองส่วนปัญหาข้อมูลรั่วไหลขยายวงกว้างครอบคลุมทั้ง19กระทรวงและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเพราะกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการในวงเล็บ20หน่วยงานพร้อมพบว่ามีเว็บไซต์รวบรวมรหัสผ่านที่รั่วไหลเพื่อนำไปขายขณะที่ตนก็เคยแจ้งปิดช่องโหว่อย่างเป็นทางการมาแล้ว3หน่วยงานได้แก่สปสช.และภาคเอกชนอีก2แห่งแล้วก็ยังบอกว่าขณะนี้พบข้อมูลรั่วไหลของคนไทยกว่า 500,000 รายซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรหัสผ่านเจ้าหน้าที่รั่วไหลนะ
2: ครับ
3: เพราะคอมพิวเตอร์ติดมาลแวร์ไม่ใช่การแฮกระบบโดยตรงก่อนถูกนำไปรวบรวมและจำหน่ายเมื่อผู้ซื้อได้รหัสผ่านก็จะทดลองเข้าสู่ระบบหากพบข้อมูลที่มีมูลค่าและสร้าง API ดึงข้อมูลออกไปขายสำหรับข้อมูลของสปสช.สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้จำนวนมากทั้งเลขบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนบ้านเลขบัตรประชาชนของบิดามารดาซึ่งสามารถเชื่อมโยงเป็นแผนผังครอบครัวได้ รวมถึงพบข้อมูลทะเบียนรถและภาพถ่ายใบหน้าจึงตั้งคำถามถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของหน่วยงานรัฐพร้อมมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การตั้งรหัสผ่านแต่รวมถึงการเก็บข้อมูลเกินความจำเป็นโดยพบข้อมูลบางส่วนรั่วไหลทั้งที่เก็บไว้นานกว่า5ปีนะฮะเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ยาว
2: ก็อย่างนายกยังบอกว่าโอ้โหผมใส่เสื้อส้มนี่นานมากแล้วถ้าถ่ายบัตรประชาชนนะประมาณนั้นวิสาหยังรั่วได้เลยฮะก็ท่านนายกก็สั่งนะฮะให้ไปตรวจสอบตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล้วนะฮะว่ามันหลุดจะไปป้องกันอะไรกันยังไงโอ้ยากมากนะวันนี้ครับพี่พิสารเพราะว่าข้อมูลของเราเนี่ยไปติดต่อหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือว่าใช้ชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยเรายังบางอย่างยังต้องนำเสนอข้อมูลของเราเลยฮะแค่เติมน้ำมันเนี่ยทำบัตรเพื่อจะเอาส่วนลดเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลเราอีกครับไม่รู้มันรั่วตรงไหนไปอะครับ
3: ใช่แล้วผมตั้งข้อสังเกตนะถ้าผมไปทำอะไรที่เขาขอบัตรประชาชนผมไปเนี่ยนะ
2: ครับ
3: แล้วเดี๋ยวพอกลับมาบ้านก็มันจะมีโทรศัพท์แปลกๆหรือเอสเอ็มเอสแปลกๆ
2: มาเลย
3: ตลอด
2: ครับ
3: ผมก็คิดว่าสงสัยมันน่าจะเอามาจากไอเนี่ย
2: ครับ
3: ไอเลขบัตรประชาชนผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมอะไรพวกนี้
2: โอ้แล้วอีกอย่างนึงนะพี่เบสารเราจะไปที่สนามบินไปที่ท่าขนส่งบกสอะไรก็ตามเนี่ยจะมีระบบโทรศัพท์เข้ามาเลยถ้าเกิดว่าคุณใช้ธุรกรรมตรงนี้กับร้านนั้นในพื้นที่ไอ้ที่คุณอยู่เนี่ยคือสนามบินเนี่ยจะได้ส่วนลงส่วนลดอะไรนั้นโอ้โหนี่คือใช้ระบบ AI จับสัญญาณแล้วนะว่าเราอยู่ไปตรงไหนนะโอ้เดี๋ยวนี้ไม่มีความลับแล้วนะครับไปอยู่ตรงไหนทางบรรดาผู้ประกอบการที่เขาทำธุรกิจเนี่ยเขาเจาะลูกค้าแล้วได้เลยนะ
3: ใช่เดี๋ยวพักอีกสักครู่นะฮะกลับมานะครับ
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีครับพี่ไพศาลครับผมมีข่าวของปปช.ประชาสัมพันธ์เรื่องหนึ่งฮะเรื่องเกี่ยวกับสว.ซึ่งก็เป็นประเด็นที่อยู่กับสถานการณ์ข่าวณเวลานี้ครับกกต.ครับเขายืนยันว่าพิจารณาคดีสว.แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับ
3: แล้วก็จะมีก็เดือนนี้แหละ
2: ก็เดือนนี้ครับแล้วก็จะมีการนัดประชุมเพื่อลงมติต่อไปครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าสำนักงานกกต.ครับแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.โดยบอกว่ากกต.ได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวมาแล้ว8ครั้งโดยได้ตรวจสอบข้อที่จริงพยานหลักฐานและก็ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณารายละเอียดสำนวนอย่างรอบด้านและรอบคอบเพื่อให้การวินิจฉัยอยู่บนข้อเท็จจริงและก็พยานหลักฐานที่ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรมตลอดจนสิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญโดยพิจารณารายละเอียดสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับหลังจากนั้นจะนัดประชุมเพื่อลงมติสำนักงานกกต.ยืนยันว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวดำเนินการโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือว่าแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดและยึดถือข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: เพราะว่าสองฝ่ายก็กดดันมาที่กกต.แล้วฮะว่าจะไปยังไงสำหรับเรื่องคดีสว.ครับเพราะนี่เลยถ้ากกต.ยกก็คือจบเลยแต่ถ้ากกต.เดินหน้าต่อก็จะไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวรอดูกกต.ว่าจะชี้ไปทางไหนครับ
3: ครับรัฐบาลเร่งตรวจสอบกรณีมหาวิทยาลัยถูกแฉว่ารับนักศึกษาต่างชาติผิดปกตินะ
2: ครับ
3: มีรู้สึกจะมีอาจารย์ท่านหนึ่งออกมาแฉ
2: ครับใช่ครับ
3: แล้วก็เปิดซึ่งเขาก็รู้กันนะว่ามหาวิทยาลัยอะไรนะก็อยู่แถวอะไรนะแถวกล้วยน้ำไทยเนี่ยนะ
2: ก็ MOU ที่ไปเซ็นกันนะฮะ ให้มาเรียนตั้งแต่มัธยมการันตีว่าจบมหาวิทยาลัยแน่นอนนะพี่เมษาน5ปีครับ
3: ครับก็สั่งเช็คทุกหลักสูตรและเส้นทางการขอวีซ่า
2: ครับ
3: ปิดช่องโหว่ที่อาจจะกระทบมาตรฐานการมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยแล้วก็ถ้าผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีไม่มีข้อยกเว้นก็เป็นการแถลงโดยรองโฆษกรัฐบาล
2: ครับ
3: คุณอะไรร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนอันนี้ก็โควต้าพรรคเพื่อไทยใช่ไหม เพราะว่าเพื่อไทยเขาดูกระทรวงอว
2: ครับใช่ครับ
3: แล้วรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการก็เป็นคุณอาจารย์เชนใช่ไหม
2: ครับ
3: ก็เลยต้องให้รองโฆษกสายของเพื่อไทยบนแถลง
2: ครับ
3: บอกจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการของวีซ่าเรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาไทย
2: ครับ
3: และราชการตรวจสอบจะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเขาชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททั้งหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรที่ไม่ให้ปริญญาพร้อมตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่านักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนะ
2: ครับ
3: ทั้งนี้ก็บอกว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการอย่างเข้มงวดไม่เลือกปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือบิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือมาตรฐานที่กำหนดรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: ครับคือวันนี้เองเนี่ยตัวมหาวิทยาลัยเขาก็ออกมาชี้แจงด้วยนะครับพี่ไพศาลว่ามีผู้ไม่หวังดีไปเอาเอกสารปลอมออกมาเผยแพร่แล้วก็มากล่าวหาเขาฮะเขาเสียหายเดี๋ยวเขาจะฟ้องเขาบอกเงี้ยครับก็มทรกรุงเทพครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้นำทีมผู้บริหารมากันหมดเลยนะครับพี่ไพศาลฮะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงข่าวที่บอกว่าผู้บริหารแล้วก็กลุ่มรักษาการอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนข้ามชาติลงนาม MOU โดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยจัดทำหลักสูตรลวงมีขบวนการสวมสิทธิ์ออกวีซ่านักศึกษาเนี่ยนะครับคือทางอาจารย์ชัยศักดิ์นะฮะที่ออกมาชี้แจงเนี่ยท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์เนี่ยบอกว่าประเด็นปัญหาครับมันเกิดจากการที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมทร.กรุงเทพนำเสนอข้อมูลที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์นะฮะระหว่างประเทศแล้วก็ทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียงที่สั่งสมมานานหลายสิบปีดังนั้นการแถลงข่าวครับจึงเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยประเด็นการลงนาม MOU โดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้วก็เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนจีนนั้นทางอาจารย์บอกขอชี้แจงครับว่ามหาวิทยาลัยไม่เคยทำ MOU ตามที่มีการกล่าวอ้างเรื่องนี้มันไม่มีจริงเอกสารที่นำมาเสนอมีการปลอมแปลงลายเซ็นของอธิการบดีนะฮะตอนนั้นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยส่วนภาพที่นำมาเสนอก็เป็นภาพเก่าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ MOU ที่อ้างถึงส่วนที่กล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยมีการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มชาวจีนเข้ามาใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นฐานปฏิบัติการที่เรียกว่า China Center และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนานาชาติก็เป็นชาวจีนทั้งหมดนั้นก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่เป็น China Center ครับแต่ว่ามันจะมีการเรียน International Student นะ Admission นะครับซึ่งเป็นเพียงห้องพักอาจารย์ชาวจีน3คนแล้วก็เป็นศูนย์ประสานงานนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา ขณะที่ข้อกล่าวหาที่ว่ามีการแอบเปิดหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานรับผู้จบม.3เข้าเรียนควบม.ปลายถึงปริญญาตรีอย่างที่ผมบอกไปพี่ไพศาลคุณมาเรียนเลย5ปีนะฮะจะจบปริญญาเลยโดยมีการเรียกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริงอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริงครับมทล.กรุงเทพไม่มีหลักสูตร5ปีรับผู้ที่จบม.3แต่หลักสูตรปริญญาตรี4ปีรับจบม.6หรือหากจะพูดถึงหลักสูตรภาษาสำหรับชาวต่างชาติก็มีโครงการอบรมภาษาขั้นพื้นฐานแบบเข้มข้นสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นแล้วก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นด้วยนะฮะที่ได้รับอนุมัติตามขั้นตอนถูกต้องทุกอย่างมีอยู่เพียงหลักสูตรเดียวที่สำคัญไม่ใช่ระดับปริญญาด้วยแต่ว่าเอาไปบิดกันว่าจบม.3มาเข้าเราสิคุณจะได้ถึงปริญญาอันเนี้ยอาจารย์ชัยศักดิ์บอกว่าไม่เป็นความจริงทำให้เราเสียหายครับมหาวิทยาลัยมอบหมายให้นิติกรรวบรวมข้อมูลครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีตามพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฮะแล้วก็พรบข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ประสานไปยังตำรวจไซเบอร์แล้วก็ทางตำรวจเทคโนโลยีแล้วนะ ICT นี่ได้ครับขอฝากบรรดาเกลียนทั้งหลายอาจารย์บอกอย่างนั้นตอนนี้นะฮะได้ออกมาชี้แจงแล้วก็ขออย่าให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายอีกเลยครับข้อมูลทั้งหมดที่มีการกล่าวอ้างกันตอบได้ทุกข้อครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับก็ผมว่าเรื่องอย่างนี้นะมันมหาวิทยาลัยเขาก็ต้องใช้สิทธิ์แถลงนี่ก็ชัดเจนนะ
2: ครับ
3: แต่ว่าจะได้ข้อมูลที่รอบด้านเนี่ยผมคิดว่าทางท่านรัฐมนตรีต้องสั่งการให้มีการตรวจสอบเชิงลึกด้วยนะ
2: เห็นเมื่อวานคุณรัฐมนตรีอว.ฮะท่านยศเชิญท่านสั่งแล้ว
3: คือจะต้องให้หน่วยงานหรืออะไรต่างๆที่เขาสามารถที่จะตรวจสอบในเชิงลึกได
2: ้ครับ
3: แล้วข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าจะให้มหาวิทยาลัยชี้แจงเขาก็ชี้แจง
2: ในมุมของเขา
3: ข่าว
2: ครับ
3: อันนี้คืออะไรเขาเอกสารที่เอามาโชว์ก็ปลอมหมด
2: ครับลายเซ็นก็ปลอม
3: ที่การก็ไม่ใช่ก็ปลอมคือไงก็มันก็ต้องปลอมอยู่แล้วล่ะ
2: ครับ
3: เพราะถ้าไม่ปลอมมันก็เจ๊งเลยนี่ผิดกฎหมาย
2: ครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: แต่ว่าข้อที่จริงมันเป็นอะไรคือยังไงเนี่ยผมว่าต้องสอบทางลับแต่รอให้หน่วยงานเขายอมรับเองเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้
2: คือสังคมมีคำถามหมดนะครับพี่ไพศาลฮะเพราะเริ่มตั้งแต่โรงพยาบาลที่มีโปรโมชั่นว่าคุณจะมาคลอดกับเรานะแล้วคุณจะได้โปรโมชั่นก็คือได้สูติบัตรไทยด้วยเนี่ยมันจะมีเลยฮะเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นเนี้ยสังคมก็ตั้งคำถามว่ามันจะมีจริงไหมมันสุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่ามันจะได้จริงอะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่พี่ไพศาลอธิบายว่าอว.ควรลงไปตรวจสอบและมันน่าจะตรวจสอบไม่ยากด้วยครับ
3: ครับก็
2: วันนี้มีอีกประเด็นหนึ่งนะพี่ไพศาล
3: ครับ
2: ศาลที่ขอนแก่นนะครับที่มีคำพิพากษา
3: เรื่องคุณอะไรช่างเหลาใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: ตกลงให้เลือกตั้งใหม่
2: เลือกตั้งใหม่เลยครับ
3: เลือกตั้งใหม่นี่หมายถึงว่าเจ้าตัวยังมีสิทธิ์แก้มือใช่ไหม
2: ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับพี่ไพศาลว่าจะมีสิทธิ์หรือเปล่าฮะเพราะว่าอันนี้อยู่ที่กกต.ครับว่าไอ้ที่คุณจะแจกไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของการทุจริตเลือกตั้งครั้งนี้มันมีเงินมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องไงฮะมันจะออกเป็นใบส้มใบเหลืองหรือใบแดงอะไรหรือไม่ยังไงฮะ
3: ครับก็ศาลใช้เวลาวันนี้ศาลอุทธรภาค4นะ
2: ครับ
3: เป็นคดี
2: กกต.เป็นโจทย์ยื่นฟ้อง
3: กกต.เป็นโจทย์ยื่นฟ้องอะไรศาลอะไรนะแผนกคดีเลือกตั้งนะ
2: ครับกกต.เป็น
3: ศาลอาญาแผนกคดีเลือกตั้งนะ
2: ใช่ครับก็กกต.เนี่ยเป็นผู้ร้องนะฮะแล้วก็มีคุณวัฒนาช่างเหลาเป็นผู้คัดค้านครับเรื่องพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะฮะเพราะว่ากกต.เนี่ยเขาร้องขอศาลครับขอให้มีการพิพากษาจัดให้มีการเลือกตั้งนายกอบจใหม่เพราะว่าทางกกต.เขาไปสืบข้อมูลมาว่ามันน่าจะมีเรื่องของการทุจริตเกี่ยวกับการใช้เงินใช้ทองเนี่ยครับ
3: ครับ
2: ก็เมื่อถึงเวลานัดหมายนะฮะคุณวัฒนาช่างเหลานายกอบต.ขอนแก่นกับทนายความก็เดินทางมาแรงงานตรวจสอบสารกกต.กลางเองเนี่ยส่งผู้แทนจากกกต.ขอนแก่นเข้าร่วมรับฟังครับอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมรับฟังการพิจารณาคดีนะพี่พิสารไม่อนุญาตสื่อมวลชนแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับฟังก็ทางศาลอุทธรณ์ภาค4ครับอ่านคำพิพากษานานกว่า1ชั่วโมงก่อนจะมีคำสั่งให้เลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นใหม่โดยศาลระบุพฤติกรรมของพยานที่กกต.กล่าวอ้างครับก็คือนายสมศักดิ์ขอสงวนนามสกุลนะฮะมีการนำเงิน100บาทมาให้กับพยานทั้ง3คนแล้วก็บอกว่าเงินเบอร์1นั้นมีความน่าเชื่อถือแล้วก็นายสมศักดิ์เป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะผ่านการเลือกตั้งมามากไม่น่าจะหยอกล้อหรือว่าพูดเล่นกับพยานใดๆได้ก็คือเอาเงินให้ไปเนี่ยนะครับแล้วก็ไปบอกลักษณะว่าเบอร์ไหนเบอร์ไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็บักข่าวอ้างบอกว่าไอ้ที่พูดไปเนี่ยพูดเล่นไอ้ที่จ่ายไปเนี่ยมันคือค่าลูกปลากับค่าผ้าอ้อมค่าเกี่ยวหญ้าให้กับวัวคือภายหลังมาเปลี่ยนคำว่าเป็นลักษณะนี้ที่จ่ายเงินไปเนี่ยศาลบอกว่ามันฟังไม่ขึ้นไงพี่ไพศาลคุณผ่านการเลือกตั้งมามากหยอกล้อเล่นแบบนี้ไม่ได้นะศาลไม่เชื่อครับ
3: จ่ายไป3คน300ใช่ไหม
2: ครับ
3: คนละ100ใช่ไหม
2: ครับ
3: คนหนึ่งเป็นค่าลูกปลา
2: ครับ
3: 100นึง
2: อ
3: ีกคนหนึ่งเป็นค่าผ้าอ้อม
2: 100ครับ
3: แล้วอีกคนหนึ่งค่าเกี่ยวหญ้าให้วัว100นึง
2: ครับ
3: เอาแล้วเงินเอามาจากไหน300เงินได้ค่าจ้างจากขับรถนักเรียน
2: ครับ
3: ให้การว่างั้น
2: ครับศาลไม่รับฟังฮะ
3: ก็ศาลก็เห็นว่าพยานหลักฐานสับสน
2: คือพยานของทางกกต.มีน้ำหนักมากกว่าครับ
3: ก็ศาลไม่รับฟังคำชี้แจง
2: ครับใช่ครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: แล้วก็คราวนี้ไม่มันเป็นไม่ใช่บุคคลที่ไม่ใช่เป็นผู้สมัครเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินจากผู้สมัครโดยตรงไง
2: ครับ
3: แต่ผู้สมัครเนี่ยอาจจะมีส่วนได้เสียนะก็คือถ้าเขาเอาเงินไปแล้วเขาลงให้กับผู้สมัครเนี่ย
2: ครับก็ได้
3: ผ
2: ู้
3: สมัครก็จะได้ก็ได้ประโยชน์ไป
2: ครับ
3: แต่ว่าไม่ได้พบว่ามีส่วนในการกระทำความผิด
2: ครับ

0: ถึงว่าคุณวัฒนา
1: หลุดจากตำแหน่งเลย
0: ก็สามารถที่จะเข้าชิงชัยได้อีกรอบนึงพัฒนาช่างเราก็คือเลือกตั้งใหม่เพราะว่าเขาก็ไม่มีความผิดนะมีคนอื่นไปซื้อแต่ว่าเขาได้ประโยชน
1: ์อ๋อฮะ
0: นะเขาได้ประโยชน์เพราะศาลก็ลงโทษได้แค่ว่าเอาเลือกใหม
1: ่ครับ
0: นะเพื่อจะทำให้คนที่เขาเสียประโยชน์ไปนั้นได้รับกับความเป็นธรรมกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
1: เพราะว่าสืบสาวเราเรื่องไปแล้วคนที่เอาเงินไปทองเอาเงินเอาทองไปจ่ายกันเนี่ยเส้นมันไม่มาถึงผู้สมัครใช่ไหมครับ
0: ก็เนี่ยที่เขาก็พยายามให้การว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: เงินก็เป็นค่าอื่น
1: ๆเขาไปจ่ายกันเองเขาอาจจะชอบผมก็ไปจ่ายกันเองผมไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องประมาณนั้น
0: นะก็ภายหลังมีคำพิพากษาขั้นตอนจากนี้ศาลจะส่งสำเนาคำพิพากษาให้กกต.แล้วก็อบจ.ขอนแก่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด
1: ครับ
0: ขณะที่นายวัฒนาช่างเหลาและทีมทนายความได้เดินทางออกจากศาลทันทีโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนฝ่ายกฎหมายของกกต.ก็ได้ดำเนินการคัดสำเนาคำพิพากษาเพื่อนำไปปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
1: ครับ
0: นะก็เนี่ยนายวัชระระบุว่าอดีตนายกอบจ.ขอนแก่นก็คือคุณวัฒนาเนี่ยยัง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: อย่างชัดเจนน้องคนนี้เขาบอกว่าแถวหัวหินเนี่ยอยู่บ่อฝ้ายนะพาแฟนไปนอนด้วย1คืนนะครับตอนเช้าจะไปส่งที่อุทยานราชพักนะฮะก็ไม่อยากจะเสียค่าโรงแรมเนาะนะก็มานอนที่ห้องปรากฏว่าโดนเก็บเพิ่มครับสิ้นเดือน300บาทโอ้อันนี้ผมตอนแรกผมอ่านผมก็ไม่รู้นะว่าผมว่าเอ๊คนเราเนี่ยมันก็มีสิทธิ์นะ1ห้องเนี่ยอยู่2คนนะครับแต่ว่าอ่ะถ้ามันมีในสัญญาก็แสดงว่าต้องอ่านให้ละเอียดนะครับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-11
3: 19:31 น.ครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังเราก็ทาง Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าจะทางวิทยุอสมททั่วประเทศก็ได้นะพี่ขวัญนะ
4: ค่ะมีบางอสมทของเราที่อยู่บางจังหวัดเนี่ยเขาก็เปิดตั้งแต่รับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเลยเนาะเพราะว่าจริงๆสัญญาณของเราเนี่ยจะเป็นเครือข่ายช่วงเนี้ยทุ่มครึ่งนะคะ
3: แล้วบางคลื่นรับตั้งแต่ถึงทุ่มเลย
4: ใช่อย่างเมื่อกี้พี่อะไรอุบลมาฟังทางวิทยุอสมทที่อุบล
3: นะครับ
4: ก็เข้ามากันเยอะแหละ80กว่าท่านนะคะคุณปุญญวัฒน์ไงอุบลคุณจุ๊บแจงคุณอุทัยคุณเก๋คุณที่อะไรคุณไตรรัตน์คุณไตรรัตน์คุณสอนนะคะคุณไมยลาภคุณนันบอกว่าในนัดที่ผมชอบติดตามพี่โด่งกับพี่กุ้ยมานานเดี๋ยวจะสั่งมาเลี้ยงเอาสอบมาทอเลยต้องเก็บเงินปลายทางไม่ต้องสั่งมานะคะ เดี๋ยวกลับ จะเอากลับไปเลยแม่จะให้เอาเก็บ
3: นันถ้าเก็บปลายทางก็ตัวใครตัวมันนะ
4: เออเราก็ไม่รับสินะ เราไม่ได้สั่งอ่ะเราไม่ได้เป็นคนสั่งเลย เขาก็ต้องกลับไปเก็บเงินปลายทางแน
3: ่พี่สุขสมบูรณ์ออกมาดูครั้งแรกเลยนะพี่ค
4: ุณอ๋อเหรอสวัสดีเป็นไงบ้างคะ
3: แล้วจะเป็นครั้งสุดท้ายไหมฮะ
4: ไม่ค่ะไม่ต้องได้รับความ
3: ดูทุกวันดีกว่านะขอเราดูทุกวันนะครับพี่นันนะครับพี่สุภาพสวัสดีนะครับนะฮะเดี๋ยวไล่เรียงกันต่อช่วงนี้ฟังข่าวกันต่อเลยครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: อู้นี่เขาจะมีการออก

0: กฎในการค้นกระเป๋าสัมภาระที่สนามบินใหม่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกฎที่ประกาศโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าจะมีการบังคับใช้นะคะเรื่องของการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนที่จะบรรทุกไปกับอากาศยานพ.ศ. 2569นะคะแล้วก็ประกาศนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะโดยทางสำนักงานการบินพลเรือนหรือว่าแคทเนี่ยบอกว่ายืนยันว่ามาตรการนี้เป็นการยกระดับการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานแล้วก็แนวปฏิบัติสากลที่มีการใช้ในหลายประเทศทั่วโลกนะคะย้ำว่าการเปิดตรวจกระเป๋าสัมภาระจะดำเนินการเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรสงสัยและอยู่ภายใต้ขั้นตอนการตรวจสอบที่รัดกุมและตรวจสอบย้อนหลังได้นะคะอันนี้ก็คือเมื่อเป็นการประกาศเรื่องของการตรวจค้นอันใหม่ที่จะเริ่มใช้16ตุลาคมนี้เนี่ยเขาเป็นการเปิดตรวจกระเป๋าโดยไม่แจ้งเจ้าของล่วงหน้านะคะแต่ไม่ใช่การเปิดตรวจกระเป๋าของผู้โดยสารโดยทั่วไปแต่จะดำเนินการเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยหรือว่าสิ่งของที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยการบินเท่านั้นนะคะโดยการเปิดตรวจเนี่ยจะต้องดำเนินการในพื้นที่ที่กำหนดมีการบันทึกภาพแล้วก็จัดเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการนะคะมีการตรวจพบสิ่งใดและจะต้องมีการแจ้งให้ผู้โดยสารทราบภายหลังว่ามีการเปิดตรวจสัมภาระตามขั้นตอนที่กำหนดอันนี้เขาบอกเขาจะมีการบังคับใช้ใหม่แล้วว่าคือตรวจเปิดกระเป๋าของเจ้าของโดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเลย ตรวจแต่ตรวจเสร็จแล้วก็จะบอกให้เจ้าของกระเป๋าเนี่ยรู้เพราะว่าในช่วงที่มีการเปิดเนี่ยจะมีการบันทึกภาพไม่ได้เปิดรับหลังไม่มีใครรู้อะไรอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันนี้เป็นความเขาเรียกว่าเป็นการที่สนามบินเป็นการรักษาความปลอดภัยในขั้นสูงเขาบอกว่าทุกประเทศใช้กันตามนี้แล้วนะคะเขาบอกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีใต้แล้วก็หลายประเทศอีกในตะวันออกกลางแล้วก็ยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้การให้ตรวจค้นแบบโดยที่ไม่ต้องแจ้งเจ้าของกระเป๋าล่วงหน้าเลยอ่ะคือตรวจได้เลยถ้าเกิดว่าเอ็กซเรย์แต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ไปเปิดโดยแบบเขาเรียกว่าเดินอยู่เดี๋ยวก็ไปเปิดเลยโดยไม่มีอะไรสัญญาอะไรไม่ใช่เอ็กซเรย์ก่อนนะคะว่าต้องสงสัยแล้วก็เปิดก่อนเลยนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าเพื่อป้องกันการนำสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อการบินขึ้นอากาศยานนะคะก็อันนี้นะคะถือว่าเป็นกฎระเบียบใหม่นะคะที่จะเริ่มวันที่16ตุลาคม2569นี้แหละค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ก่อนหน้านี้นะครับวัดพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชนะพี่เนาะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปนะใช่ไหมล่าสุดเนี่ยนะครับตอนนี้เราต้องมาลุ้นกันนะฮะจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: นะครับกำลังจะเป็นจังหวัดถัดไปหรือไม่นะฮะที่อาจจะได้รับการประกาศนะครับให้เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาเออนะขึ้นมรดกโลกนะครับนะของนี่แหละนะครับทาง EcoMostนะฮะหรือว่าสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกนะฮะก็ลงพื้นที่มาที่เชียงใหม่นะครับมาประเมินการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะครับทางเชียงใหม่ก็เตรียมความพร้อมนะฮะเมืองเชียงใหม่นครหลวงล้านนาก็มีคุณค่านะมีความโดดเด่นนะครับทั้งอนุสรณ์สถานโบราณสถานรวมไปถึงแน่นอนวัฒนธรรมล้านนาของคนเหนือก็มีองค์ประกอบมรดกวัฒนธรรมต่อเนื่องทั้ง3ส่วนเลยนะครับนะฮะเราก็ต้องรอดูกันนะฮะว่าทางผู้เชี่ยวชาญจาก EcoMost เนี่ยพอเขามาลงพื้นที่แล้วมาตรวจประเมินแล้วนะครับจะผ่านมาตรฐานนะฮะของทางเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้หรือไม่นะครับก็เขาบอกว่าที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีการดูแลรักษาปูชนียสถานของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมสำคัญ8แห่งนะครับของเชียงใหม่นะครับแนวคูเมืองนี่ก็ใช่นะพี่กวยนะฮะแนวคูเมืองทั้ง4ด้านเนี่ยนะฮะวัดต่างๆนะครับวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์วัดสวนดอกวัดอุโมงค์วัด7ยอดนี่ฮะแม้กระทั่งวัดพระธาตุ

0: สุเทพนี่ก็นะครับมีความสำคัญนะฮะเกี่ยวกับเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมโบราณสถานนี่นะครับเอาละก็ถือเป็นความภาคภูมิใจนะของพวกเราคนไทยนะครับก็รอลุ้นกันแล้วกันนะฮะก็เห็นบอกว่าผลการพิจารณาเนี่ยนะครับจะทราบเนี่ยมกราคมปีหน้านะแล้วก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการก็เนี่ยช่วงเนี้ยของปี70เหมือนกันนะครับว่าเชียงใหม่จะได้เป็นหนึ่งในนะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกหนึ่งแห่งหรือไม่นะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: นี่เขามีความเคลื่อนไหวไปที่กระทรวงมหาดไทยด้วยนะทางกลุ่มของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะคะบุกไปที่กระทรวงมหาดไทยเลยในช่วงเย็นนี่เองนะ
0: คร
2: ับ เพื่อจะไปติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแล้วก็สิทธิอยู่อาศัยของประชาชนนะคะผ่านกลไกแก้ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ของขบวนการคนจนเพื่อสิทธิที่ดินและที่อยู่อาศัยนะคะก็ไปเรียกร้องให้ภาครัฐนะคะช่วยแก้ปัญหาที่ยังค้างคาอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ดินนสลทันเอ๊ะเขาเรียกนสลทันเหรอนสลทันที่ดินชุมชนไทยดำที่สุราษฎร์ธานีหรือการแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลปัญหาที่ดินชุมชนทับยางพังงากรณีปิดทางเข้าออกชุมชนชาวเลบ้านทับตะวันพังงานะคะก็มีการปะทะกันขึ้นระหว่างตำรวจอสแล้วก็สมาชิกของกลุ่มทำให้ฝ่ายสมาชิกกลุ่มเนี่ยบาดเจ็บรวมนะคะ อยู่ประมาณ3คนเลยนะคะแต่เขาบอกว่าก็ทางล่าสุดเนี่ยยอมถอยแหละนะคะทาง P Move เนี่ยขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นทำ P Move เนี่ยนะคะก็ยอมถอยเมื่อเวลา 18:30 นะได้เคลื่อนขบวนกลับไปปักหลักคือเดิมเนี่ยเขาก็ไปปักหลักอยู่ที่ทางสำนักงานกพล.ข้างทำเนียบเนาะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพล.ใกล้กับสะพานชมัยมรุเชษฐ์นะก็เลยถอยล่นไปที่นู่นไปรวมตัวกันที่เดิมอยู่นะคะโอ้ก็มาที่มหาดไทยเลยเกิดการปะทะกันขึ้นค่ะก็ถอยไปแล้ว
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อ้าวก่อนที่จะขึ้นมรดกโลกเนี่ยนะเชียงใหม่เขาจะเป็นเจ้าภาพนะครับพี่แข่งวอลเลย์บอลนะพี่กวยติดตามไหมฮะ
2: ติดตาม
0: รายการ
2: พรุ่งนี้แหละ
0: CB ครับใช่ไหม
2: VC ลีก
0: เนี่ยนะครับก็จะมาแข่งที่เชียงใหม่นะครับ
2: สนาม2สนามแรกเป็นผู้หญิงของผู้หญิงไงสนามแรกเขาจบไปแล้วที่เวียดนามผู้หญิงทีมวอลเลย์บอลหญิงก็ได้แชมป
0: ์
2: สนามแรก
0: แล้วเขายังไงพี่เขาเก็บคะแนนเหรอฮะ
2: ไม่เก็บครับก็คือขาดไปสนามแรกอันนี้คือเขาเรียกว่าสนาม2
0: ก็ชนะไปอ๋ออันนี้สนาม2ก็มาดูกัน
2: สนามแรกเนี่ยก็ไทยยังไม่ลงไม่ครบนะไม่ครบคนแต่ว่าสนาม2เนี่ยครบหมุมมิมชัชออนมาเต็มทัดดงทัดดามาเต็มแต่ว่า
0: ชุดใหญ่
2: เลย
0: ถึงว่า
2: เออ
0: คนไปนอนรอกันตั้งแต่เมื่อคืนรอซื้อบัตรรอซื้อตั๋ว
2: ค่ะ
0: นะฮะเห็นบอกว่าใน1แมตช์เนี่ยนะครับจะมีคนที่เข้าไปดูได้แค่ 2,000 คนพี
2: ่
0: คือสนามกีฬาสมโภช700ปีเชียงใหม่นะได้แค่นั้น
2: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเปิดขายวันเดียว3แมตช์เลยนะฮะก็เลยทำให้มีทั้งคนมาซื้อไปโกงราคา
2: โอ้
0: มีทั้งคนมานอนรอกันตั้งแต่เมื่อคืน
2: ค่ะ
0: นะครับเพื่อให้ได้ชมนะฮะเขาบอกว่าทีมชาติไทยนะครับจะลงทำการแข่งขันนะ9สิงหาเนี่ยนะฮะเจอกับเวียดนามใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เนี่ยจากบัตรราคา100ตอนนี้เนี่ยตั๋วผีเนี่ยนะฮะขึ้นไปถึง500บาทแล้วพี่กวยนะครับ500บาทเนี่ยบางคนยังไม่ยอมขายเลยนะนะก็แต่ละคนบอกว่าเนี่ยมานอนรอตั้งแต่4ทุ่มของคืนวันที่5สิงหาก็คือเมื่อคืนเนาะ5สิงหาใช่ตกใจอะไรครับผม4ทุ่มของเมื่อคืนบางคนมาตี2
2: คือต้องมานอนค้างแรมเลยแหละ
0: เพราะว่าอยากจะได้ตั๋วอยากจะได้ตั๋วโดยเฉพาะตอนเจอกับเวียดนามเนี่ยมันสนุกอยากเข้าไปเป็นส่วนร่วมโอ้แต่มันเพิ่มไม่ได้ใช่ไหมขยายไม่ได้นะคือสนามมันจำกัดอ่ะนะคุณผู้ฟังมันได้แค่นั้นจริงๆนะ ขายไม่ถึง30นาที

0: เกลี้ยงเลยครับแฟนบอลคนเชียงใหม่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงก็ถ้าไปรอกันตั้งแต่4 ทุ่มกับ2 ทุ่มนั่นก็ต้องได้แล้วล่ะอ่ะส่วนใครที่ไม่ได้เข้าชมมีถ่ายทอดไหมพี่อย่างพี่กลัวดูทางทีวีใช่ไหมน่าจะมีนะน่าจะมีถ่ายทอดนะ
1: อันนี้โมโนแม็กไงไม่น่าจะมีอาจจะมีแบบเขาอาจจะให้บางแม็กบางนั้นหรือเปล่าแล้วพี่มาโมโนแม็กพี่ไม่ได้ซื้ออ ๋
0: อเดี๋ยวรอดูอ๋อต้อง
1: แต่ที่เราจะได้ดูบางทีที่เขาจะแบบโมโนแม็กสปอตอะไรโมโนสปอตเนี่ย
0: ถ้าไปช
1: ่
0: อง29ก็ได้ถ้าไม่ช่อง29ก็
1: บางแม็กเขาอาจจะให้ดูฟรีถ้าเกิดไม่ดูฟรีเราก็ไม่ได้ดูเหมือนกันเพราะว่าเขานี่เขาเป็นเลกาซีของเขาร
0: อลุ้น
1: เออรอลุ้น
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: นี่พี่เวลาธีรพัฒน์ธารนนท์ของเราเนี่ยเป็นกรรมการงบประมาณเนี่ยวันก่อนเนี่ยไปพูดถึงเรื่องคือพี่ได้ยินแล้วแหละว่าที่คุณเวลาเขาก็แบบว่าอยากจะมีการปรับปรุงอ่ะบ้านพักอุทยานแล้วก็พูดว่าตัวเองเคยไปพักที่ที่นึงแล้วมันจะงู้นอย่างนี้มันไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็เลยมีการสั่งสอบเลย
0: มันเกณฑ์ใช้คำว่าที่พักเลวสาม
1: คือแล้ว
0: เตียงสปริงไงแกบอกเตียงแข็งอะ
1: เตียงแข็งใช่
0: เตียงสปริงยังแทงหลังต้องเอาผ้าห่มมาปูดอ
1: นน้ำไฟอะไรกับไม่พ่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วบอกแล้วถามปีไหนก็เนี่ย4 ปีแล้วปีอะไรสักอย่างเนี่ยวันนี้คุณวินเราออกมาขอโทษแหละบอกผมก็ต้องขอเนี่ยเขาก็บอกเลยนะก็ชี้แจงว่าตัวเองเนี่ยไม่สบายใจนะคะแล้วก็ได้บอกกับอธิบดีกรมอุทยานว่าเป็นความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อไปตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยไปหมู่เกาะซิมิลันน่าจะเป็นปี59หรือ60เพราะว่าถ้าเกิดบอกปี4ปีย้อนหลังเนี่ยมันก็คือต้องประมาณเนี้ย665 64 65ใช่ไห
0: ม
1: แต่เขาบอกว่าอุทยานไอ้ซิมิลันเนี่ยเขาปิดให้คนไปนอนพักค้างแรมตั้งแต่61แล้วคุณวีระไปพักได้ยังไงถ้าบอกว่าย้อนมาหลังเป็น4ปีเนี่ยตอนนี้คุณวีระก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นเข้าใจผิดน่าจะเป็นปี59หรือ60นี่แหละก่อนจะมีการปิดพักค้างแรมซึ่งที่ทางราชการจะสั่งไม่ให้นักท่องเที่ยวไปพักค้างบนเกาะได้ปี61เนี่ยก็เลยขอโทษผมก็ขอโทษทางท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติซิมิลันหากใครได้ดูถ่ายทอดสดผมก็ได้ชี้แจงกับอธิบดีเรียบร้อยแล้วหากผมทำผิดก็ยินดีแก้ไขและแก้เยียวยาให้อย่าไปคิดว่าผมทำอะไรเป็นพิเศษอยากขอโทษกรมอุทยานเรื่องข้อมูลเข้าพักที่ไปเข้าพักจริงแต่ถ้าจะเป็นปี59เมื่อวานนี้ผมก็ได้รับหนังสือชี้แจงจากหัวหน้าอุทยานเกาะซิมิลันแล้วก็ได้สอบถามคนที่ไปเที่ยวด้วยกันก็ไม่แน่ใจเรื่องปีแต่ตอนไปพักนั้นยังเปิดให้เข้าพักและหลังจากปิดไปจึงกราบขอโทษเลยนะแล้วก็อยากเรียนไปถึงที่ปรีว่าไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเพราะเป็นข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดจากผมเองผมก็ต้องขออภัยและก็เสียใจแต่ว่าวัตถุประสงค์จริงๆน่ะเมื่อผมพูดสดและมีการบันทึกเป็นหลักฐานเมื่อมีข้อผิดพลาดโดยนิสัยเนี่ยถ้าข้อเท็จจริงผิดผมก็ต้องแก้ไขก็ไม่ได้หลบหนีนะแต่สาระสำคัญที่คุณวีระบอกอยากจะสื่อก็คืออยากให้มีการปรับปรุงคืออยากให้ปรับปรุงที่พักอุทยานทั่วไปแหละที่เป็นที่พักน้ำตกแล้วเป็นทะเลอยากให้มีการปรับปรุงให้มีความสะดวกสบายมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ให้เอกชนเข้าไปจัดการที่พักหรือบริการเพื่อให้มีการน้ำบริการน้ำมีไฟอินเทอร์เน็ตนะคะแต่พี่ก็ไปฟังทางคุณเฉลิมลาภอ่ะซึ่งเป็นตัวแทนพวก NGO อ่ะเขาบอกจริงๆแล้วอ่ะปกติแล้วอ่ะอุทยานที่เป็นน้ำตกธรรมชาติหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่ให้พักเนี่ยธรรมชาติจะฟื้นฟูได้ดีมากเลยหลังจากที่ไม่มีการพักค้างแรมเนี่ย
0: ครับผม
1: ก
0: ็คือประเด็นจริงๆถ้าฟังอาจารย์วิระเนี่ยเขาก็อยากจะติงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะ
1: อยากให้เอกชนไปทำก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อให้มันดีอ่ะ
0: ให้ที่พักมันดีขึ้นมาระดับนึงแหละ
1: ถูก
0: ยังไม่ต้องไปไล่บี้หรอกว่าอาจารย์จะเข้าไปช่วงไหนอ่ะนะครับแต่ว่าประเด็นเลยเนี่ยคนไปทางไปถามเป็นความรู้สึกคนที่เคยไปพักตามอุทยานเนาะถ้าไม่ได้อุทยานใหญ่ๆอย่างเขาใหญ่เนี่ยนะเคยไปที่น่านเหมือนกันพี่เอาแล้วเดี๋ยวที่บดีเขาจะมาไล่ผมบี้อย่างเงี้ยน่านนี่อะไรภูคาหรือเปล่าฮะที่นั่นก็ดูจักรจี้จักรจี้เหมือนกันใช้คำนี้แล้วกันมันนอนแล้วมันจักรจี้อ
1: ่
0: ะ
1: ส่วนใหญ่เราจะรู้แหละว่าถ้าเกิดมาตรฐานของบ้านพักของอุทยานเนี่ยกับเอกชนมันไม่เหมือนกันแหละยังไงมันก็ไม่สะดวกสบายเท่าแน่นอนตอนนี้ก็เป็นความตั้งใจของในระหว่างต้องการให้เราสัมผัสธรรมชาติหรือเปล่าพี่ก็ไปเขาใหญ่อ่ะบ้านพักของเขาใหญ่ก็แบบมันก็
0: เขาใหญ่ก็ยังพอโอเคนะ
1: พอโอเคไหม
0: เขาใหญ่นี่ยังถือว่าบ้านดีเลยนะก็ถือว่าบ้านดีนะแต่ว่าบางที่อ่ะภูชี้ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยจักรจี้จักรจี้หน่อย
1: นั่นแหละก็นั่นแหละก็บอก
0: นี่ก็ทำให้ตีให้อยากปรับปรุง
1: คุณวีระเขาก็สปิริตดีอ่ะก็ขอพายอย่างรุนแรงจะให้ผมแก้ไขเยียวยาอะไรก็ตามสบายเลยขอร้องทางที่ไม่ดีว่าให้เลิกตั้งสอบหัวหน้าอุทยานสิมิน

0: สิมิลันเพราะไม่ใช่ความผิดของท่านตอนที่ท่านไปเนี่ยเขาปิดเรียบร้อยแล้วแต่ขอข้อเท็จจริงผมผิดพลาดเองหากตั้งกรรมการสอบเนี่ยขอให้ยกเลิกคำสั่งนั้นซะที่จริงท่านอธิบดีก็น่าจะรู้เพราะได้คุยกับผมเมื่อวานตอนเย็นแล้วผมย้ำอีกทีว่าผมเสียใจกับการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดของผ
1: ม
0: แต่ผมทำด้วยเจตนาดีความต้องการจริงๆคื
1: ออ
0: ยากต้องการให้มีการปรับปรุงอุทยาน
1: เออ
0: หากไปพลาดพิงบางเรื่องก็ทำให้เกิดความเสียหายกับอุทยานแห่งชาติสิมิลันผมต้องขอโทษและขออภัยต่อเจ้าพนักงานอย่างถี่ถ้วนที่ได้รับผลกระทบหากให้ผมทำอะไรมากไปถ้าเกิดจะให้ผมทำอะไรมากกว่านี้ก็ยินดีนะเออนะ
1: ยอมรับก่อนว่าที่พักเราบางที่เนี่ยมันไม่ได้จริงครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ตัวจริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า
3: HP

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดไฟ

0: กระเป๋าเราม
1: หานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
4: น้องดงขอแก้ข่าวนิดนึงที่เมื่อกี้บอกว่ามีถ่ายทอดไปพี่ลืมไปว่าไอ้ที่โมโนแม็กนั่นมันคือ VNL
5: อ
4: แต่อันนี้คือ VC League เราก็ได้ดูทุกแม็กนี่เราดูจากไหนวะ
5: VNL นี่จะเป็นผู้ที่บอกพวกบราซิลตุรกีพวกเก่งๆพวกระดับโลกใช่มั้ย
4: VNL อันนั้นอ่ะมันต้อง
5: ผ่านจะเป็นถ้วยเล็กลงมาหน่อย
4: ถ้วยเล็กของอาเซียนของเรามีไทยมีเวียดนามมีฟิลิปมีไทยเวียดนามมีฟิลิปปินส์มีอินโดนีเซียมีมาเล
5: คร
4: ับ
5: อ
4: ะไรเงี้ยค่ะก็จะมีถ่ายทอดโดยช่องวัน31กับ GMM 25ดูกันได้ติดตามดูกันได้เชียร์กันได
5: ้
4: ถ้ามันได้ไปแต่ว่าบ้านเราเนอะคนกันแน่นหมดเลยนะพี่ดูที่สนามเวียดนามมันล้นเลงมากแต่บ้านเราเขาชอบแบบนี้เขาชอบดูวอลเลย์บอลอ่ะ
5: ครับผมไปนอนค้างคือรอตั๋วกันอ่ะ
4: ถ้าไม่ได้ไปก็ดูนะคะช่องวัน31แล้วก็ GMM 25ไปถ่ายทอดสดให้ดูค่ะ
5: นะฮะพี่น้องชาวต่างจังหวัดนะครับก็ถ้าเห็นคนเลี้ยงวัวนะนะเลี้ยงวัวอยู่ตามทุ่งตามถนนถ้ามันเดินกันมันจะกลับวงกลับบ้านเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ชะลอสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ใจเขาหรอกนะเห็นเขาเดินเรียงแถวกันน่ะกันมันจะกลับเข้าฟาร์มเขาเนี่ยจู่ๆเนี่ยอาจจะตัดหน้าเราก็ได้นะครับเหมือนที่พี่ผู้ชายคนนี้ฮะอายุ35ปีขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆนะครับวัวตัดหน้าพุ่งชนตัวเองเจ็บสาหัสเจ้าของวัวบอกอยากได้ค่าชดใช้ไปฟ้องศาลเอาเองครับวัวมันเดินไปเองครับผมจะไปรู้ได้ไงว่ามันจะเดินอ๋อครับผมนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ลำพูนนะครับบาดเจ็บเหตุเกิดจริงๆเนี่ยตั้งแต่17เมษายนนะถนนสายห้องกอม่วงเทคโนหมู่บ้านครูนะฮะที่ตัวเมืองจังหวัดลำพูนก็วันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์ครับคุณแม่บอกแบบนั้นนะขอความเป็นธรรมให้ลูกชายหน่อยตอนนี้ลูกชายอัมพาตครึ่งซีกยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบค่าเสียหายเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าก็มีการประสานให้เจ้าของวัวมาเจรจาไกล่เกลี่ยรับผิดชอบฟ้องร้องต่อศาลไปแล้วด้วยนะฮะแต่ก็เนี่ยหลายเดือนมาแล้วต้องดูแลลูกที่อัมพาตครึ่งซีกโอ้โหไม่รู้ความผิดภัยนะฮะก็ตำรวจบอกว่าผู้ดูแลสัตว์เนี่ยนะฮะให้การว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาเอาวัวมากินหญ้าปกตินะครับปล่อยให้มันกินหญ้ากันนะต่างจังหวัดนะมันก็หลุดออกมาวิ่งข้ามถนนนะพี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเบรกไม่ทันพุ่งชนวัวโอ้นะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงเรื่องคดีก็ระมัดระวังตัวเองเห็นฝูงวัวอยู่ตามข้างถนนชะลอได้เบาเบาได้เบานะครับต้องคิดเสมอว่าเขาอาจจะวิ่งออกมาเมื่อไหร่ก็ได
4: ้แต่ว่าบ้านเราไม่ถึงกับต้องมีนี่เนาะมีก็เลยมีป้ายเตือนมันควรมีไหม
5: พี่สีบอกอะว่า
4: บางที่มันควรมีไหม
5: ที่บ้านแกนะพี่สีบอกว่าเขาเดินบนถนนแบบใหญ่กว่ารถอะรถนี่ต้องยอมเขาอะฝากไปถึงพี่ๆคนเลี้ยงวัวนะฮะนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
4: โอ้อ๋อเฮ้ยมีเรื่องนี้ด้วยต้องการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีชาวบ้านที่อำเภอประคนชัยบุรีรัมย์เนี่ยนะคะร้องเรียนว่านำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปรูดซื้อสินค้าในร้านค้าประจำในหมู่บ้านเป็นเงิน128บาทแล้วก็สแกนใบหน้ายืนยันตัวตนตามขั้นตอนแล้วก็รับสินค้าแล้วก็กลับบ้านไปนะคะ
5: อ
4: ีก2วันกลับมานะคะคนที่ใช้บัตรเนี่ยก็ไปเยี่ยมญาติในตัวเมืองแล้วก็ตั้งใจใช้วงเงินเพราะมันได้300บาทเอ้ยมัน
5: ใช่ได้300
4: เออนะมันแต่ว่าช่วงที่เขาได้มันได้ 1,000 ไม่ใช่เหรอเหมือนก็ได้ช้ากว่าเราไงได้สิงหาเริ่มใช้สิงหานี่ไงได้ 1,000 เนี่ยก็ไปเยี่ยมญาตินะคะก็ตั้งใจใช้วงเงินที่เหลือซื้อสินค้าอีกครั้งนึงไปที่ร้านเนี่ยก็พบว่าวงเงินเนี่ยถูกใช้หมดแล้วทั้งที่ตัวเองยืนยันเพิ่งใช้แค่128ล้านบาทเอ้ย128บาทเองอ่ะก็เลยย้อนกลับไปถามที่ร้านค้าเดิมก็เลยรู้ว่าร้านค้าหักวงเงินไว้ 1,000 บาท
5: อ้าว
4: เออ
5: ทำไมอย่างเงี้ย
4: แล้วทำไมอย่างเงี้ยร้านค้าก็ชี้แจงว่าเป็นความยินยอมของลูกค้าเองยินยอมของลูกค้าก็เลยเกิด

0: การโต้เถียงร้านค้าก็เลยคืนเงินส่วนต่างเป็นเงินสดให้โดยลูกค้าอ้างว่าร้านค้าเนี่ยหักเอาไว้99บาท เป็นค่าภาษีอีกเออ
1: โอ้ร้านนี้ไม่ซื้อแล้ว
0: ไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วเออทางร้านก็ยินแล้ววันยินเนี่ยว่าไม่ได้หักเงินตามที่ถูกกล่าวหาแล้วก็บอกว่าเป็นการยินยอมของ2ฝ่ายตอนนี้พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปตรวจสอบแหละแหละนะก็มีการชี้ไปเป็นการไปตรวจสอบแหละนะคะเนี่ยเขาบอกว่าไปดูว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบแล้วแต่ยังผลยังไม่ออกมาไปดูว่าในเรื่องของการรูดบัตรเนี่ยซื้อสินค้าแล้วก็หักไว้ 1,000 บาทเนี่ยดูว่าแล้วมีการตกลงกันหรือเปล่ายังไงอะไรยังไงเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวต้องแต่จริงๆแล้วบัตรนี้ต้องย้ำว่าแลกเป็นเงินสดไม่ได้นอกจากซื้อของเท่านั้น
1: ครับผม
0: เออ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: อ่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกความเห็นนะครับพรุ่งนี้ 1:00 นเจอกันครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย์
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569พระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 7:00 นนายอัฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดสะเกษ4รูปและวัดราชสิทธาราม4รูปรวม8รูปเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้าทิกคำพรยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 นนายอัฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิบูลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนขณะเดียวกันก็มีความสำคัญต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยบริษัทสหยูเนียนจำกัดสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทัพเรือภาคที่1โดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยในการสร้างสรรค์สังคมด้วยความเสมอภาคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลจนเป็นที่ประจักษ์

0: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
1: ม่วนแต่เจ้า
2: ได้แรงอกจังหู้นี
1: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
3: โดนใจสุด
0: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
4: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุขุสุคนครับมื้อนี้ขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์ครับผมสวัสดีครับเอ๊จะเจอกันอีกแล้วนะฮะโหวันพฤหัสที่6นะฮะโหทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ก็ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะช่วงนี้นะสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับผมพี่ลำพึงสวัสดีครับแล้วก็พี่พัดนะฮะพี่ลำจวนนะพี่ลำจวนพี่เดือนเพ็ญพี่บุญเรือนนะฮะแล้วก็พี่จำปีมาแล้วนะครับผมแล้วก็พี่วิจิตนะฮะแล้วก็พี่อรุณนะฮะมาแล้วครับชีวิตต้องทนนะฮะแล้วก็พี่ขาวดอนด้วยนะครับผมแล้วก็แม่เพนครับผมทักทายด้วยนะจ๊ะทักทายทุกท่านด้วยนะฮะผมทุกคนเลยพี่ปุญญวัฒน์นะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับเช่นเคยฮะจนถึง4 ทุ่มนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงกันได้เลยนะครับผมที่เบอร์4689400นะจ๊ะน้องอารัสการมาแล้วสวัสดีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะ4689400ย้ำอีกสักรอบนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะวันนี้ก็ชิวๆครับวันนี้บรรยากาศแห่งฝนไม่ตกเนาะวันนี้ก็บรรยากาศต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากครับวันนี้เมื่อวานนี้ก็ฝนตกไปนะฮะแต่วันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆด้วยเนาะฝนไม่ตกไม่เปียกละมีที่ไหนฝนตกบ้างนะเนี่ยสวัสดีพี่อัมพรด้วยนะฮะสวัสดีพี่สุรชัยนะครับผมฝากด้วยนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็พี่สิริพรนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าเอาละฮะช่วงหน้าฮะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงฮะสายหน้าใหม่ครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่พี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลย

เลยครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะอย่าลืมนะครับ022481366ครับให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการพร้อมที่จะเปิดให้เลยนะฮะเอาละฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยในช่วงนี้ครับผม

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้จ้ารถสวัสดีครับ

0: ฮัลโหลครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับลุง935ครับผม
1: ฝนตกหนักเลยครับได้ยินเสียงฝนไหม
0: อ๋อได้ยินครับตอนนี้ลุงอยู่แถวไหนครับเนี่ยตอนนี้ฮะ
1: เวียนใหญ่โอ้โหตกหนักด้วย
0: อ๋อ

0: รุ่นนี้ไม่มีเหงา
1: เอารุ่นนี้ผมมีคำว่าเหงาโอ้โหเพลงนี
0: ้ก็ลุงไม่เหงาเลยสักวัน
1: ต้องบอกว่าเป็นเพลงที
0: ่ทุกวัน
1: โอ้โหอะไรฮะลุงขอเพลง
0: ทุกวัน
1: โอ้ลุงขอเพลงนี้เข้ามานี่เข้ากับบรรยากาศด้วยนะวันนี้บรรยากาศดีด้วยนะฝนตกด้วยอาจจะแรงไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไร
0: อวยพรให
1: ้ได้ครับลุงโอ้ขอบคุณมากมาก
0: ต้องดีดีฟังใช้ทุกวันทุกวัน
1: โอ้โหขอบคุณครับผม
0: เออ
1: ได้ครับขอให้ลุง
0: เด็กต้องไปเยี่ยมกลางคืนมั่ง
1: ได้เลยครับ
0: ให้แต่กลางวันอย่างเดียวเดี๋ยวกลางคืนจะต้องไปเยี่ยมมั่งล่ะ
1: โอ้ได้เลยครับลุงขอบคุณมากมากครับลุงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะลุงนะ
0: คร
1: ับได้เลยฮะเดี๋ยวผมจัดผลงานเพลงนี้ให้นะครับลุง
0: คร
1: ับครับผมวันนี้ขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับ
0: ครับ
1: แล้วครับสายน้ำใหม่ของเราครับลุง935จ้ะโอ้โหตอนนี้ก็คาเล็กซี่อยู่วงเวียนใหญ่ฝนตกแรงมากโอ้โหเมื่อกี้แอบแซวว่ามันจะมาทางนี้หรือเปล่าเอออย่าเพิ่งตกเลยเนาะทางนี้เนาะเออดีเจก็มีงานต่อนะเนี่ยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายน้ำใหม่ฮะจากลุง935กันเลยครับผลงานเพลงรุ่นนี้บ่มีคำว่าเหงาจากตั๊กแตนครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: อนไลน์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เร็บเนื้อหนังศีรษะนั่นเองนะครับขณะนี้20:39นะยังอยู่กับหนุ่มหน้าหมดนะฮะทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะฮะพี่ดาวสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่บางออนด้วยนะจ๊ะผมดันมาเจอนั่นแม่บางออนช่วยมันอย่างละครหัวใจมันสั่นมันคลอนไม่ต้องการใครอื่นนี่เพลงนี้น่าจะเข้านะแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางสปป.ลาวน้ำนะครับบ้านเฮาน้ำพี่น้องสวัสดีนะครับผมพี่ลำดวนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะคุณยายบอกว่าขอเพลง FC อิสระมีแต่เพลงโปรดบ้องเหงานี่ยังไงยังไงจ้าคุณยายยังไงยังไงยังไงช่วงนี้ดีเจอยากจะหิวข้าวหน่อยนะให้หิวข้าวหิวข้าวนะอยากกินข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยนะดีเจนะครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆฟังเพลงเพราะๆกันนะฮะจนถึง16:00 น.นะครับเอาล่ะช่วงนี้ครับขออนุญาตพักสักครู่นะจ๊ะโอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับผม

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮฟพุ่งถูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ตัวจริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: ของเฮฟคูณคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมจอยภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: เสียงเพียวมี

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23 สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับผม20:45 นะเอ้ยยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะโอ้โหทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆครับผมรอจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับพี่ดาบอกว่าพรุ่งนี้มาอีกหรือเปล่าโอ้โหพักก่อนพี่พักก่อนนะจ๊ะพี่ดาวใจเย็นก่อนพี่ดาวต้องใจเย็นๆนะสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะครับอะไรช่วงนี้นะฮะขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นข่าวดีจากธนาคารออมสินนะครับต้องบอกว่าลุ้นได้บ่อยขึ้นครับออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนะฮะราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนั่นเองฮะและที่สำคัญพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนั่นเองฮะหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปนะฮะการันตีรับรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนครับเงินต้นไม่หายและที่สำคัญสำหรับบุคคลธรรมดานะรับดอกเบี้ยและรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีนั่นเองครับสำหรับพี่ๆคนไหนต้องบอกว่าที่สนใจนะครับสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับหรือกดซื้อด้วยตนเองได้ทางแอปพลิเคชัน MyMo และที่สำคัญเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อชีวิตนั่นเองจ้า
3: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจฮะก็ขอขอบคุณครับผมกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะจ๊ะก็ตอนนี้ก็เดินทางมาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ20:47นะฮะก็ท้ายๆนะฮะเอาละฮะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายหน้าใหม่และสิทธิพิเศษฮะโทรเข้ามาสายแรกพร้อมที่จะเปิดให้ฟังกันเลยนะครับผมเอาละฮะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกกกลางยึดตามมติกสทฟันคนโกงสอบจ่อประกาศบัญชีใหม่พรุ่งนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกกลางเปิดเผยว่าที่ประชุมกกลางมีมติยึดตามมติกสทโดยวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศบัญชีใหม่ผู้ที่ผ่านการสอบส่วนคนที่ทุจริตการสอบจะถูกส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดที่มีการบรรจุวันจันทร์นี้โดยมีความเห็นตรงกันว่าจากกจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการประชุมก่อนที่จะส่งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆให้มีการถอดถอนเสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมส่วนรายชื่อที่สอบผ่านเกณฑ์อยู่แล้วแต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นจะยังมีชื่ออยู่ในประกาศใหม่โดยมีเงื่อนไขคือให้ปลายทางทำเรื่องสอบสวนข้อเท็จจริงยังอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีเงื่อนไขเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงรวมถึงประสานข้อมูลกับปปช.และตำรวจหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดเพราะแต่ละที่จะมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าวไม่เหมือนกันส่วนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์จะไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองหรือไม่นั้นนายวรสิทธิ์ยืนยันกสท.และกกลางทำงานบนข้อเท็จจริงและสามารถพิสูจน์ได้ผู้ที่ถูกถอดถอนฝ่ายเลขาจะส่งตัวหลักฐานและวิธีการแนวปฏิบัติไปให้ทั้งกจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะทำการถอดถอนไปให้ทราบด้วยส่วนการเตรียมพร้อมรับมือหากถูกฟ้องร้องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีการตั้งทีมเพื่อติดตามเรื่องนี้พร้อมยืนยันว่าทุกอย่างทำงานบนข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยนิติวิทยาศาสตร์สำหรับกรณีนายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.จะเป็นผู้รับจบในเรื่องนี้หรือไม่เนื่องจากเข้าไปให้ถ้อยคำกับตำรวจสอบสวนกลางในวรสิทธิ์กล่าวว่าตนไม่ทราบเพราะไม่ใช่อธิบดีในส่วนนี้ตำรวจก็ดำเนินการอยู่แต่ยืนยันว่าไม่ปกป้องใครแน่ๆหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใดไม่ว่าจะใหญ่กว่าอธิบดีหรือใครก็แล้วแต่ก็จะจัดการทั้งหมดแม่ทัพน้อยที่2ย้ำสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญสร้างความเข้าใจหนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนพลตรีวินไทยสุวารีรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและโฆษกกองทัพบกร่วมเสวนาในหัวข้อร่วมคิดร่วมสื่อสารเพื่อความมั่นคงชายแดน Together for Trust We Are One We Win โดยพลโทปิยพลทิตตวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2กล่าวเปิดเสวนาว่าประชาชนรวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงของประเทศได้มีการช่วยเหลือและอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลประเทศชาติทำให้ทหารมีกำลังใจในการดูแลประเทศชาติตามมอตโต้ของกองทัพบกคือกองทัพบกเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนรวมถึงในเรื่องของการสื่อสารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะสิ่งที่สื่อมวลชนเผยแพร่ออกไปสู่ประชาชนหากมีความคลาดเคลื่อนอาจทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและไม่เป็นผลดีต่อทหารประชาชนและสื่อมวลชนแต่หากมีความเข้าใจตรงกันการนำเสนอข่าวสารต่อประชาชนจะมีผลที่ดีขึ้นและการที่ทหารได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนส่วนใหญ่มาจากการที่สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลให้ประชาชนทำให้เกิดพลังในการที่จะมาช่วยชาติขึ้นโทนบางแคได้ประกันตัวชั่วคราววางหลักทรัพย์เงินสด1ล้านบาทหลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเจ้าตัวยังปฏิ

0: ฏิเสธทุกข้อหามีรายงานว่านายโทนสุขแก่นหรือโทนบางแคได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางหลักทรัพย์เป็นเงินสด1ล้านบาทซึ่งพนักงานสอบสวนอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเบื้องต้นยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนเป็นอย่างดีและเตรียมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรในภายหลังทั้งนี้พนักงานสอบสวนอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วย4เหตุผลได้แก่ผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนีไม่มีพฤติการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเนื่องจากพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไว้เกือบครบถ้วนแล้วพฤติการแห่งคดีไม่ร้ายแรงมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทและพิจารณาเทียบเคียงหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับของศาลฎีกาจึงกำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่1ล้านบาทและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิโกกลมสีทอง
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้าบาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรา อาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรา อาฮ่า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ21:07 น.นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาละตอนนี้ฮะสายน้ำใหม่ของเราพร้อมแล้วนะจ๊ะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้ครับผมแล้วสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับน้องดีเจบอส
2: สวัสดีครับผมพี่วิทยาครับผม
3: ครับผมวิทยาบ้านแดงครับผมบ้านแดงจังหวัดศรีสะเกษครับ
2: ศรีสะเกษบ้านเฮาฝนตกบ่เนาะครับมื้อนี
3: ้ฝนตกครับตรงละครับ2วันแล้วครับ
2: โอ้2มื้อแล้วบ่ครับตกตอนนี้ตกบ่ครับตอนนี
3: ้ตอนนี้มันท้องฟ้ามันร้องเฉยๆยังไม่ตกครับ
2: โอ้ยโอเคครับแสดงว่าอากาศกำลังดีเนาะครับพี่วิทยาครับ
3: ครับโอ้เย็นดีครับนอนหลับสบายเลย
2: โอ้นอนหลับสบายเลยพอดีแล้วมื้อนี้โทรเข้ามาขอพี่อย่างน้อยครับมื้อนี้นะไม่ครับ
3: เอาไอ้นอนกอดตัวเองของสีไพรครับ
2: เอานอนกอดตัวเองของสีไพรนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่เดี๋ยวบอกให้ไอ้เพื่อนๆผมบ้างนะครับ
2: ครับผม
3: ก็ให้นุ่มเชิงทูนุ่มทรงกระเจนนุ่มนำนายเสือจากคิดบันเทิงนุ่มคุ้มคำวังเห็นแล้วก็ลมอารมณ์ดีก็นุ่มสมใจแล้วก็ลองไม้ไผ่บึงสามนาวสาวไซฟอนสาวเล่มทองสาวสโลงทาบ
2: ครับผม
3: สาวมะนาวลงเวอร์ที่ตอนนี้บางรองลงคุ้มคำวังเห็นแล้วก็ลมอารมณ์ดีแล้วก็สาวบ้านตะปินสาวบ้านกลางสาวสุดโพใหญ่สาวศรีนรง
2: ค์
3: สาวลำไยหวานสาวเล่มทองด้วยบอกให้ทุกเสียงทุกสายครับ
2: ครับผม
3: ที่วัดฟังคืนนี้อยู่ครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับผม
3: ครับผม
2: พี่วิทยากร

0: รางสายวันนี้ผมรบกวนพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
1: ได้ครับ
0: โอ
1: ได้คร
0: เค
1: ับ
0: คร
1: ผ
0: ั
1: ู
0: บ
1: ้จ้างให้ผู้จ้างนะครับ
0: ได้คร
1: จ
0: ับ
1: ำไม่ได้
0: โอเคน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
1: ตราพันท้ายนรสิงห์
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เป็นยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยรา
1: และไอ้ไอยรา
0: อาหารรสชาติดีดี
1: อาหารรสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาหาร
1: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาหาร
0: โอ้ขอบคุณหลายหลายครับเดี๋ยวนุ่มน้ำมนต์จะแทนได้ครับเด้อ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: เอาละครับพี่น้องครับสายนาไม้จากพิวิทยาครับศรีสะเกษนะพี่น้องนะครับขอเรียนเขามานอนกอดตัวเองนะฮะของศรีไพรครับพิวิทยาบอกว่าพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็มูมูเพื่อนๆน้ำนะฮะแล้วก็พี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตสีผ้าครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยดีกว่านะครับพร้อมผลงานเพลงจากสานะใหม่นะฮะพี่วิทยาจากศรีสะเกษด้วยนะครับผม

0: คิดสิมาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติ

0: ดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอะฮะ
1: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงโอ้โหฝ้ายเปลี่ยนสีนะครับผลงานเพลงจากศิลปินอ้นพานุวัฒน์นะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองคู่เกรียงเดชผลทวีครับเรียบเรียงคู่วายสักกรินนั่นเองครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจากอ้นพานุวัฒน์นะครับผลงานเพลงฝ้ายเปลี่ยนสีนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดย

0: ชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครช้านะฮะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:44 นะจ๊ะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมและฟังนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะฮะก็อย่าเพิ่งไปไหนครับวันนี้เดี๋ยวฟังเพลงยาวๆกันหน่อยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานฮะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะจ๊ะที่ติดตามรับชมและฟังมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะจนจบชั่วโมงที่2นะฮะขอบพระคุณมากเลยที่กดไลค์กดแชร์นะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์จ้าได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงด้วยกันนะครับเอาละฮะช่วงนี้ขออนุญาตส่งท้ายผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้นะจะให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะฮะร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีพี่น้องครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่านน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ4ทุ่มนะจ๊ะเวลาดีค่ะเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องมาฟ้องอ่ะเอ้ยขับรถมาฝนตกเฉยเลยแล้วตกหนักมากคุณผู้ฟังตกหนักมากจริงๆแล้วก็ต้องแบบว่าเดินฝ่าน้ำขึ้นมาที่ห้องจัดรายการเพื่อคุณผู้ฟังแล้วก็กางเกงเปียกแค่นี้เลยแค่นี้คือเรื่องที่ต้องการฟ้องคือหนูไม่รู้จะคุยกับใครทุกวันนี้คืออะไรคุณผู้ฟังนั่นแหละนะคะที่จะต้องรับฟังหนูต้องคุยกับหนูไร้สาระกันตั้งแต่ต้นช่วงเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็ทักทายกันเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีค่ะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยตอนนี้นะคะทั้งทางเว็บไซต์ค่ะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันของเรานะคะแอปนี้เป็นแอปของอสมทนะคะที่รวมทุกคอนเทนต์เลยคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถติดตามได้ทุกรายการเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะหรือว่าจะติดตามข่าวสารต่างๆนะคะจากทางสำนักข่าวไทยก็รวมอยู่ในแอปนี้แล้วดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรานะคะเข้ามาทักทายกันแล้วผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะจ๊ะนะวันนี้นะคะพื้นที่ไหนฝนตกอย่างไรนะคะก็เข้ามาแชร์นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วก็เช่นเคยวันนี้อยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงของเรานะคะในช่วงต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้กับฮิตมาราธอนที่ตาลเลือกนำมาทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเมื่อกี้ฟังแล้วพอจะจับได้ไหมพอจะนึกออกไหมว่าวันนี้มาในเรื่องราวของอะไรคุณผู้ฟังติ๊กตอกติ๊กตอกตอกติ๊กติ๊กตอกวันนี้เนี่ยนะคะแต่ละเพลงเนี่ยมีคำว่าอย่าอ่างยอยักษ์ไม่เอกสระอานะคะอย่าขึ้นต้นทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังนะเริ่มต้นมากับอย่าลืมกรุงชิงนะคะงานจากพี่แตนอ่อนอุมาแล้วก็ต่อด้วยอย่าลืมคนรอค่ะงานจากพี่จอมขวัญกัลยาและก็อีกหนึ่งอย่าคุณผู้ฟังที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อย่าเปิดเพลงนั้นค่ะตั๊กแตนชนลดานะคะคำว่าอย่าคืออะไรคำว่าอย่าก็คือห้ามอย่าทำนะอย่าแล้วตามด้วยคำกริยานะคะอย่าเหมือนแบบว่าdon't นะคะแล้วก็ตามด้วย verb นี่คืออะไรวิชาอะไรภาษาไทยภาษาอังกฤษไปเรื่อยไปเปื่อยไม่ใช่คือจะบอกว่าอะไรพอบอกว่าอย่าคืออย่าทำนะมันเป็นสิ่งที่พอบอกไปแล้วก็เราต้องตระหนักนิดนึงละนะว่าคนที่พูดเนี่ยเขาอยากจะให้เราทำหรือไม่ทำอะไรนะคะก็อยากจะให้ใส่ใจคุณผู้ฟังนะใส่ใจสิ่งที่เรากำลังฟังอยู่ให้มากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะหลายๆคนยิ่งโดยเฉพาะนะคะสิ่งที่เราเห็นรอบๆตัวที่อยู่ในโซเชียลมีเดียคุณผู้ฟังบางทีอ่านยังไม่ถึง3คำเลยนะคะเราก็แบบใช้อารมณ์ผสมกับอะไรหลายๆอย่างนะที่จะพิมพ์ที่จะแสดงความคิดเห็นลงไปแล้วนะบางครั้งบางทีต้องใส่ใจต้องอ่านต้องฟังเยอะๆนะคะคิดให้มันแบบว่ารอบตัวนะคะก่อนที่เราจะทำอะไรหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นหรือจะพิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันก็ห้ามไม่ได้หรอกความคิดเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าถ้าเราใส่ใจมากขึ้นนะคะมันก็จะมองเห็นแล้วก็ผลที่จะตอบรับหรืออะไรก็ตามเนี่ยฟีดแบ็กต่างๆเนี่ยมันก็จะรอบคอบมากขึ้นด้วยเนอะนะคะเฮ้ยหลังจากเราได้สาระแล้วก็ดูมีสาระได้ อ่ะนะคะจาก3เพลงอย่าเนี่ยไปถึงเรื่องนู้นเลยอ่ะก็ว่ากันไปนะคุณผู้ฟังนะวันนี้ก็อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ใครอยากฟังเพลงไหนนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366โอ้โหหันไปด้านขวานะคะเห็นหน้าจอเนี่ยที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาจองสายนะคะโอ้โหชื่นใจชื่นใจนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเรามาสุ่มเนาะนะคะเรามาแรนดอมกันว่าวันนี้ใครจะเป็นสายแรกนะคะเผื่อว่าจะมีใครโทรมาฟ้องหน่อยว่าฝนตก ฝ
นตกนี่ถึงกับต้องฟ้องเหรอเล่าสู่กันฟังนะพี่เรดมี่บอกสวัสดีครับโดนฝนระวังเป็นหวัดนะครับเออแต่ถ้าโดนใจระวังเป็นแฟนนะครับผมนี่นิดหนึ่งนะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะเพจของเรานะคะก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเลยคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเห็นหน้าดีเจนะคะได้ทุกชั่วโมงเพราะว่าทุกการจัดรายการเนี่ยก็จะไลฟ์ผ่านตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าช่วงไหนเนี่ยมีคุณผู้ฟังบอกว่ารับฟังทางวิทยุไม่ได้ก็สามารถเข้ามาทางนี้ได้นะคะจะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอ่ะนะก่อนที่จะไปคุยสายหน้าใหม่เออนะคะจากเพลงซึ้งๆเศร้าๆช้าๆกันไปแล้วเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าฟังเพลงสนุกๆนะคุณผู้ฟังเป็นการนำมาทำใหม่นะคะต้นฉบับคือพี่ยิ่งยงยอดบัวงามทำให้รักทำไมอ่ะทำไมโดยพี่โน้ตมหัศจรรย์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะจากชลบุรีสวัสดีค่ะ
2: อร่อยเก
1: ิน
2: เหมือนเด
1: ิ
2: ม
1: สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะพี่สมศรีจ้าอุ้ยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเบาเสียงวิทยุให้หนูแป๊บนึงได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: โอเคโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยจะให้หน
3: ูแฟนคุณสวย
1: ต้องขอบคุณมากค่ะพี่สมศรีกับหนูเราเคยคุยสายหน้ามากันแล้วหรือยังเอ่ย
3: ไม่เคยค
1: ่
3: ะ
1: ไม่เคยเลยวันนี้เป็นครั้งแรกด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามานะคะ
3: ตั้งคืนค่ะ
1: ขอบคุณค่ะแสดงว่านอนดึกนะ
3: นอนตีสองค่ะ
1: ว้านอนตีสองก็ฟังไปจนถึงน้องเมย์ด้วยเนาะ
3: ถึงน้องเมย
1: ์โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วปกติฟังอยู่ทางวิทยุใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี
3: ้ฟังวิทยุค่ะ
1: ฟังวิทยุอยู่แถวไหนของชลบุรีคะ
3: ชลบุรีบางพระ
1: อะไรนะคะ
3: บางพระ
1: อ๋อบางพระบางพระโอเคโอเคค่ะแล้วฟังช่วงกลางคืนอย่างเดียวเลยเหรอคะพี่สมศรี
3: ฟังคืนอย่างเดียวค่ะ
1: เป็นสมาคมคนนอนดึกเนอะโอเคค่ะได้เลยวันนี้ชลบุรีฝนตกไหมคะตอนนี
3: ้ไม่ตกค่ะ
1: ไม่มีเลยเหรอโอ้โหสงสัยมามมาอยู่ที่นี่หมดเลยมาอยู่ที่สพทหมดเลย
3: ร้อนเลยร้อน
1: โอ้ร้อนหรอนะเดี๋ยวรออีกนิดนึงเดี๋ยวฝนน่าจะกำลังเดินทางนะคะโอเควันนี้พี่สมศรีบอกว่าอยากฟังโบรักสีดำเหรอคะโอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
3: คือการชนิชาพิเศษคือเป็นผู้ใจ
1: รอค่ะมอบให้
3: น้องตาชนิชา
1: โอเคแล้วก็มอบให้ทุกๆคนนะ
3: ทุกๆคนเลยค
1: ่
3: ะ
1: ได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวหนูจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: จัดให้เลยนะคะสายชิวชิวใจกับโบรักสีดำสิริพรอภัยพงษ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่สมศรีจากชลบุรีนะคะแนะนำเพลงสนุกๆเนาะมาให้เราได้แบบโยกกันหน่อยนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนี้แหละนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านไหนค่ะที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็โทรมาจองสายได้เลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะรับอีก1สายแต่ว่าส่วนถ้าเกิดว่ามีเพลงพิเศษอื่นๆก็ฝากเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366นะคะทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ทางเพจนะคะที่ไลฟ์กันอยู่นะจ๊ะสวัสดีพี่ทองรวมค่ะพี่อัญชลีนะคะพี่กลา1บาทนะคะแล้วก็มีพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะบอกว่ารับชมแล้วก็รับฟังอยู่ทางบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่คนไม่สวยนะคะคุณแม่อรุณนะคะพี่อาทิตย์บอกสวัสดีน้องลูกตาลคนสวยฟังจากภูเก็ตนะคะทาง FM 101.5 อสมทค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุแล้วก็แวะเข้ามาทักทายผ่านทางเพจนะคะถ้าจะไม่รบกวนมากๆเนี่ยตันชอบมากเลยเหมือนเมื่อสักครู่นี้พี่อาทิตย์นะช่วยพิมพ์ว่าแบบว่าฟังอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นเลขเมกะเฮิร์ตซ์อะไรเนาะนะคะเผื่อว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังที่อุ๊ยอยากหาทางเมกะเฮิร์ตซ์ที่จังหวัดตัวเองในพื้นที่ตัวเองแต่ว่าหาไม่เจออะไรเนาะเผื่อเป็นการได้แชร์กันนะคะขอบพระคุณมากๆขอบคุณล่วงหน้าด้วยแล้วก็พี่ไกรสอนค่ะพี่อดิศักดิ์บอกหนุ่มอุบลคน

หนูดีจากปทุมนะคะน้องใบด้วยนะคะจากสมุทรปราการนะคะพี่จรูนหน้าแก้วค่ะทักทายเพิ่มเติมเข้ามาด้วยตอนนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะยังมิได้อ่านนะคะยังมิได้อ่าน SMS เลยมีใครมาละบ้างคุณแม่อรุณค่ะข้อความแรกเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็วงเล็บเนี่ยต้องอ่านในวงเล็บด้วยนะหนีดูหนูดีใช่ไหมบอกสวัสดีครับพี่ตาลนะคะขอเพลงไอ้อ้วนอกหักของพี่เออภิรักษ์ด้วยนะคะสิทธิ์ของเจ้าอ่างานจากพญายไหมไทยนะคะจากพี่คนโคราชนะคะขอบคุณครับแล้วก็ล่าสุดกลางดาวนะคะจากพี่วิภาด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆข้อความเลยนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชฝากเข้ามาค่ะงานจากพี่เอกชัยค่ะแม่ของเราจัดให้ในช่วงนี้เลยค่ะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะนี้ช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในวันนี้ก็โอ้โหฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำเนาะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็บางจังหวัดนะคะที่ได้คุยเมื่อสักครู่นี้อาจจะมีบ้างที่ฝนอาจจะไปไม่ถึงแต่ว่าเอางี้ละกันบรรยากาศรอบตัวเนี่ยนะคะในกรุงเทพมหานคร

เนี่ยฝนตกฉ่ำมากเขาเรียกจัดงานเพลงที่เข้ากับหน้าฝนแต่ไม่รู้ว่าเป็นฝนเดียวกันไหมนะงานจากนาตาลีศรีเพชรค่ะกับช่วงนี้ติดฝนทั้ง

0: นครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สรุปไม่ใช่ฝนที่ตกลงมาจากฟ้านะแต่เป็นน้องฝนนะนะติดฝนทั้งปีนะโอ้นะหลายๆคนคิดถึงเพลงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเราก็จะเก็บบรรยากาศความสนุกด้านหน้าเวทีนะคะจากคอนเสิร์ตนะคะที่เราจัดกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะในทุกๆงานเลยคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เผื่อว่าบางทีฟังสดๆนี่มันก็ได้อรรถรสไปอีกแบบเนาะคุณผู้ฟังได้ยินเสียงกรี๊ดหน้าเวทีอะไรเงี้ยนะคะแฟนๆร้องตามศิลปินด้วยอะไรด้วยมันก็นะสนุกไปอีกแบบนะคะได้อรรถรสนะนะ เป็นฟีลมันเป็นฟีลใช่ไหมฟีลสดๆเลยนะคะปีนี้เดี๋ยวมีอีกคุณผู้ฟังนะสำหรับกิจกรรมของเรานะเดี๋ยวติดตามกันได้เรื่อยๆเลยทุกชั่วโมงนี่แหละหรือว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียของทางรายการของเราด้วยนะคะที่เพจก็ได้นะคะหรือจะเป็นTikTokนะคะ IG Facebook นะคะทุกช่องทางนะคะ LTM FM 95นะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะคะทักทายเพิ่มเติมก่อนจะไปพักเบรกแล้วกันเนาะสวัสดีแม่น้องไงจะใครล่ะเอ้านี่เป็นคู่แข่งกับเสียนะพ่อเสียก็เป็นเสียงไงจะใครล่ะเหมือนกันนะสวัสดีพี่สวัสดนะคะพี่ฝันเล็กๆนะบอกว่าขอเพลงชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอจากทหารพรานจังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะส่งกำลังใจนะคะแล้วก็สวัสดีพี่จินดาพี่น้องนะพี่อัญชลีบอกอยากฟังอยู่พอดีเลยค่ะน้องลูกตาลเพราะมากเลยเพลงนี้เลยใช่ไหมคะติดฝนทั้งปีใช่ไหมแล้วก็มีใครเพิ่มเติมพี่หนุ่มเมืองคอนนะคะสวัสดีค่ะพี่สิริพักบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมีใครอีกพี่จรูนบอกว่าจังหวัดตากบ้านสนามบินใหม่นะคะทักทายเข้ามาแล้วก็พี่ชีวิตที่น่าเบื่อนะโอ้ยนะคะบอกเอาไปกอดหน่อยของพี่ตั๊กกระแตนะคะโอเคนะคะรับเรื่องนะคะรับเรื่องก่อน แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: พอลซา
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: สองงานเพลงนะคะที่ฝากเข้ามาจัดให้เลยนะคะที่จบไปกับไอ้อ้วนอกหักค่ะงานจากเอไมทองคำนะคะที่น้องหนูดีส่งมาทาง SMS ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธองานจากพี่มนแคนแก่นคูณนะคะจากพี่ๆทหารพรานนะคะที่นราธิวาสที่ส่งข้อความมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ส่งเพลงนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทหารทุกนายเลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงของมารีฮวาน่าให้เลยจันเจ้าเหอจบเพลงนี้พักกันสัก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังอากาศเย็นเย็นเลยล่ะแถวๆนี้แถวๆนี้นะคะโอเคนะกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสีผ้าค่ะในชั่วโมงนี้สายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่แสงนะ
4: ครับผม
3: โอเคเราคุยกันล่าสุดเมื่อไหร่นะเดือนที่แล้วไหมคะ
4: จำไม่ได้ครับ
3: เนาะเนาะสักพัก
4: คุยด้วยเหรอครับ
3: ฮะ
4: เป็นคุยเหรอครับ
3: ทำไมจะไม่เคยคะเคยคุณโทรมานี่คะ
4: จำไม่ได้ครับ
3: เฮ้ยจริงวะเนี่ยนี่โทรเบอร์เก่าเลยนะคะเนี่ยเบอร์ที่เคยฝากไว้
4: ใช่เบอร์นี้แหละครับ
3: โอเคเอาเป็นว่าอ่ะวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะสายหน้าใหม่ของเราในชั่วโมงที่สองนะ
4: ครับผม
3: นะคะพี่แสงโทรมาจากที่ไหนนะคะวันนี
4: ้จังหวัดตากครับ
3: จังหวัดตากนะคะฝนตกไหมล่ะ
4: คึมคึมแต่ไม่ตกครับ
3: ทุกวันอะไรนะ
4: คึมคึมทุกวันแต่ไม่ตกครับ
3: คึมคึมมาทุกวันทำทีท่าว่าเหมือนจะตกไม่ตกจะตกไม่ตกแต่ก็ไม่ตกใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: โอเค
4: ปล่อยนิด
3: อ๋อมีอยู่บ้างมีอยู่บ้างโอ้
4: ช่วงไม่ตายก็จะปล่อยปล่อย
3: โอเค
4: ก็จะปล่อยปล่อย
3: นะคะไปปล่อยไปปล่อยลงมาแล้วพี่แสงเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพร่างกายโอเค
4: โอเคครับ okay. แต่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อวาน
3: เอ้าอย่างไร
4: เป็นฝีในสมองไปผ่าตัดมาครับ
3: อ๋อแล้วก็ตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะแล้วกลับมาพักฟื้นที่บ้านเหรอคะ
4: พักฟื้นแล้วก็ให้ยามากิน
3: อ๋อ
4: แล้วเขาบอกจะไปให้ไปนอนอีกเดือนครึ่ง
3: ค่ะ
4: วันละ8ชั่วโมงให้ยาบอกว่าไม่นอนได้ไหมขอยากินดีกว่า
3: อืมอยากกลับมาอยู่ที่บ้านเนาะ
4: ครับ
3: ค่ะโอเคตอนนี้ก็อยู่บ้านแล้วก็ยังฟังตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาก็คือฟังลูกทุ่งมหานครตลอด
4: ฟังในโทรศัพท์ฟังไลน์ครับ
3: เออโอเคขอบคุณมากๆเลยวันนี้บอกว่าอยากฟังรักเริ่มโปรหรอ
4: ครับผม
3: ได้เลยค่ะแล้ว
4: ของวงเส้นเล็กอะ
3: อะไรนะ
4: ของวงเส้นเล็กอะ
3: ค่ะของวงเส้นเล็กแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
4: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วมอบให้คนหลังไมค์ด้วยแล้วก็มอบให้พี่ลูกตาลด้วย
3: พี่ลูกตาลด้วยได้เลย
4: ไม่รู้ว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องไม่รู
3: ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเจก็ได้ล่าสุดก็เป็นผู้จัดการด้วยนะคะเป็นหลายอย่างมากเหลือเกิน
4: ชอบเพลงพี่อีลูกตาลอยากจะขอเพลงพี่ลูกตาลแหละแต
3: ่จ๋าเพลงอะไรจ๋าเพลงอะไรจ๋าอยากฟังเพลงอะไรจ๋า
4: ก็มันน้อยใจอะไ
3: รอ๋อได้ก็เดี๋ยวรอบหน้านะรอบหน้าเนาะ
4: ครับ
3: ได้ค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังรักเติมโปรค่ะนะคะคุณแสงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพูดตามช้าๆเนาะ
4: ครับผม
3: ครับผมขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยห่อ
3: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ไอยราอาห่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: สุดยอดโอ้ยโอเคถ้าแบบนี้แสดงว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรง
4: ครับผม
3: โอเควันนี
4: ้ให้พี่ลูกตาลสุขภาพแข็งแรงกันค่ะ
3: ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้พี่แสงพักฟื้นนะคะแข็งแรงไวๆนะจ๊ะเดี๋ยวจัดงานเพลงให้เนาะ
4: ครับผมเห็นว่าจะไปแวะลำปางไม่ใช่หรอ
3: ยังไม่ได้แวะเอาเพลงไปแวะก่อนไงเมื่อวาน
4: ไปแวะหาพี่แคทไม่ใช่เหรอ
3: น่า
4: สิ
3: เออฟังอยู่ทุกวันเนาะโอเคขอบคุณมากๆนะ
4: ขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับดูสินะเราบอกแวะลำปางยังจำได้ อะไรค่ะในช่วงนี้นะคะน้องๆเรียกร้องมามากๆเลยบอกว่าขอพาเรทเพลงโจ๊ะโจ๊ะจึ้งๆเลยนะพี่ตาเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ตาไม่อยู่หนึ่งวันนะคะขอแบบเต้นๆเลยได้ไหมแล้วคือยังไงเต้นก็ต้องรู้ขึ้นเต้นอีกเนี่ยโห้ย เอาละค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวจัดเพลงสนุกๆให้เลยตามคำขอนะจ๊ะเริ่มต้นกับบนพาเรทกับเพลงนี้เลย

0: มา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้า
2: โอ้โหรองเท้าหายเต้นมากเต้นหน้าเวทีไงถอดรองเท้าไว้รองเท้าหายแล้วนะคะสนุกสนานกันนะคะจัดให้เลยนะคะกับตามคำขอนะคะเด็กๆบอกอยากฟังเพลงสนุกสนุกเอาให้เต้นกันแบบขาหลุดรองเท้าหรือข้างเดียวนะล่าสุดสิ่งงานเพลงสนุกสนุกนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นมากับรักเติมโปรเส้นเล็กนะคะแล้วก็ต่อด้วยจีบได้แฟนตายแล้วนะคะงานจากน้องยิ้มมาสยามค่ะแล้วก็มากันที่ปี้จนปนค่ะเอมหาหิงนะคะฟีเจอริ่งกับน้องบัวกมลทิพย์ใช่ไหมแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ต่อรอก่อนนะคะงานจากพี่บอลเชิญยิ้มนะคะฟีดกับโชคไทยรถแห่นั่นเองนะคะโอ้โหเป็นไงล่ะจัดให้เลยเห็นไหมล่ะตามใจคุณผู้ฟังอยู่แล้วนะคะอยากฟังเพลงอะไรฟีลลิ่งแบบไหนความรู้สึกไหนนะคะส่งเข้ามาเลยนะคะก็มีเวลาของเราตรงนี้นะ2ชั่วโมงนะคะก็จัดเต็มให้เลยเนาะนะสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะน้องหนูดียังเต้นไม่หยุดนะคะตามหารองเท้าอยู่นะจ๊ะกับน้องโบนัสด้วยนะคะสวัสดีน้องเต้ยนะจ๊ะแล้วก็พี่เดียวจรัญระโนดนะคะคุณแม่อรุณเต้นทันเด็กๆไหมจ๊ะแล้วก็พี่เจริญนะคะสวัสดีค่ะนะคะน้องแสงแวบมาทางไลฟ์ด้วยบอกขอบคุณครับพี่ลูกตาลนะคะยินดีมากๆแล้วก็มีพี่วิชัตนะพี่สัมพันธ์นะคะพี่อัมพลด้วยบอกยาวไปชั่วโมงที่2นะคะพี่สุภาพพี่สมบูรณ์นะคะพี่ทองรวมบอกยังอยู่นะคะแล้วก็สวัสดีพี่เล็กยินดีด้วยนะคะเพิ่งเข้ามานะคะพี่ฝันเล็กๆบอกว่าขอบคุณดีเจคนสวยจากทหารที่ปฏิบัติงานอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสำหรับเพลงที่จัดให้ไปเมื่อท้ายชั่วโมงแรกนะคะยินดีมากๆนะคะพี่สุชาตินะคะพี่ณรงค์รับฟังอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีพี่รื่นรมนะคะรับฟังตลอดเลยพี่บุญช่วยนะคะคุณแม่ธนชพรด้วยนะคะพี่น้องไก่นะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่ทักทายเข้ามาแล้วก็คุณแม่ธนวิชาบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่ก็พี่อุดรรถขยะบางนาด้วยขอบคุณทุกท่านเลยเอาละเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้จัดให้ต่อเลยแล้วกันนะคะน้องสาวนะคะส่ง SMS เข้ามาแล้วน้องโบนัสบอกว่าอยากเต้นต่ออีกสักเพลงนึงไปตามหารองเท้าก่อน ตามหาหนอนด้วยเนี่ยชิเมนเจอได้

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเพลงใหม่ในชั่วโมงนี้จ่อคิวฮิตกับงานเพลงของพี่หนุ่มมีซอค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงฝังใจนะคะคำร้องทำนองโดยมหาอามและเรียบเรียงโดยอาจารย์พรชัยทันทภาเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะไหนๆก็มาแบบนี้ละล่ะวัยรุ่นนะคะสนุกสนานกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะจากงานเพลงไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์แล้วกันนะคุณผู้ฟังตอนนี้อยู่ในฮิตที่18นะคะจากค่าย TMG Record แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยงานจากผีบ้าวพี่บ่าวีนะอยู่ในที่ที่2ค่ะกับเอาทีใบใจนะเอาทีใบใจไปจ้า

0: ิดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: สองผลงานเพลงนะคะที่จบไปกับบังเอิญมีหัวใจไผ่พงศธรนะคะฝากมาจากพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนค่ะแล้วก็ก่อนหน้านานหลายๆคนคิดถึงเอ็กอาสยามจัดให้เลยกับเพราะว่าคิดถึง
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะวันนี้นะคะมีงานเพลงฝากเข้ามานะบอกว่าฝนตกอีกแล้วนะคะก็ยังคงอยู่ในบรรยากาศแบบความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นหัวใจก็แล้วกันเนาะนะคะยามเมื่อฝนโปรยปรายนะคะฝากเข้ามาจากทางบ้านนะคะงานจากพี่ไก่พันนิภาก็เดี๋ยวจะให้เลยในช่วงนี้กับเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังคะนะคะดีเจลูกตาลชนิชาขออนุญาตลา1วันนะคะพรุ่งนี้มีไปร้องเพลงนะทำหลายชื่อจริงนะคะอายุน้อยร้อยอาชีพพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะคะเผื่อว่าใครคิดถึงอยากมาเจอกันช่วง 5:00 นนะคะก็มาเจอได้เลยนะคะไม่ได้ไปขอนแก่นนานๆโดนหลายละนะคะมืออื่นสิได้พอกันนะคะสำเนียงบ่ได้เนาะพรุ่งนี้เจอกันเอาไม่ใช่พรุ่งนี้เจอกันที่ขอนแก่นแต่พรุ่งนี้ไม่ได้มาจัดรายการนะคะยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์เนาะนะคะวันอาทิตย์ตอน 5:00 นนะคะรายการของเรากับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษใครคิดถึงเพลงเก่าๆอยากฟังเพลงแบบนะย้อนยุคย้อนวัยกันหน่อยก็มาเจอกันได้นะคะดีเจลูกตาลชนิชากับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

น3ผลงานเพลงจัดให้เรียบร้อยต้นชั่วโมงนะคะไอ้หนุ่มผมยาวค่ะจากสุรชัยสมบัติเจริญนะคะตามมาด้วยไอ้หนุ่มเครื่องไฟเสรีรุ่งสว่างและปิดท้ายด้วยไอ้หนุ่มชุมชนจากสอนสินชัยนะคะขวัญใจไทยบ้านนี่เองนะนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนน้องเมย์จัดให้แล้ว3ผลงานเพลงนะคะใครที่อยากจะฟังผลงานเพลงไหนชื่นชอบเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะเป็นเพลงที่อยู่ในจิตในใจหรือว่าเคยฟังจดหมายเหตุผลงานเพลงนี้แล้วแบบเอ้ยทำให้นึกถึงวันวานนึกถึงสมัยตอนเต้นโชว์บนเวทีโรงเรียนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยสามารถขอหรือแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านช่องทางหลายช่องทางมากๆแต่ว่าขอหลักๆก่อนนะเอาหลักๆนะคะก็คือกติกาของเรานะคะในการขอเพลงนะคะในช่วงของน้องเมย์เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าน้องเมย์เนี่ยจัดรายการเพียงแค่2ชั่วโมงนะคะดังนั้นผลงานเพลงที่จะขอแล้วแบบเปิดให้ได้เนี่ยมันเวลามันค่อนข้างกระชับนะคะถ้าเทียบกับพี่ๆที่เขาจัด3ชั่วโมงอะเนาะดังนั้นนะคะใครที่อยากจะฟังผลงานเพลงไหนแนะนำให้โทรศัพท์เข้ามานะคะโดยการนะย้ำก่อนนะก่อนที่จะยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยย้ำกับตัวเองก่อนว่า1สิ่งที่ฉันจะต้องบอกโคโปรแกรมนะคะหรือน้องเมซุกะพี่แป้งโกแป้งใจน้องกวางหรือใครก็ตามนะคะก็คือ1เลยเราจะต้องรู้ชื่อเพลงค่ะ2คือรู้ชื่อศิลปินค่ะนะคะและ3คือรู้ชื่อตัวเองค่ะเพราะว่าบางคนไม่รู้ชื่อตัวเองด้วยปวดหัวเลยนะแล้วก็4ค่ะรู้เบอร์โทรศัพท์ตัวเองที่จะต้องติดต่อกลับนะคะอย่าให้เบอร์คนอื่นมาเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาเที่ยงคืน16นาทีนะคะโทรไปเดี๋ยวเขาจะด่าบุพการีหนูเอานะคะดังนั้นช่วยรบกวนนิดนึงนะจ๊ะให้เบอร์โทรที่ถูกต้องนะคะเพราะวันนั้นไปปลุกคุณเตยมาแล้วนะแล้วคุณเตยก็งงว่าใครโทรมานะคะดังนั้นก็แบบไม่เป็นไรนะเอาแค่พวกเราที่ฟังชาวลูกทุ่งมหานครตรงนี้ก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่คือ16นาทีอยู่กับเมธิชารับช่องต่อจากพี่ลูกตาชนทิชานะคะทักทาย Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศรวมถึง Facebook Live Fanpage LTMFM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: อนนะคะรวมถึง TikTok ด้วยนะคะวันนี้เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นฟังเพลงนะคะจะเน้นไปที่ทางวิทยุและแอปพลิเคชันสีฟ้านะคะก็คือ Facebook Live Fanpage แต่ถ้าสมมุติอยากจะพูดคุยกันตลอดทั้งชั่วโมงให้มาที่ TikTok นะคะก็จะเข้ามาพิมพ์ว่าเมธิชาเนี่ยก็จะเข้ามาพูดคุยได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นมีหลักๆ3ช่องทางอีก1ช่องทางที่จะบวกคะแนนให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบให้มาติดชาร์ตนะคะก็สามารถโหวตให้ลูกชายลูกสาวของคุณนะคะอย่างแบบว่าหนุ่มไรอันกับบินดิตเนี่ยเห็นมั้ยลูกชายแห่งชาตินะคะแม่ๆก็จะขอมาเยอะมากๆเลยผ่านช่องทางข้อความนะคะ SMS 4689400นะคะก็พิมพ์ชื่อนะคะชื่อศิลปินชื่อเพลงอย่างเงี้ยนะนะคะแล้วก็ส่งมาหรืออาจจะมีข้อความก็ได้นะพิมพ์ข้อความมาว่ามอบให้ใครเป็นพิเศษอันเนี้ยนักจัดรายการจะบอกให้ได้พูดให้ได้โดยที่คุณไม่ต้องได้ใส่หน้าไมค์ก็นักจัดรายการก็จะพูดเลยว่าขอเพลงกลางดาวไรอันกับบัณฑิตมอบให้แม่จุดๆๆจังหวัดนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันเนี้ยพิมพ์มาได้เลยนะคะส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะอ่ะ1ผลงานเพลง3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้ไปแล้วเป็นแบบไอ้หนุ่มผมยาวไอ้หนุ่มเครื่องไฟไอ้หนุ่มชุมชนอีกสักไอ้หนุ่มแล้วกันนะไอ้หนุ่มเรืออวนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลหิวใจนะคะรอสายยูนมีน้องเมสุกะรอรับสายนะคะส่วนพี่ต่อยเพชรบุรีจ้าถ้าฟังเสียงนี้อยู่เปลี่ยนเพลงได้แล้วค่ะโทรมาอยากได้สายหน้าใหม่แต่ขอเพลงเดิมตลอดเลยพี่อ้อมสุราษฎร์นี่ถือว่าช่วงนี้เป็นการขอเพลงเพื่อโหวตเพลงให้พี่ลูกตาลเนาะนะคะมีขอเพลงใครมาอะไรยังไงก็ส่งกันเข้ามาได้เลยเรื่อยๆนะจ๊ะตอนนี
1: ้น้องแดงเรือผีคางล่มอยู่เกาะห้วยหนูนองพอล่มเงียบผีต้องแค่พาเรือข้ามเป็ดรัดลามึกผีน้องแดงสั่งตอนนี้ผีทำฝากไปกับเรือวอแล้วให้น้อง

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งซ้ายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: ยุ่งกับดีเจที่เสียงหวานทรมานหนุ่มพ่อห้างทั่วประเทศ
1: สวัสดีค่ะแหมมาเป็นภาษาอะไรนะเขมรหร
2: ออะครับสวัสดีภาษาบุรีรัมย์ครับภาษาบุรีร
1: ัมย์เขาเรียกว่าภาษาอะไรคะ
2: ภาษาเขมรครับภาษาแถวเขตบุรีรัมย์ศรีสะเกษเนี่ยมีพูดได้3ภาษาครับ
1: แล้วถ้าเขาบอกว่าอุ้ยคนไทยพูดภาษาเขมรเธอนั่นแหละมีรากเหง้ามาจากเขมรจะบอกเขาว่าอะไรคะ
2: ไหน
1: มีพี่คนนึงเขาพูดภาษาเขมรแล้วเขามันมีคนเขมรบอกว่าการที่คนไทยพูดภาษาเขมรได้ก็เพราะว่าเป็นภาษาพ่อภาษาแม่คนไทยก็เลยพูดได
2: ้ครับครับ
1: เราใช่คนเขมรไหมคะ
2: ไม่โง่ก็เขมรก็ไม่ใช่บักเขมรทางไงคุณศิลป์นะไม่ใช
1: ่
2: ก็ปู่ย่าตายายก็เด็กๆเรียนทุกวันเนี่ยพูดภาษาเขมรกับเด็กๆอ่ะฟังไม่ออกนะว่าปู่พูดอะไรนะว่าอะไรนะทุกวันเนี่ยฟังไม่ออกเลยนะถ้าพูดเรียกว่าเนี่ยยับช้อนให้ปูหน่อยอะไรช้อนช้อนกินข้าวนะ
1: ขอว่าประมาณว่าหยิบช้อนให้หน่อยอย่างเงี้ย
2: นะว่าหยิบช้อนให้หน่อยว่าปูว่าอะไรนะโอ้พูดภาษากลางสิภาษาไทยน่ะ
1: ไม่เอาดีกว่าไม่เรียนดีกว่า
2: ทุกวันเนี่ยเด็กนักเรียนนะเด็กยังฟังยังพูดไม่ได้เลยเนี่ยครับครับ
1: ดีแล้วค่ะพูดภาษาไทยดีกว่า
2: ครับพูดภาษาไทยครับ
1: มาแนะนำตัวเองหน่อยชื่ออะไรจ๊ะ
2: เด็กชายปัญญาครับเด็กชายปัญญาขนานรำครับ
1: ค่ะจากบุรีรัมย์เนาะ
2: ครับครับ
1: ตอนนี้สถานการณ์บุรีรัมย์เป็นยังไงบ้าง
2: อู้เมื่อตอนประมาณ5โมงเลยอู้ฝนตกมาอย่างงามเลยอุตส่าห์ดีใจ
1: อ้าวดีเหรอคะชอบให้ฝนตกหรือว่าไม่ชอบ
2: อู้ก็ชอบเลยถ้าไม่มีฝนตกจะได้ใส่ปุ๋ยเหรออ
1: ้าวเหรอบางพื้นที่เขาไม่ชอบให้ฝนตกเพราะเขาตัดยางไม่ได้ไง
2: เอาอันนั้นก็ธรรมชาติแล้วก็ประเพณีเนี่ย
1: สลับกันสลับกัน
2: อะไรนะปลูกยางได้เหมือนเขาก็จะทำทั้ง3อย่างเลยมันปลูกไม่ได้ทางแถวๆนี่น่ะ
1: มันก็เป็นแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ดินนะเนาะว่ามันเหมาะกับอะไรไม่เหมาะกับอะไร
2: ทางต้นทุเรียนซื้อมาลังต้นละ100ต้นละ50ต้นละ200มาเม็ดนึงไปแล้วไม่เหลือ
1: แล้วนี่ปลูกอะไรอะคะ
2: ต้นนี้ปรับพื้นที่สภาพนาประมาณ3งานนี้ยังไม่ได้ลงอะไรเลย
1: อ๋อคือยังปรับหน้าดินอยู
2: ่เกี่ยวขยาให้บัวไม่มีเวลาไปปลูกอะอันจริงก็ชอบปลูกเลยลูกค้าวัวถามหาอยู่นู้ปีนี้ไม่ได้กินทั่วกินแกงของท่านมหาเลย
1: อ๋อแล้วตอนนี้ก็คือเลี้ยงวัวด้วย
2: วัวอย่างเดียว
1: กี่ตัวคะ
2: วัว20ตัวตอนนี้20ตัวแล้วครับ
1: มีตัวเด็ดๆไหมมีตัวเด็ดๆนิสัยแปลกๆอย่างเงี้ยมีไหม
2: ผมก็อยากได้เหมือนกันเลยไอ้ที่วัวดูในคลิปอะที่วัวไม่รู้ว่าทำ AI หรือเปล่าไอ้วัวแคระ
1: นั่นเหรออ
2: ยากได้จริงๆเลย
1: อ๋อคือเห็นแล้วก็อยากได้แต่เรายังไม่มีแบบนั้น
2: อยากได้อยากได้เหมือนกันเลยวัวเฟสก็มีเตะๆเราไม่มีเฟสตอนเลี้ยงด้วยกันเนี่ยเขามีเฟสเลยเขาขายได้ราคาแพงนะวัวเฟส
1: ค่ะเราเคยคุยกันมาก่อนไหมคะเนี่ย
2: โอ้โหตั้งแต่นู้นยุคไอ้พบดร.โสภัทรนาสวัสดิ์มานู่นช่วงนั้นเลยได้คุย
1: โอ้ยยุคดร.โสภัทร
2: กลับนั่นแหละ
1: เอาเกือบจะเป็นดร.ไปก่อนได้ไหมตอนนี้ยังไม่เป็นดร.เลยหนูเนี่ย
2: เลย
1: ใช่
2: เดี๋ยวก็ได้เป็นแล้ว
1: ยังเลยดรอปไว้ก่อนแล้วเนี่ยตอนนี้ทำไม่ไหวทำงานเยอะ
2: ครับเดี๋ยวพบไว้พ้นให้พบด้วยได้ไหมครับเนี่ย
1: คะ
2: เขาอวยพรให้ป๊อปวันนั้นที่เมื่อผมไปเมื่อเดือนเมษาปี68น่ะผมเอามะม่วงประมาณ40กิโลเลยไปนั่งรอจนเกือบ3ชั่วโมงอ่ะยามรู้ดีวันนั้นน่ะผมไปภูมิธุระแต่ไปก็ได้แต่กราบพระภูมิเจ้าที่บนบานว่าขอสิ่งที่ผมคิดว่าที่สิ่งที่ไอ้ป๊อปแนะนำตอนนั้นน่ะผมจะไม่ลืมพระคุณเลยถ้าคดีพลิกผมจะเอาไอ้ป๊อปมาให้ดูจะเรียงดูลิเกดูบรรทึมดูโมลำเลยถ้าคดีพลิกนะ
1: ค่ะ
2: เรื่องที่นา12ไร่2งานก็มีไอ้ป๊อปแหละแนะนำว่าผมตาสว่างจนเอาเอกสารมาได้ 99% น่ะ
1: ค ค่ะ
2: ใช่ตั้งทนายได้วันไหนคือว่า 100%
1: เออ
2: เออเนี่ยผมตกเป็นจำเลยมา5ปี60ถึง65
1: โอ้โห
2: วันนั้นน่ะโทรโอเคาหน้าไมค์ดีเจดุ้งไม่ให้โอกว่าเป็นอันตรายผมอยากจะโอกอีกรอบนึงเลย
1: แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะจริงๆปกติเนี่ยการออกอากาศเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่ามันมีกฎชุมชนกฎของกสทช.กฎหมายมันมีกำกับไว้อยู่เนาะ
2: ผมจะพูดเรื่องจริงไง
1: อ๋อมันถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวก็ไม่ควรพูดออกอากาศค่ะนั่นแหละแต่ว่าถ้าอย่างไอ้ป๊อปหรืออะไรเงี้ยมันก็จะ
2: เป็นเรื่องที่นาเขาทำชนูดทับชนูดผมอ่ะ
1: อันนี้เราต้องให้จบสิ้นสุดคดีแล้วหรือยัง
2: ยัง
1: ถ้ายังพูดไม่ได้
2: ครับ10 ปี นี่มันปีสุดท้ายแล้ว
1: นั่นน่ะสิถ้ายังก็ยังพูดไม่ได้เพราะว่าศาลยังไม่ตัดสินเนาะเรายังไม่สามารถใช้สื่อในตรงนี้ได้แบบสักทีเดียวว
2: ันนั้นคุณเบงปัดคมให้ผมไปร้องทุกข์กับตำรวจนะ
1: ค่ะ
2: วันนั้นนะ
1: มันก็คงเป็นเรื่องของการแนะนำในเรื่องข้อกฎหมายแต่อันนี้ต้องบอกตรงๆนะว่าน้องเมย์อาจจะไม่ได้มีความรู้พิเศษอาจจะต้องแบบว่าเอ้ยอ่ะแล้วแบบเฮ้ยพอถามเรื่องราวแล้วถึงจะไปถามเพื่อนได้แต่ว่าอันเนี้ยก็รู้สึกว่าไม่ได้ถนัดด้านนี้จริงๆเนาะเรามาว่าเรื่องที่เราถนัดก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: มาผลงานเพลงวันนี้แนะนำเพลงอะไรดีคะ
2: เพลงนั้นเลยครับไม่ได้จะชูแต่พูดรู้เยอะ
1: ทำไมล่ะทำไมเป็นเพลงนี้ล่ะ
2: ชอบเนื้อหาเพลงชอบ
1: ส่วนตัวเหรอคะแล้วเราเป็นคนเจ้าชู้ไหมคะแล้วเราเป็นคนเจ้าชู้
2: เวลาไปดูกันดื่มเขาร้องว่ารถเฮรถอะไรร้องอะไรผมจะให้จะขอเพลงนี้เลยถ้าใครร้องเพลงนี้ได้เดี๋ยวจะให้50 บาท
1: แล้วเขาร้องได้ไหมไม่ได
2: ้ร้องได้บุกร้องอ่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เคยเห็นคนเอาไปร้องอยู่แต่ก็
2: เขาร้องเพื่อพวกรถเฮพวกนักเล่นกันดื่มอะไร
1: หรอโอเควันหลังถ้ามีคนร้องให้ฟังนี่ก็อย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้ด้วยนะ
2: กูจะทำเป็นขนาดเปิดดูอยากดูจนเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเปิดไม่เป็น
1: มาอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะคะผลงานจากทิชาสกายพาร์คเนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ไอ้ป๊อปนั่นแหละพิเศษครับกับดีดีเจอะไรจุ๊กเจนครับ
1: แต่พี่รู้ใช่ไหมว่าพี่ป๊อปเขาเสียชีวิตแล้วเนาะ
2: เขาให้ข้อมูลผมปี65น่ะไม่กี่เดือนเลยเข้าโรงพยาบาลน่ะคิดดูสิ
1: รู้แล้วเนาะรู้แล้วเนาะโอเคได้เลยประมาณนี้เดี๋ยวน้องเมย์จัดให้ค่ะขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะนะคะผลงานเพลงไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะเอาจริงๆหนูเขินอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปฟังผลงานเพลงนี้กันค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่ทำงานนะคะแล้วรู้สึกว่าเหงื่อมันไหลใครมันย้อยมันโอ้ยมันไม่ค่อยสดชื่นมันไม่ค่อยรื่นรมมันไม่กลิ่นตัวมันแบบไม่สบายใจอ่ะนะคะแนะนำเลยซุกสกินนะคะเป็นสบู่สมุนไพรนะคะที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดเลยนะคุณผู้ฟังเยอะมากนะคะช่วยในเรื่องของความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะทั่วร่างกายล้างหน้าก็ได้สระผมก็ดีเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะๆอันนี้ชอบมากนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมแบบอโรมาดอกไม้ไทยวันนั้นแอบไปดมสดชื่นจริงนะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อนทั้งหมด3แพ็คเลยนะแถมฟรีนะคะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรอีก8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นโหเยอะมากนะคะราคานี้ราคาดีราคาเดียวพิเศษเลย999บาทแบงค์เทานะคะแบงค์เทา1ใบเทามีทอนค่าส่งค่ะและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ที่แอดช็อปมาเนียนะคะพิมพ์แอดตัว A ม้วนๆน่ะนั่นแหละแล้วก็ SHOP Shop ที่แปลว่าร้านค้านะคะแล้วก็ MANIA มาเนียนะจ๊ะก็พิมพ์ไปได้สั่งซื้อของได้เยอะแยะมากมายอ่ะจัดไป
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้นะคะมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่อง

0: ข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมที่ชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

บไปแล้วนะคะผลงานเพลงนี้จีบได้แฟนตายแล้วนะคะผลงานจากพี่ยิ้มอาสยามนะคะช่วงนี้แบบเห็นไปโฟกัสกับการตีบงตีแบตด้วยเหมือนกันว่าไม่ชวนน้องนุ่งมั่งเลยนะมีแต่บอกว่างๆเจอกันว่างๆเ

เจอกันเมื่อวานไปเที่ยวด้วยกันไม่เคยไม่เคยได้ไปอ่ะช่วงนี้นะคะกอดตัวเองแน่นๆแล้วบอกกับตัวเองด้วยนะว่าอย่าประเมินค่าตัวเองต่ำจนเกินไปบางครั้งคุณอาจจะมีความสามารถมากกว่านั้นอย่าประเมินค่าตัวเองตามที่คนอื่นเขาพูดนะคะเราใช้ชีวิตส่วนตัวของเราเนี่ยบางครั้งเราก็ใช้จนเคยชินเนาะใช้มากไปนานไปบางครั้งนะคะเราก็ไปฟังคนอื่นมากจนเกินไปจนเราไปกดขี่ความสามารถของตัวเองซึ่งเชื่อเถอะว่ามนุษย์เราอ่ะไม่ปล่อยให้ตัวเองแบบย่ำแย่จนแบบสุดทางขนาดนั้นหรอกนะมันจะต้องมีการดิ้นรนนะคะอย่างน้อยเนี่ยเรามีโอกาสเยอะแยะยิ่งสมัยนี้ยุคมันเปลี่ยนไปนะถึงคนจะบอกว่ายุคมันเปลี่ยนไปมันโอ้ยสิ่งที่ดีมันโอ้ยมันแทบจะหาไม่ได้เลยข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจไม่ดีแต่เชื่อไหมว่าในช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยอะอย่างช่วงโควิดอะเห็นไหมทุกคนบ่นหมดนะคะว่าไม่มีงานตกงานโดนแคนเซิลงานช่วงนั้นน้องเมย์ก็เปลี่ยนงานเหมือนกันจากนักร้องไปเป็นคนขายวุ้นกะทินะคะก็ส่งของออนไลน์ขายอย่างเงี้ยทำอาหารขายนะคะก็

ส่งช่วงนั้นคนไม่ออกจากบ้านไม่ไปซื้อของเขาก็ซื้อออนไลน์กันใช่ไหมช่วงนั้นโอ้ยยิ่งวันแม่นะน้องเมย์ขายแบบกําไรแบบคูณอ่ะเออแป๊บเดียวคืนทุนแล้วอ่ะนะคะหรือว่ามีเพื่อนๆศิลปินหลายๆคนก็ไปขายครีมขายอะไรที่มันดูแลสุขภาพนู่นนี่นั่นนะมีเพื่อนน้องเมย์คนหนึ่งเขาปรับตัวด้วยการขายไอ้เนี่ยอะไรนะสเปรย์แอลกอฮอล์เออนั่นแหละเชื่อไหมว่าเดือนแรกนะคะทำกำไรไป3 ล้านบาทอ่ะเออเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงทุกอย่างที่มันเป็นวิกฤตเนี่ยเราก็ต้องมองให้มันเป็นโอกาสให้ได้ในวิกฤตเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างที่มันแบบเข้ามาแทนที่เมื่อก่อนคนไทยอาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้อะไรสื่อออนไลน์เลยเลยแต่เชื่อไหมว่าช่วงโควิดทุกคนสแกนเงินเป็นหมดเลยจ้าจากที่ทําไม่ได้คุณพ่อคุณแม่น้องเมย์เมื่อก่อนไม่เอาเลยเรื่องการสแกนเงินไม่เอาเลยนะแบบทําไม่เป็นไม่เล่นไม่เอาไม่โหลดแอปไม่อะไรทั้งนั้นแต่พอช่วงโควิดมันจําเป็นเนาะเพราะว่าบังคับว่าจะไม่รับเงินสดกันเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดโรคง่ายใช่ไหมสแกนมันจะไม่ไปโดนกันไม่สัมผัสกันแล้วเงินเนี่ยมันก็จะไม่กระจายโรคเออตอนนั้นคนไทยก็นะมันเป็นความเป็นความตายเห็นไหมทุกคนมีการปรับตัวดังนั้นนะคะคุณก็ต้องปรับตัวให้ได้เหมือนกันดังนั้นน้องเมย์ถึงบอกว่ารักตัวเองมากๆเนี่ยบางครั้งมันจะทำให้ตัวเองอะรู้สึกว่าจะต้องพัฒนาตัวเองในทุกๆวันอะไรที่มันจะเป็นผลทางที่เราจะดิ้นรนอยู่ต่อได้นั่นอะทำไปเถอะค่ะนะคะอ่ะสาระดีๆนะจ๊ะช่วงนี้นี่ฝนตกโปรยๆฝนตกเพียงปร่างฝนตกแล้วฝนตกอีกกระหน่ำในบางพื้นที่ดังนั้นนะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนถูกฟ้าผ่าค่ะซึ่งไม่นานมานี้เนาะมันมีการที่โดนฟ้าผ่าจากการที่เล่นฟุตบอลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หลากหลายความผิดด้วยนะ1คือเราไปเล่นในช่วงเวลานั้น2คือมันไม่มีการหยุดการเล่นการแข่งขันน่ะบางครั้งผู้ที่เป็นเจ้าของสนามอาจจะต้องประเมินสถานการณ์นิดนึงว่าเออช่วงนี้การแข่งขันมันจะต้องเบรกก่อนเพราะว่าต่างประเทศเขาซีเรียสมากนะถ้าฝนตกฝนปล่อยเนี่ยเขาหยุดทันทีนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงอันตรายเรื่องพวกนี้มากๆมันเป็นนาทีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้ไว้ก่อนไม่ต้องเจอก็ได้รู้ไว้ก่อนนะเผื่อเจอมันจะได้ทำได้เท่านั้นเองนะคะการป้องกันฟ้าผ่าระหว่างการเข้าช่วยเวลาที่เราเจอแล้วอุ้ยเปรี้ยงมาแล้วอุ้ยทำไงล่ะนะคะเราประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยก่อนทุกครั้งของกู้ภัยจะถูกสอนเสมอว่าอย่าลงไปช่วยเด็ดขาดถ้าตัวเองไม่ปลอดภัยนะคะหนึ่งเขาเรียกว่าซีนเซฟซีนต้องเซฟทุกที่รอบตัวเราต้องเซฟนะคะมีรถก็ต้องระวังรถมีไฟฟ้าก็ต้องระวังไฟฟ้ามีควันไฟน้ำมันแก๊สเราต้องระวังให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการฟ้าผ่าเกิดขึ้นประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยก่อนสังเกตบริเวณรอบๆนะคะที่เกิดเหตุว่ามีอะไรที่เสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าอีกหรือไม่นะการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าช่วยเหลือนะคะ1คืองดใช้โทรศัพท์ค่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใครที่จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่หรืออะไรก็ตามนู่นไปอยู่ในร่มส่วนใครที่เป็นผู้ช่วยเหลือนะคะ1ก็คือถอดเครื่องประดับที่เป็นโลหะนำไฟฟ้าออกก่อนที่จะวิ่งออกไปนั่นน่ะเออเพราะว่าเวลาที่คนที่ถูกฟ้าผ่าส่วนใหญ่เขาจะอยู่กลางแจ้งถูกไหมหรือว่าแบบอยู่ในมุมที่มันฟ้าผ่าได้อะดังนั้นคนที่จะช่วยเหลือคนที่จะโทรศัพท์ไปอยู่ในร่มไปอยู่ในที่ที่มันฟ้าผ่าไม่ได้นะคะส่วนอีกคนนึงถอดโลหะถอดอะไรออกก่อนนะคะไม่สัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะแต่ถ้าถามว่าเอ้ยแล้วมันจะต้องแจ้งรถอะต้องแจ้งรถพยาบาลทำไงอะลากเขาเข้ามาก่อนลากเขาเข้ามาก่อนนะคะไม่สัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะเลยจักรยานรถยนต์รั้วโลหะเสาไอ้พวกสายฟงสายไฟอะไรแปลกๆที่มันแบบห้อยๆมาไม่พยุงตัวไปกับตรงนั้นนะคะไม่อยู่ใกล้วัตถุความที่มีความสูงเช่นต้นไม้เสาไฟฟ้าอย่างเงี้ยไม่เอาอะไรที่มันสูงๆขึ้นไปเป็นยอดๆอ่ะไม่เอานะคะลดการสัมผัสพื้นดินให้น้อยที่สุดหากเป็นไปได้ให้นั่งยองๆค่ะเท้าชิดก้มหน้ากอดเข่าหาแผ่นยางหรือว่ากระเป๋าสะพายหลังมาเออมาใช้ในการเหยียบเพื่ออะไรเพื่อมันไม่ให้แบบไฟมันทะลุฟึ๊บผ่านตัวเราออกไปนึกออกไหมอ่ะดังนั้นการช่วยเหลือของคนที่แบบพอเจอสถานการณ์นี้นะคะ1เลยโทร1669จำเบอร์ให้แม่นคุณผู้ฟังเบอร์นี้จำให้แม่นนะคะอีกเบอร์หนึ่งคืออะไร1418นะคะปอเต็กตึ๊งนะสังเกตประเมินความเสี่ยงนะคะการถูกฟ้าผ่าซ้ำควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะผู้ที่ถูกฟ้าผ่าเนี่ยไปปฐมพยาบาลในที่ปลอดภัยนะคะป้องกันการถูกฟ้าผ่าซ้ำนะสามารถจับตัวผู้
ผู้ที่ถูกฟ้าผ่าได้ไหมจับตัวได้นะคะเพราะว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าลงเหลืออยู่ในตัวเขาแล้วมันไม่เหมือนไฟดูดที่

0: บ้านอ่ะมันไม่เหมือนกันคือฟ้าผ่าเนี่ยมันดูดปั๊บมันฟึบลงพื้นดินไปเลยนะคะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยมันยังอยู่ในตัวเพราะว่าตัวเขายังเป็นตัวนำผ่านกระแสไฟอยู่นะดังนั้นเราสามารถแตะตัวเขาได้นะคะมันไม่ใช่ไฟดูดที่บ้านนะดูด้วยนะว่าเขาถูกไฟดูดจากอะไรนะคะประเมินการบาดเจ็บแล้วก็ปฐมพยาบาลค่ะถ้าหมดสติไม่หายใจหรือหายใจเฮือกเป็นยังไงหายใจเหมือนปลาช็อกน้ำอ่ะพะงาบอ่ะวับอย่างนั้นแหละปั๊มได้เลยทำ CPR ได้เลยนะคะทำ CPR ทำยังไงแขนตึงนะคะยกตัวขึ้นสูงคุกเข่าลงไปข้างๆตัวลำตัวของผู้ป่วยเนาะก็กดลงไประหว่างกลางนะคะมันจะเป็นกระดูกที่ไม่ใช่ซี่โครงนะหัวใจเราอ่ะอยู่ตรงกลางนะคะไม่ได้อยู่ทางซ้ายเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราจะถูกสอนว่าหัวใจข้างซ้ายใช่ไหมแต่จริงๆการ CPR นะคะปั๊มตรงกลางกึ่งกลางอกเวลาเรากดไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอะข้างๆมันจะเป็นซี่โครงถูกไหมไอ้ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกระดูกหนาๆใหญ่ๆมีสเปซหน่อยมันจะมีพื้นที่หน่อยกดไปแล้วมันเจ็บๆอะตรงนั้นแหละนะคะลองกดดูสิกดที่กลางหน้าอกตัวเองนะคะลากจากกึ่งกลางจักระแล้มาลากจากจักระแล้นะคะแล้วลองเอาฝ่ามือกดดูนั่นแหละตรงนั้นแหละนะปั๊มไปนะคะก็นับ1และ2และ3และ4แบบนี้นะมีจังหวะจะโครนนะคะสุกันเธอเราประมาณนี้แต่ว่าอย่าลืมโทร1669ให้เขามาช่วยด้วยนะไม่ใช่ว่าปั๊มไปแล้วไม่มีคนเปลี่ยนนะคะก็ต้องสลับสับเปลี่ยนกันด้วยอ่ะช่วงนี้นะคะประมาณนี้ละกันเนาะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติด้วยเพราะว่าจริงๆภัยธรรมชาติส่วนใหญ่ก็มาจากมนุษย์สร้างนะคะแต่ว่าฟ้าผ่านี่มันสุดวิสัยจริงๆแต่ก็ต้องเรียนรู้เอาไว้นะคะเผื่อกันไว้ดีกว่าแก้ไปกันต่อที่ช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่เดี๋ยวเบรกกันสักครู่1ชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชาพร้อมกับ1สายหน้าใหม่ที่ตอนนี้ยังว่างมากๆนะคะเพราะว่าขออนุญาตตัดคนที่เคยคุยแล้วในช่วงเดือนนี้แล้วก็ตัดคนที่ขอเพลงซ้ำมานะคะดังนั้นตอนนี้สายยังว่างโทรเข้ามาได้เลยค่ะ022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ็ดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่สองนะคะอะไรนะพี่แป้งบอกว่าสภาพสิ้นหวังมากเลยนะสองเมย์น่ะสภาพไม่ไหวแล้วและสภาพควรนอนมากอ่ะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กหญิงอะไรคะ
3: พี่โสภาค่ะ
0: พี่โสภานะตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ย
3: อยู่สุราษฎร์ค่ะ
0: สุราษฎร์ธานีนะคะทำอะไรอยู่คะ
3: กรีดยางค่ะ
0: กรีดยางเมื่อกี้มีพี่เขาบอกว่าอะไรนะฝนตกอะชอบแต่พวกเราไม่ชอบเนาะ
3: ใช่ค่ะใช
0: ่เออนะบางคนเขาก็บอกว่าดีไงเป็นลูกจ้างบางทีแบบว่าถ้าได้รายเดือนมีไหมอะตัดยางเนี่ย
3: ไม่มีค่ะ
0: มีแต่รายวันใช่ไหมต้องได้ต้องมีงานเท่านั้นถึงจะมีเงิน
3: ใช่ค่ะใช
0: ่อันนั้นนี่กรีดอยู่กับใครอะคะ
3: กรีดอยู่คนเดียวค่ะ
0: จริงๆเขาเรียกว่าการตัดยางหรือการกรีดยาง
3: แล้วแต่พื้นที่ค่ะ
0: มันต่างกันยังไงคะ
3: มันเป็นตัดจากต้นนะคะ
0: อ๋อบางคนเขาก็เรียกตัดบางคนเขาก็เรียกกรีด
3: ใช่ค่ะ
0: เรียกโคนได้ไหม
3: ได
0: ้อ๋อเราไม่โคนนะเราไม่โคนเราแค่ตัด
3: มันเป็นอีกยาชื่อมะแรง
0: หนูอยากรู้ว่าเวลากรีดแล้วอ่ะกรีดต้นนี้แล้วอ่ะพรุ่งนี้มันก็กลับมากรีดใหม่ได้ใช่ไหม
3: ใช่จ้ะ
0: แล้วมันก็จะไหลมาเรื่อยๆอย่างนี้ตลอดเลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะมันก็ไหลปกติแบบนี้เลยค่ะ
0: หรอคือหนึ่งต้นเนี่ยสามารถอยู่ได้นานกี่ปีคะ
3: ก็เป็น30 ปีเลยนะ
0: แล้วก็เราก็สามารถตัดได้อย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะ
3: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วเรากรีดที่เดิมไหมคะหรือว่าวันถัดไปก็หามุมอื่น
3: ไม่ได้ค่ะกรีดอยู่ที่เดิม
0: หรอ
3: ใช่ค่ะ
0: ป้าเตโทแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราต้องกรีดตรงนั้นน่ะ
3: มันเราเบรกหน้ายางไว้แล้วไงคะ
0: ไม่รู้ละ อันนี้ไม่รู้ละเออสงสัยเฉยว่าเราเอ๊ะมันแบบไปตัดตรงอื่นมันไม่ได้เหรอ
3: มันก็ได้นะแต่ต้องให้แม่ยางหมดไปก่อน
0: เหมือนเรานำร่องไว้
3: ใช่แล้ว
0: ว่าเดี๋ยวมันจะออกตรงนี้แหละ
3: มันจะต้องติดตรงนี้อะค่ะ
0: ไม่รู้เลยไม่มีความรู้เลยจริงๆแบบอยากไปยืนดูมากเลยแบบอยากเห็นเลยอะอยากไปเป็นสาวสวนยางสักวันนึง
3: อ๋อมาเลยค่ะมาเที่ยวทางใต
0: ้มีบ้านไหนทำโฮมสเตย์ไหมคะเดี๋ยวจะไป จะไปลองกรีดยางดูสักวันเอออยากรู้อ่ะ
3: เออว่าเหมือนภาคเหนือภาคอีสานเขาก็มีนะมีทุกภาคแล้วตอนนี้กรีดยาง
0: นั่นน่ะสิแต่ปกติภาคเหนือเขาจะมีอะไรนะเป็นโฮมสเตย์ไปเก็บอะไรนะเก็บชาใช่ป่ะเก็บใบชาเออแบบไปเที่ยวดอยไปเก็บใบชาไปอะไรเงี้ยไปโฮมสเตย์มันมีแบบนั้นเออภาคใต้เขามีไหมแบบโฮมสเตย์ให้ไปอยู่กับบ้านกับสวนแล้วก็ไปหัดกรีดยางอะไรเง
3: ี้
0: ย
3: มันต้องมีชุดกรีดยางเป็นส่วนตัวค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเหรอ
3: ใช่มีกรีดยางด้วย
0: เอ้าถ้าทำเป็นแล้วสมมติแบบเราอยากได้ลูกมือโดยที่เราไม่ต้องกรีดเองไงเราก็ทำบ้านของเราให้เป็นรีสอร์ทใช่ไหมแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวมาพอมาเสร็จปั๊บ
3: หน้ายางเสียหมด
0: เหรอกรีดไม่เป็นใช่ไหม
3: ใช่
0: เอาแค่ส่วนหนึ่งได้ไหมเอาแค่แบบต้นเดียวให้เขาหัดกรีดเฉย
3: ๆก็ไม่ได้นะมันหน้ายางก็เสีย
0: ต้นเดียวก็ไม่ได้เหรอแบบแบ่งให้นักท่องเที่ยวกรีดสักต้นหนึ่ง
3: ก็ได้อยู่แต่ว่าพอว่านักท่องเที่ยวมาบางคนก็กรีดไม่เป็นไง
0: ก็ใช่ไงเราก็ต้องสอนสิเอ้าก็ถ้าน้องเมย์ไปอย่างเงี้ยน้องเมย์ไปอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงน้องเมย์ก็ทำไม่เป็นเหมือนกัน
3: ก็มีคนสอนอยู่แต่ว่าไม่มีนะที่ว่าจะให้เปิดเพลงสเตย์แล้วก็ให้ติดยางอ่ะ
0: เออเราลองได้ไหมอ่ะแบบชีวิตเราต้องมีแบบครั้งแรกเสมอป่ะเออเราอาจจะไม่ให้เขาติดกีดที่ต้นยางจริงก็ได้เราทำจำลองมาได้ไหมแบบ กรีดอะไรดีอ่ะกรีดพวกแบบท่อ PVC ไปก่อน
3: ไม่ได้
0: เราลองไงจำลองไงซิลิโคนอะไรก็ได้หรือว่าแบบทำแบบเราหาอาชีพเอ้าเผื่อมีคนอยากรู้เหมือนน้องเมย์ไง
3: ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
0: เออเผื่อนะใครเผื่อเป็นไอเดียแบบทำเป็นสวนยางนะแล้วก็แบบมีสวนหนึ่งสัก10ต้นพอเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวมาลองกรีดดูเออแล้วจัดกรุ๊ปทัวร์เราก็ได้เงินไงเขาต้องจ่ายตังเราก่อนถูกป่ะจ่ายตังเราก่อนแล้วเราก็ได้เก็บค่าที่พักเราเก็บค่าอาหารได้ด้วยเพราะว่าเราจะมีอาหารเลี้ยงเขาเหมือนหมูกระทะอะไรเงี้ยไม่รู้นะแต่ว่าภาคใต้อาจจะไม่ใช่หมูอาจจะเป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นแบบปิ้งย่างอะไรอย่างนี
3: ้ใช่ก็ได้อยู่นะ
0: เออลองแบบใครที่แบบมีพื้นที่ทำบ้านทำสวนเนี่ยเนาะแล้วก็ประกาศโฮมสเตย์ทำกิจกรรมอะไรเงี้ยให้นักท่องเที่ยวไปได้แบบไปลองสัมผัสวิถีชีวิตของคนภาคใต้ที่ต้องตัดยางเงี้ยเออ
3: ฝากไว้นายทุนนึง
0: เออต้องให้นายทุนเขาทำไม่รู้เหมือนกันนะแต่แบบว่าเออก็เอ้าขนาดภาคเหนืออยู่ดีๆยังอยากไปเก็บใบชาเลยจะไปรู้เหรอแล้วอาจจะอยากลองกีดยาง
3: ให้เลยนายทุนเลย
0: พอเราตัดยางเสร็จเอ้าแล้วชาวบ้านก็จะมีรายได้ด้วยด้วยการเป็นมัคคุเทศก์ไงเราก็เป็นผู้นำเราก็จะกลายเป็นคุณครูสอนเราเป็นปราชญ์ชุมชนเออปลูกสวนผักก็ได้ปลูกสวนผักข้างๆไปให้เขานั่งเด็ดอะไรทำอะไรเล่นทำปุ๋ยก็ได้อะทำปุ๋ยใส่สวนยางให้เรารดน้ำต้นไม้อะไรก็ได้เห็นไหมหาคนมาทำงานแทนหน่อยเขาจ่ายตังค์ด้วยแล้วเขาก็ยังช่วยงานเราด้วย
3: อีกส่วนมากถ้าว่าคนที่กินยางไม่เป็นมันจะยางไม่ออกนะ
0: ใช่ไงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณพี่ครั้งแรกกีดแล้วยางออกไหมล่ะ
3: ไม่ออกเพราะพี่ไปเรียนไปฝึกแบบของที่เขาหักกีดยางอ่ะ
0: นั่นแหละ
3: ไอ้มีต้นยางไว้แล้วก็เขาเอาเป็นท่อนไปหักกีดกัน
0: นั่นแหละเราก็ทำแบบนั้นเลยให้นักท่องเที่ยวไปหักกีด
3: ก็ได้ไม่ถูกวันนะเพราะว่ายางพารามันให้เหมือนกัน
0: ไม่เราก็บอกเขาดีว่าอันนี้มันเป็นแค่ต้นจำลองมันไม่มีน้ำยางออกมาจริงนะแต่ว่าสาธิตเฉยๆ
3: ใช
0: ่เออแล้วเดี๋ยวก็พาไปลงพื้นที่จริงกีดให้ดูจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็สอนเขาไปแล้วเราก็เก็บตังค่าสอนเห็นไหมได้ตังค์อีกเออเราอาจจะต้องเป็นยูนิคอร์นเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะแถวหน้าอะไรนะเฮ้ยบางครั้งเวลาเรามีความรู้อะไรสักอย่างเนี่ยเราสามารถเปิดสอนออนไลน์ก็ได้เราสามารถเปิดสอนออนไลน์ใช่ไหมแล้วเราก็เก็บตังค์ให้เขาเข้ามาในกลุ่มอะไรเงี้ยทำได้มันมีหลากหลายวิธีเลยใครคุยเก่งๆอัดคงอัดคลิปอย่างเงี้ยใช่ไหมหนึ่งคลิปเนี่ยแล้วก็ใครที่จ่ายตังก็ส่งคลิปสอนไปอะไรเงี้ยทำการตลาดเลย
3: ยูทูบเต็มไปหมดแล้วหักกีดยาง
0: เออแล้วเราจะต้องทำอ
3: ะไรเนี่ยเต็มไปหมดแล
0: ้
3: ว
0: แต่จริงๆแล้วน่ะน้องเมย์ก็จะบอกแบบนี้ว่าสมมติว่ามีคนที่ทำอะไรบางอย่างเก่งกว่าเราแล้วเราจะเลิกทำอย่างนั้นหรอ
3: ไม่
0: เออถ้ามีคนหายใจเก่งกว่าเราจะเลิกหายใจไหม
3: ไม่เลิกจ้า
0: เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะต่อให้ในออนไลน์เขาจะมีสอนอยู่แล้ววิธีการสอนเราอาจจะไม่เหมือนเขาก็ได้น้องเมย์อาจจะถูกจริตอ่ะอยากเรียนกับคนนี้อะไรเงี้ยเออใช่ป่ะลองดูอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ้า
3: บัณฑิตกรีดยางค่ะ
0: บัณฑิตกรีดยางได้เลยเดี๋ยวจัดให้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้เพื่อนๆทุกคนค่ะที่ฟังลูกทุ่ง95อยู่ค่ะ
0: ครับผมครับขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้าคนสวย
3: น้ำเลยค่ะ
0: น้ำจิ้มซุกี
3: ้น้ำจิ้มซุกี
0: ้เอ๊ะพูดภาคใต้พูดภาษาใต้ได้ไหม
3: ได้จ้าได
0: ้ลองนะน้ำจิ้มซุกี
3: ้น้ำจิ้มซุกี
0: ้สูตรกวางตุ้ง
3: สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
3: เบนยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยหอก
3: กินกับอะไรก็อร่อยหอก
0: และไอ้อัยราอาห่า
3: แล้วไอ้อัยราอาห่าร
0: สชาติดี
3: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานให้ชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอาห่า
3: อายระอาหึ
0: โอเคขอบคุณค่ะนะคะได้เลยได้เลยขอให้ได้น้ำยางเยอะๆนะจ๊ะ
4: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เออจริงๆนะคุณผู้ฟังบางทีก็สร้างงานสร้างอาชีพนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนอื่นมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว้าวมากสำหรับเขาก็ได้มีพี่บางคนน่ะเขาขับวินมอเตอร์ไซค์ทุกวันเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาตื่นเต้นอะไรหรอกเขาก็ขับใครก็ขับเออทุกวันนี้ก็จะมีแบบวินมอเตอร์ไซค์มีพี่ๆไรเดอร์ต่างๆใช่ไหมที่เริ่มทำแบบจิตอาสาเริ่มถ่ายคลิปวิดีโอเริ่มแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ละวันเราก็ไม่รู้นี่ว่ามันจะเจออะไรแก้ปัญหาสถานการณ์ยังไงใช่ไหมทุกคนทุกอาชีพมันมีความยากของตัวเองแล้วก็มีความเชี่ยวชาญของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันเนาะบางทีคนต่างชาติเขาอาจจะว้าวมากๆก็ได้นะว่าการตัดยางเป็นยังไงขนาดน้องเมย์ยังรู้สึกว้าวเลยน้องเมย์ก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ้าแล้วต้นยางน้ำยางมันออกมายังไงอะแล้วต้นหนึ่งมันออกมาอะไรขนาดนั้นได้คือมันมีความสงสัยอยู่ถ้าเราไปสร้างความกระจ่างให้เขาได้มันก็เออมันก็สนุกเป็นกิจกรรมแล้วบางทีเราก็อาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นไงเช่นแบบรอบกองไฟใช่ไหมโอ้ยคนไทยสันทนาการถนัดอยู่แล้วเนาะเมาคีล่าสัตว์อะไรก็เอาดิเออรับชาวต่างชาติมานะหัดภาษานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะคะศึกษาหน่อยว่าเอ้ยเขาพูดภาษาอังกฤษกันยังไงบ้างเราแบบฟุตฟิตโฟไฟหน่อยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติเขาพูดภาษาไทยเก่งก็มีเยอะเหมือนกันนะคะก็ลองแบบอ่ะจัดทริปชาวต่างชาติให้เข้ามาได้แค่ครั้งละ10คนวันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้นะเราจะมีจัดแคมปิ้งนะคะเริ่มต้นคนละ3,000 บาทสมมุตินะไม่รู้อ่ะ3,000 บาทรวมตัวกันมา10คนนี่ 30,000 แล้วนะเออ 30,000 แล้วนะให้มาอยู่ที่บ้านมาอยู่มากินที่บ้านทำตัวเป็นเขยคนไทยครั้งวันหนึ่งอะไรเงี้ยเออนะแล้วก็แบบเนี่ยเราก็จะพาเขาไปกิจกรรมตอนเช้าจะพาไปสาธิตวิธีการก่อนตอนกลางวันกินข้าวโดยมื้ออาหารจากชาวบ้านในท้องถิ่นเห็นไหมเราก็ไปดิวกับร้านค้าแถวนั้นว่าเอ้ยป้าทำกับข้าวมาส่งหน่อยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจ่ายตังจากนึงเนี้ยเอาไปให้นะป้าอุ้ยเราจะได้ทำทริปทัวร์ได้เลยใช่ไหมแล้วก็แบบลองดูซิว่าพอชาวต่างชาติเขามาแล้วมากินคงกินข้าวเห็นไหมเราขายของได้เราสามารถเอาพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยางพารามาขายเขาได้อีกนะเออเป็นเม็ดเงินได้อีกนะจะเป็นอะไรก็ได้เป็นของผลิตภัณฑ์โอท็อปอะไรเงี้ยมันก็ได้อีกใช่ไหมเสร็จปั๊บยังไงตอนเย็นเรามีกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยโชว์ลิเกฮูลูอะไรว่าไปเอาเด็กๆในชุมชนมาเต้นให้เขาดูก็ได้น่ารักจะตายลองดูลองจับกลุ่มกันในเขาเรียกอะไรนะศูนย์การเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออลองดูแล้วก็แบบมีอะไรเดี๋ยวนี้เขาชอบเกี่ยวกับเรื่องเฮลตี้ใช่ไหมเออเช้าวันถัดไปเริ่มกิจกรรมออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์กันก่อนมีกิจกรรมนะคะแล้วก็ไปลองตอนกลางคืนเช้ามืดไปตัดยางเสร็จปล่อยไปนอนพักผ่อนตามอัธยาศัยกลับมาใหม่ในช่วงเย็นเราอาจจะมีแบบชาวบ้านมานวดมาเขาเรียกอะไรนะเทอราปีที่แบบว่ามานั่งสมาธิพาไปวัดในชุมชนก็ได้อะไปทำบุญให้วัดหน่อยอย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้มันเป็นเงินมันเป็นทองได้หมดแหละจริงๆสอนเขาใส่ชุดไทยผ้าไทยถ่ายรูปอะไรก็ได้เออหัดถ่ายรูปเดี๋ยวนี้มีเรียนมีสอนออนไลน์เยอะแยะนะคะสอนภาษาสอนถ่ายรูปสอนอะไรเงี้ยเหมือนอะไรนะน้องคนนึงที่เขาอยู่ 3,000 โบกอ่ะเออพวกนั้นน่ะเขาก็แบบไปหัดถ่ายรูปมาสวยๆใช่ไหมเราก็จะรู้แล้วพอเราถ่ายบ่อยๆเราก็จะมีมุมของเราอ่ะเหมือนวัดอรุณอย่างเงี้ยเห็นไหมถ่ายมุมเดิมเอาจริงๆอ่ะหนูไป2รอบหนูก็ถ่ายมุมเดิมตากล้องต่อให้เปลี่ยนเป็น10คนก็ถ่ายมุมเดิมมันเป็นมุมอันซีนอ่ะเออเราลองหาซิว่าในชุมชนของเรามันมีมุมไหนไปถ่ายกับต้นยางก็ได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะลองดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้ชาวบ้านในชุมชนมันมีรายได้เข้ามาเนาะซีผลงานเพลงวันนี้จ้ารัวๆเลยนะคะเกี่ยวกับบัณฑิตเกี่ยวกับปริญญาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนะคะลองมาฟังกันดูว่ามีเพลงอะไรบ้างนะจ๊ะ

0: สีภาพสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: บุญผลาบ่อฮอดนะคะจากไอแมนพิสิทธิ์พงษ์ค่ะผลงานล่าสุดของเขาเลยนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะผลงานเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้เลยผลงานเพลงเพราะๆแบบนี้นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์เจมวิทยากรนะคะเรียบเรียงดนตรีเพราะๆโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยสังกัดแบมบูบีทนะคะผลงานเพลงนี้ถ้าใครที่ฟังแล้วอุ๊ยตรงกับชีวิตเลยนะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงนี้ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven 2ผลงานเพลงนะคะคำเอ่ยค่ะจากอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์นะคะผลงานเพลงนี้อยู่ในฮิตอันดับที่20นะคะก็คือเตรียมจะตกแล้วนะเตรียมจะตกชาร์ตแล้วใครที่ชื่นชอบนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันอีกสักรอบนึงดูซิว่าสัปดาห์หน้าจะยังอยู่ในชาร์ตหรือเปล่านะคะใครที่อยากจะส่งมอบกำลังใจให้กับอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์นะคะซึ่งเป็นคู่เพลงของเพลงดังหลากหลายผลงานเพลงเลยนะก็สามารถแนะนำผลงานเพลงนี้เข้ามาได้เพื่อให้ยังอยู่ในชาร์ตนะคะคำเอ่ยเดี๋ยวให้ฟังกันอีกสักรอบหนึ่งว่าเพลงเป็นยังไงเพราะบางทีจำไม่ได้เหมือนกันว่าชื่อเพลงอะไรนะคำเนื้อร้องทำนองอะไรยังไงแต่เห็นว่าก็ค่อนข้างจะโด่งดังในช่องทางหลากหลายช่องทางเหมือนกันนะคะอ่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะจากโจอี้ภูวสิทธิ์ค่ะหม้อหุงข้าวแล้วมีหนุ่มไรอันกับบัณฑิตแม่ๆขอมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวถ้าเปิดทันยังไงเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: ได้เวลาอัปเดตราคายางกันแล้วนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทครองแง่82บาทนะคะจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาทสุราษฎร์ธานีนะคะ83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาท50สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ88บาทขี้ยางก้อนถ้วย65บาท50สตางค์น้ำยาง73บาทนะคะวันนี้มี SMS บอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าจากคนโคราชขอบคุณครับนะคะวัชระชัยมีแสงแก้วรักเมจังเลยตลกขบขันเขาตลกขำขันขอบคุณค่ะประมาณนี้นะคะ SMS วันนี้ไม่เยอะนะแล้วก็โดนปิดกั้นช่องทางหลากหลายช่องทางอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็สวัสดีทุกๆคนในแอปฟ้าร้อยกว่าคนด้วยนะจ๊ะที่เข้ามานะคะร้อยกว่าชีวิตเลยขอบคุณมากๆที่มาให้กำลังใจกันพรุ่งนี้น้องเมย์ต้องไปอบรมแต่เช้านะจ๊ะตั้งแต่8โมงเพราะฉะนั้นต้องตื่น6โมงเช้าดังนั้นวันนี้ต้องรีบไปแล้วนะคะทิ้งท้ายไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้เป็นผลงานเพลงดีๆสาระดีๆ

0: ที่อยากจะให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะว่าเป็นเพลงที่บอกว่าไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อยอมจำนนนะคะแต่ว่าจงรู้ไว้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือลมหายใจของเราหัวใจของเรานะคะที่อยากจะมอบเพลงนี้ให้ด้วยกับเพลงหัวใจของ Big Ass นะคะ เราเปลี่ยนสไตล์กันบ้างนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทุ่งนางคอยของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสัญญาบ้านทุ่งน้องวิรดาวงเทวันมนรักลูกทุ่งนะครับเป็นเวอร์ชั่นของคุณลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับทักทายไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมานะครับ4689400นะครับพี่สังน้องสื่อใสบอกว่าขอเพลง พยายามกี่ครั้งก็ตามแต่ขับร้องโดยบังโตแฮงแมนใช่ไหมแฮงแมนเนาะแฮงแมนนั่นก็คือบังโตซีรีฟูของเรานั่นเองนะครับน่าสนใจนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะดูให้แล้วกันนะครับว่าทำนองมันต่อกับเพลงอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ส่วนทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีไปถึงน้องแชมป์มาแล้วพี่จิรวรรณพี่จรัตนะครับแล้วก็พี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับแล้วก็พี่เออินทิราพี่บุญญากรพี่รวิภาพี่สุนีนะครับพี่แมวเซาชอบหลับนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องกฤษกรบราอัสแวนว้าวใช่ไหมฮะแวนว้าวเนาะนะสวัสดีครับบอสสวัสดีครับพี่เพชรฮอฟฟูนะวัยรุ่นเลยนะฮับฮับฮับเฮิบเนี่ยตอนนี้กำลังดังนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จ่าเพียรน้ำแข็งนะฮะบอกว่าพบกันเช่นเคยนะครับพี่ขนองพี่บางปลานะฮะแล้วก็สวัสดีช่างแจ็คเทวาด้วยนะครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้โยโย่วัดดีกับพุ่มมาแล้วในพี่สลิปน็อตนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงนะฮะอ้อแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะก็เดี๋ยวต้องขอกราบขอบพระคุณก่อนนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: น้องแคทรัตการ

0: ขอเสียงประมือให้แดนเซอร์อีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปแนะนำเพลงเมื่อกี้นะครับบทเพลงของพี่แคทรัตการเป็นเพลงชื่อว่านิยายรักขัดตอนนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์ที่ไหนผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเห็นเราไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายนั่งไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผมรายงานตัวครับชื่ออะไรครับ
6: สุดที่รักเลยครับ
5: ชื่อสุดที่รักเลย
6: คร
5: ับ
6: อ
5: ันนี้ชื่อจริงเลยใช่ไหมฮะเนี่ย
6: ชื่อในเพจครับ
5: อ๋อเป็น AKA เนาะ
6: ครับ
5: นะครับผมแล้วอยู่แถวไหนครับ
6: เมืองเลยครับ
5: อยู่ที่เมืองเลยใช่ไหมชื่อสุดที่รักมาจากจังหวัดเลยก็เลยเป็นสุดที่รักเลย
6: ครับ
5: อ้าวสุดยอดจริงๆนะฮะแล้ววันนี้จะพาเพลงอะไรครับ
6: ว่าสั้น
5: ว่าสั้นของพี่สิงโตนะ
6: ครับ
5: อยากจะมอบเพลงของใครเป็นพิเศษไหม
6: ให้ทหารอากาศทุกคนนะครับ
5: ครับผมได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับคุณสุดที่รักเลยก็ขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะ
6: ครับ
5: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: ครับผมนะฮะแม่ชื่อแบบชื่อโรแมนติกมากอ่ะชื่อสุดที่รักเลย อ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับวูวาสันสิงโตนำโชคครับ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

breaking down our charges brain ฉันนั้นน่ะน็อตเหมือนเทลผู้สานสระเวสองสระเฮียวอาวะลุงพยานาซาผู้ถ่ายได้นิดหน่อย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

2เพลงนะฮะตามคำขอเลยนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้พยายามกี่ครั้งก็ตามแต่จากวงแฮงแมนนะตามคำขอของคุณพี่สังทองศรีใสนะฮะแล้วก็นิดหน่อยนะครับจากโชอี้ภูวิสิทธิ์นะก่อนหน้านี้ครับมีบทต้องการเสียใจครับจากน้องแบมไพลินแล้วก็ของฝากนะครับจากวง My Eyes นี่ featuring Mr. Brian Joke Ice Cream นะฮะแล้วก็ห้ามตั๋วนะฮะจากน้องมินตราอินทิราฟิชเชอร์วิกโอแกนิกแย่นะตอนนี้ครับทักทายครับไปถึงไอ้มิชัยนะฮะสวัสดีไปถึงพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้ผีน่ารักสุดๆนะฮะบอกว่ามือสั่นไหมเพราะรูปหล่อนะฮะโอ้ยสั่นแล้วครับอยากจะไปมาลองมาเลิงแล้ว ใช่ปะใกล้ใกล้ก็จะได้ไปโคราชอีกแล้วนะฮะแหมมิสเตอร์เอ็ดดี้เจ้าของร้านมาลองมาเลิงครับร้านอาหารยุคเพลงยุค90ทั้งนั้นเลยนะครับใครที่อยู่แถวนั้นก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครนะพี่จารุวรรณนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องนิวเคลียร์อะไรนะบอกว่าพี่เพชร7สิงหาคมนะครับของเฮียเสกจ้านะครับโอ้สายพี่เสกใช่ไหม อาจจะว่าไปเชียงเทียนก็สวยดีเหมือนกันนะฮะตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปผมก็มีอีกเรื่องมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับก็คืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะฮะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่

0: มาเนี่ยครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันนะครับหลังจากเพลงนี้ก็พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะฮะรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจต้องขอกราบขอบพระคุณกิจกรรมบาวแดงนะฮะช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้ากันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับผมชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สีผัก
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมนะตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาทักทายกันทาง Facebook Live LTM FM 95นะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับพี่จรัสน้องนิวเคลียร์พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็พี่พิทวัฒน์ดุมชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่2นะครับคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับคุณพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะฮะพี่สุวรรณีครับพี่รัตดาใช่ไหมครับผมคุณรัตดานะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่สว่างพี่วันวิสาพี่ทุ่งบ้านไร่นะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ในตอนนี้ครับพี่พินโยด้วยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีน้องเพชรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณลุงต่อย
3: วันนี้ได้โชคดีได้ออกหน้าไมค์แล้วก็เป็นการขอเพลงก่อนที่จะไม่ได้อยู่อีกหลายเดือนครับ
2: อ๋อแล้วลุงต่อยจะไปไหนครับ
3: ไปลงเรือครับไปเป็นทางเดเตอร์ในเรือสำรวจน้ำมันครับผม
2: โอ้ไปลงเรือเลยนะ
3: ครับบิ๊กตัดให้เตรียมตัวลงเรือครับพร้อมที่จะลงเรือครับ
2: เข้าใจครับผมโอ้แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: คนแบกรักครับ
2: คนแบกรักจากพี่แจ็คธนพลนะครับ
3: ครับผม
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ให้คนที่มีความรักครับผม
2: ได้เลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปฟังเพลงลุงต่อยจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: จำได้นิดๆหน่อยๆครับ
2: จำได้นิดๆหน่อยๆนะครับลองพูดไหมฮะลองพูดไหม
3: ไม่เอาแล้วครับผิดพลาดอายเขา
2: วายเอางี้ก็เดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ครับผม
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้

0: ดกว่าพี่ตุ้ม
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แรง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไร
0: กินกับอะไร
1: ก็อร่อยเหาะ
0: ก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้อัยรา
0: และไอ้อัยราร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอ่ะฮ่า
0: อัยราอ่ะฮ่า
1: ครับผมน้องต๋อยขอบพระคุณมากๆนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: รักษาสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ
1: เช่นเดียวกันนะครับลุงต๋อยสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ครับผมนะฮะคุณลุงต๋อยของเรานั่นเองนะฮะจากจันทบุรีเตรียมตัวไปลงเรือนะครับอ่ะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยคนแบกรักครับพี่แจ็คธนพลครับ

0: ครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
3: ลับมานะครับ ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตแนะนำเพลงกันก่อนฮะคนแบกรักครับพี่แจ็คธนพลแล้วก็จูบไม่หวานนะฮะจากคุณอาสันติดวงสว่างนะครับพิษรักพิษณุโลกอาศีหนุ่มชันยิ้มยางลบหัวใจชื่อเสียสละนะครับจากพี่ไผ่พงศธรทักทายครับมาถึงน้องฟ้าใสนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าแล้วกันนะฮะขอให้น้องฟ้าใสมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เอกสินครับคุณผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่อุทัยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาบอกว่าขอฮึคะแนนพาเรทชุดนี้เต็มๆ 100% ไม่หักเน้อนะครับโอ้ยขอบคุณชาตินักนะครับแล้วก็สวัสดีพี่รัตดานะฮะแล้วก็ใครนะพี่สุวรรณีนะครับพี่จรัสนะครับทักทายครับทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมานะตอนนี้ฮะพี่ขาวดอนด้วยนะครับพี่เอกสินนะฮะจากสวัสดีครับป่ะเราไปฟังจอกีวิทกันต่อเลยต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาบอบท้ายลองยอดขายกว่า300 ล้านซองนะครับวันนี้จอกีวิทของเรานะเพลงอะไรก็ดูสิวันนี้เป็นเพลงจากน้องแพชนานะฮะแกรมมี่โกนะครับหญิงสาวหญิงชาวบ้านนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชาฤหภักดีอาจารย์ขจรเดชพรมรักษานะครับแล้วก็อาจารย์พัชรรัตนอรุณนะครับไปฟังกันเลยครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
0: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับจัดไปทั้ง2เพลงเมดอกชบาสีแดงของน้องลูกตาลชลิชาแล้วก็ขอกำลังใจนะครับบทเพลงจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งน้องวินบรพัฒน์ครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook ละกันนะครับพี่จุ๊บแจมพี่พินโยพี่นันทาน้องฟ้าใสนะครับพี่สุมาลานะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่คณิษฐานะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ
1: ้
2: ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต

0: ิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผม ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158ครับสวัสดีครับพี่แมวภูวการนะฮะแล้วก็สวัสดีอะไรนั้นน้องพี่แมวบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรมานานแล้วแต่บ่ได้ทักอะไรนะตัดยางตัดเสร็จแล้วเลยได้ทักอ๋อโอเคนะครับขอบคุณมากๆเลยครับน้องณัฐพงศ์นะครับสวัสดีครับน้องแชมป์เป็นไงบ้างฮะน้องแชมป์ไม่เจอกันนานนะฮะพี่เต้นะครับพี่น้องนุชนันทครครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ปะอย่ารอช้าฮะไปฟังเพลงกันต่อครับกับอีกหนึ่งบทเพลงแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของออนไลน์ฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะฮะ022481366ครับ

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์คิดครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับนะทุกท่านที่มาดูแลในช่วงนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็สวัสดีครับทักทายในชั่วโมงที่3ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวนะตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีพี่สว่างนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สังครับพี่พินโยจากคีรีรัตนิคมนะฮะพี่รัตติยานะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะคุณยายพอเพียงนะครับสวัสดีครับพี่พรชัยพี่นันทาคุณพี่บุญเลียนนะฮะทุกท่านครับที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังกันณตอนนี้ครับพี่สุชาดานะครับพี่อะไรนะสวัสดีไปถึงพี่หนึ่งรงก๊อกด้วยนะครับกำนันแดงไหนดูสิมีใครบ้างกำนันแดงมาแล้วนะฮะตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพลง It Story ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ันหมดห่วงแล้วก่อนที่เธอจะไปเป็นของคนอื่น

ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

กลับมานะครับผมในช่วงของเพลง It Story ฮะจบไปอีก2เพลงขอฮักอ้ายต่อไปได้บอสจากพี่ไต่อรทัยแล้วก็หมดห่วงนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของวงค็อกเทลตามคำขอเลยนะฮะทักทายครับพี่สุภัทราพี่สุวรรณีครับคุณยายพอเพียงบอกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณเพชรนะครับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เก่งละสีนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่อุไรพี่สุชาดานะฮะบอกว่าไปดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ก็นั่นแหละถ้าเวลาโดนฝนได้นิดหน่อยปุ๊บโอ้เรียบร้อยเลยนะฮะเสียงแบบแหบๆเลยนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่พายับนะครับพี่สุมาลาพี่ใครนะพี่จุนใช่ไหมฮะจุนสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่อัมรานะฮะพี่บรรเทานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปใหม่ในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับวันนี้ผมก็มีเพลงสบายๆมาฝากเหมือนเดิมจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองครับโทรครับ1158นะครับผมอ่ะสวัสดีไปถึงน้องสตาร์รัตกรุนะสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่อุไรครับพี่รุจิราครับพี่เจริญครับพี่หนูริงนะฮะพี่สุมาลานะครับสวัสดีคุณพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับพี่สุภัทราด้วยฮะพี่จุ้งพี่ชยุทธขอบคุณที่ส่งสติกเกอร์กดลงกดไลค์คอมเมนต์มาให้นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

เอาละครับต้องขออภัยนะฮะรู้สึกว่าไฟล์เพลงนี้มีปัญหาแน่ๆเลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันลองดูอีกสักรอบนะครับผมมาหรือยังมาหรือยังเอ้าแสดงว่าไฟล์เสียนะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับเราเปลี่ยนเพลงดีกว่ามันก็ต้องมีกันบ้างเนาะเป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเพลงนี่ผมขออนุญาตเปิดเพลง AEC ดีกว่า AEC นะผมไม่แน่ใจว่าประเทศอะไร AEC ของเรามีประเทศอะไรบ้างนะมีเวียดนามใช่ไหมมีเวียดนามมีฟิลิปปินส์นะครับมาเลย์อะไรอีกประเทศสปป.ลาวใช่ไหมฮะอ่ะก็ลองดูครับเพลงนี้จะเป็นยังไงได้หรือยังได้หรือยังเอาทางฟิลิปปินส์กันบ้างดีกว่านะเพลงนี้จากโมริเซเต้นะครับเพลงนี้ชื่อว่าฟีนิกซ์ลองไปฟังกันเลยครับ

ไฟล์ไม่เวิร์กจริงๆฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพลงอื่นดูนะไม่รู้ว่าเป็นที่ไฟล์หรือเปล่าหรือว่าเป็นที่แอปนี้นะฮะเอ้าใช่แล้วนะครับน้องเมย์น้องเมย์น้องเมย์ฮะพอดีไฟล์ Winamp ของเราไม่เวิร์กเปิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันเปิดไม่ได้สักเพลงเลยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวน้องเมย์ลองมาดูให้นะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ่ะถูกต้องครับน้องสุรัตบอกว่าถ้าเป็นเวียดนามต้องเป็นกวางหุ่งใช่ไหมกวางหุ่งที่มาไทยและพูดไทยเก่งๆนะฮะน่ารักมากๆเลยนะครับเป็นอะไรไม่รู้ลองดูนะฮะก็ตะกี้ก็กดปกตินะจู่ๆก็เสียงไม่มาเฉยเลยนะครับอ่ะก็ระหว่างรอนะครับทักทายกันก่อนดีกว่ามีใครบ้างฮะพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ถึงพี่ปราโมทด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีครับรับฟังจากจังหวัดตราดนะฮะเป็นยังไงบ้างเนาะลองดูสิเพลงมาหรือยังอ้าวเงียบไปเลยนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่เป็นไรครับงั้นช่วงนี้เหลือเราไปฟังโฆษณาสักแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตแก้ไขแอปพลิเคชันก่อนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะไปฟังกันเลยครับ

0: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีมั้ย
1: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดดีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหลอของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: กลับมานะครับโอ้มาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะฮะก็เรื่องของแอปพลิเคชันตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ทางโคโปรแกรมทางช่างนะครับดูแลกันก่อนแต่ว่าตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราไปขอบคุณมากๆครับทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีครับคุณพี่บุญเรียนพี่หนูเล็กนะครับพี่ลำพันธ์นะฮะพี่สุภัตราขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมพี่เยเฮอร์ด้วยนะฮะพี่ชาริตาขอบพระคุณมากๆนะครับที่ทักทายกันมาเนาะเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับผมขออนุญาตลาไปกับอีกหนึ่งบทเพลงตามคำขอเลยที่ขอมาทางหลังมาเยอะที่สุดนะบทเพลงของวงแอลกอฮอล์นะครับแค่ฝุ่นวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพึ่งพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ไม่วันที่โชค
1: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเครือ

0: ที่บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: วัสดีค่ะคนตาถึงทั้งหลาย5:14 นกลับมาพบกันนะคะกับเช้าวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ7 สิงหาคม 2569นะคะวิทยุอสมท.ทั่วประเทศไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะจริงๆเรื่องการแต่งตัวนะรูปลักษณ์ภายนอกมันก็นะแล้วแต่มุมมองนะคะอย่างที่เพลงบอกบางทีก็ง่ายๆนะบางคนเนี่ยใส่เสื้อปุ๋ยก็ได้นะก็แถมมาให้อ่ะแล้วก็ใส่นะมันก็ไม่ได้เป็นเสื้อมือสองนะเสื้อปุ๋ยเป็นเสื้อใหม่นะก็ใส่ได้นะคะใส่เสื้อแถมใส่เสื้อแจกของยี่ห้อสินค้าต่างๆอะไรพวกนี้นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ใส่ได้ค่ะก็บอกว่าวิธีการก็ให้ใส่คู่กับกางเกงยีนขาสั้นหรือถ้าเป็นผู้หญิงแบบโชว์ขาหน่อยอะไรประมาณนี้นะวิธีแต่งให้มันดูสวยงามไอ้เสื้อปุ๋ยที่ก็แถมมานะคะใส่ยังไงให้ดูสวยใส่ให้หลวมๆหน่อยนะคะเพื่อให้ดูทันสมัยนี่นะคะแล้วก็ อะไรอ่ะเพิ่มเครื่องประดับเข้าไปนะมีแว่นกันแดดมีหมวกอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็ออกไปทำงานใส่เสื้อปุ๋ยควรจะเลือกได้เหรอเสื้อแถมมาบางทีมันเลือกไม่ได้นะคะเสื้อปุ๋ยก็ให้มายังไงก็ต้องใส่อย่างนั้นนะคะหรือจะมาบอกว่าอ๋อต้องเลือกโทนสีเข้ากับผิวตัวเองบางทีเลือกไม่ได้ค่ะนะคะก็อย่าไปคิดเลยแม่เนาะเสื้ออะไรก็ใส่ได้นะคะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้อ๋อใส่ได้มีเงินในกระเป๋าก็พอแต่ว่าถ้าไปข้างนอกนะไปในสถานที่ที่แบบจำเป็นจะต้องดูดีหน่อยนะคะก็ต้องแต่งให้ถูกกาลเทศะเนาะนะคะก่อนหน้านั้นมีคนพูดถึงเรื่องของการนุ่งขาสั้นใช่ไหมก็นุ่งได้นะขาสั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไปวัดเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยไปวัดบางโทงมาวัดบางโทงอยู่ที่กระบี่นะคะก็เขาก็ติดเอาไว้เลยค่ะว่าให้ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้นเหนือเข่าตรงที่วางรองเท้าอ่ะเขาก็จะมีตะกร้าใส่ผ้าถุงไว้ให้มาพันรอบตัวให้มาดูดีหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋ออันนี้ก็เรื่องของการละเทศะนะถ้าเรารู้ว่าเอาเรานุ่งขาสั้นไปก็ไม่ควรที่จะเข้าไปในสถานที่แบบนั้นเพื่อแต่งตัวให้เรียบร้อยแต่บางทีต่างชาติเนาะเข้ามาแล้วก็ไม่รู้อ่ะทางวัดเขาก็เตรียมผ้าถุงผ้านุ่งอะไรไว้ให้ตรงนั้นก็สะดวกสบายดีไม่มีปัญหานะคะพูดถึงนักท่องเที่ยวนักสนิทหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้คนปากเก็บโพสต์ภาพฝรั่งเร่ร่อนหรือฝรั่งร่อนเร่ดีอันไหนก็ได้นะเหมือนกันในความหมายฝรั่งร่อนเร่กับฝรั่งเร่ร่อนมาริมนอนอยู่ริมถนนเลยค่ะเขาบอกว่านอนอยู่เหมือนกับใกล้จะตกน้ำอ่ะคนที่โพสต์ที่ถ่ายมาก็ไม่กล้าเข้าไปสกิดว่าก็นอนอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ตกน้ำแล้วกลายเป็นเรื่องอื่นไปนะคะแถวท่าน้ำปากเกร็ดนนทบุรีนะคะปัจจุบันนี้มีคนเร่ร่อนอยู่เป็นจำนวนมากนะเร่ร่อนแหละไม่ใช่ร่อนเร่เนาะจริงๆนนทบุรีเนี่ยปากเกร็ดนะเนาะเขาก็จะมีสโลแกนของเขาว่าปากเกร็ดเมืองน่าอยู่แต่ว่าถ้ามีคนเร่ร่อนอยู่มันก็ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่เนาะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ทันทีนะคะหลังจากมีคนโพสต์ก็ไปติดตามตัวฝรั่งที่ว่านี้เป็นผู้ชายค่ะก็ไปดูว่าตั้งแต่ท่าน้ำปากเกร็ดเลาะไปตามริมเขื่อนจนถึงวัดสนามเหนือเนี่ยตอนแรกยังไม่พบตัวพอหลังจากนั้นก็สอบถามชาวบ้านชาวบ้านบอกมีจริงเป็นชายต่างชาติน่าจะพักอาศัยแถววัดกลางเกร็ดน่ะก็เดินไปสอบถามเจ้าหน้าที่วัดนะคะก็ยังไม่พบตัวคาดว่าน่าจะเดินเร่ร่อนออกไปหาอะไรกินตามปกติทุกวันนะคะ จนสุดท้ายเจอเจ้าหน้าที่วัดจางเกิดพอดีน้องร่มสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะกำลังเล่าอยู่เมืองไทยน่าอยู่ขนาดฝรั่งยังมาเร่ร่อนอยู่เลยนะคะ
1: โอ
0: ้ อยู่อยู่ที่ท่าน้ำปักเกร็ดอ่ะเนี่ย
1: คือเขาหมายถึงว่าเขามาเที่ยวแล้วไม่กลับเลยเนี่ยพี่หรือว่า
0: ใช่เป็นนอร์เวย์เลยสุดท้ายเนี่ยรู้เลยว่าชื่อมิสเตอร์ออสเซียนเฮสเซเบิร์กชาวนอร์เวย์อายุ44ปีแล้วนะคะเมื่อวานเนี้ยนักข่าวก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปสอบถามนะคะตอนแรกนึกว่าอยู่แถวท่าน้ำปักเกร็ดนะสุดท้ายมาเจอแถวหน้าห้างเมเจอร์เมเจอร์ปักเกร็ดนะคะก็ติดตามพฤติกรรมดูเขาก็นุ่งกางเกงสวมเสื้อแขนสั้นเกงยีนขาดตัวเดิมนั่นแหละเหมือนที่อยู่แถบเจ็ดนะสวมรองเท้าแตะเนื้อตัวก็มอมแมมแล้วล่ะค่ะเหงื่อคาวรุงรังแล้วกำลังคุ้ยขยะหาเศษอาหารมานั่งกินอยู่ริมถนนน้องโด้ง
1: โอ้โห
0: คือก็เขาบอกว่าในออสเซียนเนี่ยมาประเทศไทย2ปีครึ่งแล้วค่ะ2ปี6เดือนมาคนเดียวเพื่อมาหาเพื่อนผู้หญิงที่อยู่นครสวรรค์แต่ไม่สามารถติดต่อเพื่อนคนนั้นได้จากนั้นก็เดินทางไปทั่วจนมาถึงนนทบุรีแล้วถูกคนร้ายเนี่ยลักเอากระเป๋าซึ่งมีหนังสือเดินทางกับเอกสารต่างๆไปหมดเลยสุดท้ายก็กลายเป็นคนเร่ร่อนอาศัยอยู่ตามวัดมา2ปีกว่าแล้วนะคะก็เขาไม่ได้สติไม่ดีอะไรนะพูดจารู้เรื่องเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากจะกลับบ้านเกิดที่นอร์เวย์แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงก็เลยอยู่วัดนั่นแหละโอ้โหดูดิ
1: อยากจะกลับบ้านด้วยจริงๆจะมาจะบอกเพื่อว่าถ้าพูดถึงว่าสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยนอร์เวย์นี่มันน่าจะเป็นกลุ่มประเทศที่แบบคนมีความสุขที
0: ่สุดในโลกใช่อีก3ประเทศแถบสแกนดิเนเวียน่ะร่ำรวยเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่สบายขึ้นมาเนี่ยอยู่ประเทศตัวเองเนี่ยน่าจะรักษา
0: ดีกว่ามาก
1: ยาดีไอดีโอ
0: จริงนั่นแหละที่ว่าบ้านเขาไม่ต้องแย่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันแน่ๆ
1: ใช่
0: แต่ว่าฝรั่งคนนี้ดูดิ2ปีครึ่งแล้วนะคะนั่นแหละเมื่อวานคนที่เขาโพสเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเจอบ่อยมากเลยฝรั่งร่อนเล่ร่อนคนนี้มาอยู่วัดเนี้ยเป็นปีแล้วนะคะหลวงพ่อก็ส่งเขาให้แท็กซี่พาไปส่งสถานทูตเพื่อจะได้กลับประเทศหลวงพ่อเนี่ยเคยจ่ายค่าแท็กซี่ให้นะแต่ไม่รู้ว่าทำไมฝรั่งถึงกลับมานอนที่ศาลาวัดเหมือนเดิมแล้วกลายเป็นคนเล่ร่อนเหมือนเดิมใส่เสื้อผ้าขาดขาดพวกเขาเงินชาวบ้านไปวันๆแล้วล่าสุดเนี่ยค่ะว่าติดเหล้าขาว40บีจีมาด้วยนะคะติดเพราะว่ากินทุกวันนะบางทีก็เดินม่วนนี่มันก็ไปในงานวัดแล้วก็ไปขอเงินเสื้อผ้าที่มาจัดงานโดยอ้างว่าจะขอเงิน 2,000 บาทกับประเทศนอร์เวย์แต่คนที่ถูกขอก็บอกว่าต้องให้ได้เพียงแค่100 200เท่านั้นแหละสุดท้ายก็เอาไปซื้อเหล้ากินจนบางครั้งก็เดินเซไปเซมารอบแถวๆนั้นนะคะอยู่ตรงท่าเรือบ้างปักเกร็ดเนาะแล้วก็เขาพูดภาษาไทยไม่ได้เลยอยู่2ปีครึ่งนะเนี่ยแต่ทำอะไรเหมือนจะรู้เรื่องนะเล่ร่อนมา2ปีกว่าก็คือขอเงินไปทั่วซื้อเหล้าดื่มแล้วก็ถามว่าสาเหตุทำไมมันเป็นแบบนี้อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันคุยไม่รู้เรื่องค่ะหมายถึงว่าคนที่อยู่แถวปักเกร็ดเมื่อวานนี้นะคะก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เขาเล่าเนี่ยจริงหรือเปล่าว่ามาหาเพื่อนผู้หญิงที่นครสวรรค์แล้วติดต่อไม่ได้ก็มาเร่ร่อนอยู่นะคะเบื้องต้นนั้นเนี่ยเมื่อวานนะคะผู้สื่อข่าวก็ประสานกับตม.นนทบุรีให้แล้วตรวจสอบนะคะเพื่อประสานกับสถานทูตในการช่วยเหลือให้กับประเทศต่อไปนะคะเพราะว่าวีซ่านั้นขาดอายุเป็นที่เรียบร้อย
1: โอ้นี่ต้องให้ตม.ผลักดันจับจะได้แบบว่าไม่รู้เวลาผักดันกลับนี่ต้องเสียค่าตั๋วไหมนะพี่นะ
0: อุ้ยสถานทูตน่าจะช่วยได้ค่ะ
1: อ๋อ
0: นะ
1: สถานทูตเนาะ
0: สถานทูตอ่ะหุ้ยเจ้าหน้าที่ที่ในสถานทูตอ่ะรับรองเลยว่าพร้อมจะช่วยแน่ๆเขาคงมีงบอ่ะนะ
1: ครับ
0: ค่ะ ไม่เคยเจอเหมือนกันเนี่ยประเทศนอร์เวย์ที่มาล่อนเล่อยู่ในประเทศไทยนะคะมันแปลกอยู่แหละฝรั่งคนนี้แต่เข้าใจแล้วว่าพอผู้สื่อข่าวบอกติดเล่าขาว
1: ถ้าอยากจับถ้าอยากจับก็ไม่ได้จับเลยถือว่าน่าสงสารมากต้องมาเผชิญชะตากรรมได้ร่อนนอนวัดปุ๋ยขยะกินข้าวเนี่ยโอ้โห
0: ใช่แล้วประเทศนอร์เวย์เนี่ยประชากรก็แค่5ล้านกว่าเองแล้วนุ่มประชากรก็น้อยนิดนะแล้วก็
1: เป็นคนไทย
0: ประเทศที่รวยอ่ะประเทศรวยนะครับเพราะเขามีอุตสาหกรรมน้ำมันเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรก็ดีไปหมดเลยอย่างที่บอกนะว่าเรื่องโรงพยาบาลเรื่องโรงเรียนอะไรของเขาเนี่ยโคตรจะรวยเลยแต่ว่าไอ้นายคนนี้มาล่นเล่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่น่าเชื่อจริง
1: ๆครับผม
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะ
1: ขอให้ได้กลับ
0: ขอให้ได้กลับนะแล้วก็มันคงต้องรักษาเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปที่นู่นน่ะมันไม่มีเหล้าขาวแน่ๆนี่คือจิบเหล้าขาวแล้วนะคะเนาะทหารพูดต้องรักษาก่อนให้หายบำบัดก่อนเนาะไปถึงลงแดงแล้วคือภาพอะไรรู้ไหมตอนที่เขาไปคุยถังขยะเพื่อหาเศษอาหารมากินหนังร่องแบบโอ้โหมันใช่หรือนั่นน่ะไม่น่าเชื่อจริง
1: ครับค่ะ
0: มาตกยากในบ้านเรา2ปีครึ่งไม่มีใครแจ้งสถานทูตไทยเหรอหรือยังไงเพิ่งเจอเมื่อวาน
1: คร
0: ับ ค่ะน้องเมย์สายยังว่างอยู่นะคะรอรับท่านผู้ฟังค่ะ022481366ค่ะ
1: มาแล้วครับพี่น้องเมย์แจ้งว่ามาแล้ว
0: มาแล้วก็รับเลย
1: ครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่สวัสดิ์พี่สวัสดิ์อยู่ขอนแก่นพี่สวัสดิ์โทรมาใหม่นะคะเดี๋ยวน้องเมย์โทรกลับอีกทีนึงก็ได้ค่ะ
1: ได้ทีนี้จะได้ฟังน่าจะเป็นความลำบากของคนไทยบ้างละกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: คนไทยอย่าให้ถึงคุยขยะหาเศษอาหารกินเลยนะคะเนาะมันดูแบบโอ้โหกดถูไปเนาะ
1: ใช
0: ่กดถูมากนะคะตอนนี
1: ้
0: ในบ้านเรามีแหละแต่ว่าอาจจะแบบอดมื้อกินมื้อกินผักกินอะไรที่แบบอยู่ในตามธรรมชาติตามวิถีของเราค
1: ่
0: ะ
1: ก็เนี่ยหลายคนบอกแต่ก็ใกล้แล้วนะใกล้จะเป็นแบบนั้นแล้วนะครับเพราะว่าโดนตัดสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ก็ไม่ผ่าน
0: ทำอะไรอ่ะดูที่นี่สิต้องงงกันทั้งโรงพักเมื่อวานนี้เดี๋ยวช่วงรอสายที่สวัสดิ์เล่าข่าวนี้ให้ฟังอันเรื่องมาจากว่าตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรอยู่ๆนั่งทำงานกันอยู่บนโรงพักนะคะใครไม่รู้น้องต้องสั่งกาแฟหรูมากแบรนด์ดังมา18แก้วนะคะ 3,000 กว่าบาทให้สั่งแล้วก็ให้ไรเดอร์มาส่งไว้ตรงจุดประชาสัมพันธ์ของโรงพักอ่ะคือตั้งแต่บ่าย2เมื่อวานจนถึง5โมงเย็นก็ตำรวจบางนายก็ไม่กล้ากินก็ไม่แจ้งชื่อผู้รับผู้ส่งเดี๋ยวคือมันแพงอ่ะเอาจริงๆก็ไม่กล้ากินนะคะ
1: มันก็คิดได้หลายอย่างนะใส่ยาถ่ายหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าถ้าคนที่ไม่ชอบตำรวจนะ
0: ใช่สิแล้วใครจะกล้าดูดตำรวจบางคนก็แบบแพงไปด้วยนานๆได้กินสิบเวรเมื่อวานคือสิบตำรวจตรีนครินทร์มั่นทัพไพบูลย์นะคะประชาสัมพันธ์ก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็บอกว่ามีทั้งกาแฟแล้วก็กาแฟเย็นด้วยนะแล้วใส่รู้มากเลยทีนี้ก ขาบอกว่าตอนแรกอ่ะมีรายเดอร์เอามา9ถุงก่อนมาส่งไว้เวลานั้นเนี่ยประชาชนมาแจ้งความมาทำนู่นนี่นั่นก็เลยวุ่นไม่ได้ถามว่าส่งให้ใครแต่รายเดอร์แจ้งมาว่าเขาบอกว่ามาวางไว้ที่ประชาสัมพันธ์นั่นแหละเดี๋ยวจะมีคนมารับ18แก้วนะคะแยกเป็นบินบินละ14บินละ 1,400 กว่าบาทกับอีกบิน 1,700 บาทนะคะรวมแล้ว 3,200 อ่ะในบินไม่ระบุคือถูกวางทิ้งเอาไว้จน5โมงครึ่งอ่ะเอ้าก็ยังไม่มีใครมารับไปแล้วก็เลยให้ตำรวจเนี่ยติดต่อกลับไปที่ร้านกาแฟนะคะว่าไอ้กาแฟทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้ใครร้านก็ตรวจสอบแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นของใครแต่คนสั่งไม่ได้แจ้งชื่อและไม่ได้แจ้งว่าส่งให้ใครนะแล้วก็ทางร้านกาแฟบอกว่าให้นี่พี่ตำรวจเนี่ยกินได้เลยนะคะซึ่งตอนแรกก็คิดว่าคนสั่งจะสั่งไปเลี้ยงใครหรือเปล่าหรือยังไงสงวนว่าส่งผิดที่ไม่กล้ากินอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็โทรไปตามบินที่เห็นในเบอร์เนาะก็แจ้งมาว่าเปิดทานได้เลยนะคะร้านแจ้งมาว่าต้นทางไม่ระบุว่าส่งให้ใครนะคะนั่นแหละแต่ว่าตำรวจนายนี้เขาบอกว่าผมมาไม่กลัวนะว่าจะมีส่งผลกระทบต่อร่างกายเพราะว่าตรวจสอบกับร้านแล้วเขาบอกเลยว่าส่งตรงมาที่สน.สภ.รัตนาธิเบศรแหละก็เลย
1: ไม่ได้ใส
0: ่แจกให้กับตำรวจดูดกันชื่นใจไปเลยนะคะ
1: ชื่นใจแล้วไม่ได้ใส่อะไรมานะ
0: ไม่ใส่ร้านมุ่งกลับบอกว่าทราบเรื่องแล้วขอบคุณด้วยที่ใจดีส่งกาแฟหรูมาให้กินก็จนสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าใครสั่งใครสั่ง
1: คงเป็นคนที่รักตำรวจ
0: คนที่รัก
1: คนรักตำรวจเยอะแต่คนที่ไม่รักนี
0: ่ก็เกือบ200นะไอ้กาแฟมันเป็นสตาร์บัคเดี๋ยวยี่ห้ออะไรอ่ะถุงเนี้ยสตาร์บัค
1: นั่นแหละสตาร์บัคอะพี่แก้วละต้อง150 160
0: เกือบ200อ่ะ18แก้ว
1: 3,200 อ่
0: ะ
1: เ
0: ราไม่ค่อยเข้าหรอก
1: สตาร์บัค
0: เพราะว่าสั่งไม่ถูกฮะ
1: เป็นอยากจะขอบคุณตำรวจอาจจะนะ
0: ตำรวจงงตำรวจงงอ่ะคือไม่กล้ากินนะไอ้กาแฟร้อนยังโอเคอยู่กาแฟเย็นอ่ะตามข่าวบอกว่ามันเริ่มละลายหมดแล้วกว่าจะได้กินเกือบ6โมงเย็น
1: ก็ได้เมื่อวานคุณรู้ป่าวว่าเดี๋ยวจะส่งมาให้ที่คลื่น95เราบ้างนะฮะจะเก็บปลายทางพอ
0: ค
1: นตรงผมไม่ต้อง
0: เลยเหรอถ้าเก็บปลายทางนะสั่งตรงถือพอเลยค่ะพอใจดีใจดีเอ้ยถ้าสั่งก็บอกชื่อหน่อยเนี่ยอย่าทำให้งงนะคะบางที
1: มันไม่กล้ากินนะของพวกนี้เนาะ
0: มันไม่กล้ากินใช่ไหมมันงงอ่ะเดี๋ยวจะเสียของไม่ใช่อะไรนะบางทีเราเห็นไอ้ตรงโต๊ะเมื่อก่อนนะช่วงหลังโควิดหนักๆอ่ะน้องๆนะบางทีคนมาส่งของอ่ะก็กองไว้ตั้งนานเนาะ
1: ครับมึงครับ
0: บางทีชื่อมันไม่ชัดอ่ะใครก็ไม่กล้าหยิบของคนอื่นไปกลัวว่าจะหาว่าเป็นขโมยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหากัน
1: ครับผม
0: พี่สวัสดิ์มาหรือยังเนี่ยพี่สวัสดิ์
1: เปลี่ยนสายแล้วครับรู้สึกว่าจะเป็นคุณยายรอดนะครับไปรับสายกันอีกทีนะครับสวัสดีครับคุณยายรอด
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: คุณยายคุณยายก็ไม
1: ่ยายอยู่ไหม
0: ไม่รู้ว่าปัญหามันอยู่ที่เบอร์มือถือโทรศัพท์เรานะคะคุณยายรอดสวัสดีค่ะทั้งสองสายมาในเรื่องเดียวกันค่ะเมื่อกี้คุณพี่สวัสดิ์จากขอนแก่นก็มาเรื่องของอุทธรณ์บัตรประชารัฐค่ะน้องดงยายรอบเนี่ยเล่าว่าคร่าวๆน้องเมย์บอกน้องเมย์มานะว่าลูกสาวลงทะเบียนบัตรประชารัฐให้ทั้งของยายและของตาแต่ของตาเนี่ยมันขึ้นว่าไม่ได้ลงทะเบียนมันหมายความว่ายังไงจงอธิบายน้องดงครอบให้ยังไงลงทะเบียนแล้วแต่มันขึ้นว่าไม่ได้ลงทะเบียนอ่ะอะไรเนี่ย
1: ถ้าอย่างนี้นะอุทธรณ์ยังไม่ได้เลยนะพี่ใช่ไหมเพราะว่าถือว่าไม่ได้ลง
0: ไม่มีไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่แรก
1: ไม่
0: ได้ไม่ได้ไม่ได้
1: ใช่ไหมอย่างนี้ถือว่าคุณจะไปอุทธรณ์ถึงสิ้นเดือนนี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณไม่ได้ลงอ่ะ
0: เออในระบบแต่ว่าเนี่ยคุณที่คุณยายเล่าเนี่ยเหมือนคุณยายจะผ่านได้ลงทะเบียนใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าของตาน่ะเออไม่ได้ลงอ่ะกลับไปที่พี่สวัสดิ์พี่สวัสดิ์มาอีกรอบนึงค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
3: ครับสวัสดีครับ
1: ได้คุยกันแล้วสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับน้องสีน้องโดมครับ
1: ยัง
0: ไงครับบัตรประชารัฐไม่ผ่านใช่ไหม
3: ไม่ผ่านไปอุทธรณ์ก็ไปแล้วไปก็เติมน้ำมันให้เขาไปนู่นไปไอ้ขนส่งชมแพนู่นก็ตั้ง 4-500
0: โอ้โห
3: แล้วก็ไม่ผ่านคงเป็นคนเก่าด้วย
0: แล้วมีปัญหาเรื่องรถเหรอคะ
3: อยากรู้ว่าไอ้เขาเอาอะไรมาวัดไอ้ที่ผ่านกับไม่ผ่านเนี่ย
1: คนลุงก็ในระบบมันขึ้นว่าอะไรก่อนคุณลุง
3: ฮะ
1: ในระบบมันขึ้นว่าอะไรก่อนขึ้นว่าเราที่ไม่ผ่านเพราะ
3: ก็นั่นแหละไปที่ชุมแพแล้วเขาบอกว่าลุงมีรถมอเตอร์ไซค์2 3คันนั้นตั้งแต่นู้นตั้งแต่ลุงออกจากโรงเรียนป.4วิ่งรับจ้างตั้งแต่ทางรปช.นู่นแล้วเดี๋ยวนี้ลุงก็70ปีแล้ว70กว่าแล้วแล้วไอ้ที่ถ้าเป็นเพราะไอ้ประกันชีวิตนั่นก็คนอื่นเขาประกันให้เขากลัวว่าลุงตายจะไม่มีเงินทำบุญทำเสร็จให้เขาก็ญาติเขาพอมีเงินจะกินบ้างเขาก็ทำให้

0: แล้วก็ไปบอกเขาว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไรเขาก็กดดูในคอมเขาก็บอกว่าลุงมีมอเตอร์ไซค์สองสามคัน
1: แล้วลุงก็เลยยื่นอุทธรณ์ไหม
0: ยื่นอุทธรณ์แล้วค่อยไปขนส่ง
2: เ
0: ขาบอกให้ไปขนส่งลุงก็ไปขนส่ง
2: ค่ะ
1: แล้วลุงได้แจ้งที่ขนส่งต่อไหมว่ารถเราลุงมันโอ้โหเราเลิกใช้ไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณลุง
2: เข้าใจว่าชื่อคุณลุงอ่ะยังเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์อยู่ลุง
1: ใช่ก็ส่วนใหญ่เคสก็เป็นแบบนี้นะก็ย
2: ื
1: นถามไว้ใช่ไหมฮะ
2: เออค่ะก็เลยเป็นกังวลว่าทำไมถึงยังไม่ผ่านน่าจะประมาณนี้เนาะน่าจะประมาณนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องรถเก่าอ่ะบางทีก็ไม่ได้คือมันมีชื่อเป็นเจ้าของรถอยู่นั่นแหละบางทีรถเก่าก็ยังไม่ได้แบบจำหน่ายอะไรไปบางคนก็ขายไปแล้วนะแบบอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีก็ไม่ได้ไปโอนเป็นกิจจลักษณะเนาะเพราะนั้นเอาไปขับไปเจ้าของก็ยังเป็นคนเดิมอันนี้แหละปัญหาก็ไม่ผ่านกันเยอะไอ้เรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นก็หูนี่ทุกจ้างรถไปเนาะสนใจมากคุณลุงเนาะ
1: โหนะ400นะ
2: ใช่
1: วิ
2: ธีการต้องทำยังไงเนี่ยถึงจะช่วย
1: ถ้าค
2: ุ
1: ณลุงเขาตรวจสอบข้อมูลเรื่องทะเบียนรถแล้วก็ต้องยื่นอุทธรณ์ไว้อะนะ
2: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวรอ
1: เอาหลักฐานจากขนส่งมายื่นผ
2: ่
1: านเว็บไซต์หรือว่าผ่านแอปทางรัฐ
2: อีกที
1: ครับ
2: ค่ะแต่เข้าใจว่าคุณลุงน่าจะไปยื่นไว้แล้วล่ะยังไม่รู้ว่าจะปลดล็อกได้ไหมอะไรอย่างงี้เนาะ
1: ครับผม
2: ขนส่งถ้าขนส่งเขาต้องทำยังไงให้อ่ะเขาปลดล็อกให้ไหมถ้าชื่อเอาถือว่ามันเป็นรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ที่แบบมันนานมากแล้วลุงไม่ได้อาจจะขายไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โอนอะไรอย่างนั้นนั่นแหละเจ้าของเดิมก็ยังเป็นเจ้าของอยู่นั่นแหละนะ
1: เพราะว่าขนส่งจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เรานะฮะเพื่อที่จะให้เราไปเอาหลักฐานเนี่ยไปยื่นอุทธรณ
2: ์นั่นแหละค่ะแต่ถ้าฟังเมื่อกี้จากลุงสวัสดิ์บอกว่าก็ทำแล้วแต่ก็ยังไม่ผ่านจริงๆก็ยังไม่ได้ประกาศใช่ไหม
1: ยังฮะไม่ได้เจอที่อุทธรณ์หรือยังแชทสายดูไปแล้วจะทันดูไปแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
0: สวัสดี
1: คุณอยู่ไหมฮะ
2: วันนี้โทรศัพท์ไม่เป็นใจเลยคุณลุงไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณลุงเล่าหลังไมค์ไว้ก็ได้นะคะมันไม่ได้ยินน้องบ้างนะ
1: ครับผมครับผม
2: นะคะสัญญาณเราไม่เป็นใจจริงๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงเช็คสัญญาณกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ

0: อือหือค่ะเพลงเพลงนี่แบบโอ้โหนี่ก็เศร้าไปเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ก็ตรงนี้เป็นเรื่องที่หลายคนเอาจริงๆนะชาวบ้านประชาชนน่ะเก้านะบางคนก็รู้สึกว่าเหมือนถูกทิ้งอ่ะเออทำไมคนอื่นเขาได้เขามีสิทธิ์เดี๋ยวเขาก็นี่แหละคือถามใครใครเขาก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะกับไอ้บัตรประชารัฐเนี่ยนะลูกเออ
1: ครับ
0: จริงๆบางทีหลบไปพอคุยกับใครเขาก็ไม่ค่อยอยากคุยอะสงสารเห็นใจมากนะบางคนเออทำยังไงจะช่วยเขาได้เออ
1: คร
0: ับ แล้วเป็นอย่างนี้เยอะนะคะชาวบ้านประชาชนเยอะมากที่มีปัญหาอย่าง
1: นี้บางทีชาวบ้านเขาไม่เข้าใจนะว่าเอ๊ะแล้วทำไงต่อนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แม้ว่าชาวบ้านจะบอกว่าถ้าเป็นรถเก่าไปแล้วไม่ตัดสิทธิ์ถือว่าไม่ตัดสิทธิ์รถจักรยานยนต์เนี่ยแล้วแต่โดนไปแล้วทำยังไงอ่ะเขาต้องไปขนส่งแล้วยังไงต่อใช่ไหม
0: ใช่มันดูแบบคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาจริงๆนะบางทีเราก็เห็นใจว่าช่วยเขาไม่ได้นะเราก็รู้สึกว่าโอ้โหทำให้คนเช่านี้มันบาปนะคะฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะอย่าคิดว่าโอ้ย300บาทเองต่อเดือนอะไรเงี้ยไม่เองนะคะเพราะว่านั่นหมายถึงว่าทั้งเดือนเนี่ยเขาสามารถที่จะดำรงชีพอยู่ได้นะคะนะบางทีเนี่ยมันหยิบหาอะไรไม่ได้เลยอ่ะในแต่ละวันแต่ละเดือนนะคะเพราะนั้นก็อย่าลดทอนคุณค่าของชาวบ้านต้องช่วยเขาให้เต็มที่เจ้าหน้าที่นะคะมันอย่างเราไปธนาคารหนึ่งนั่งดงเชื่อไหมว่าก็ไปยืนสังเกตอยู่นะคะนี่ก็คือจะไปสังเกตอยู่ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เขามีหน้าที่เฉพาะ2คนที่ช่วยเหลือชาวบ้านในการอุทธรณ์เรื่องบัตรประชารัฐนี่นะคะคือเอาจริงๆรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่เป็นใจอ่ะนั่งหน้าบูดหน้าเบี้ยวแล้วก็พูดจาไม่ดีกับชาวบ้านอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาเหมือนโดนถูกบังคับมาให้นะมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงทำไมเหรอ
1: ถ้าไม่ชอบน่าจะอยู่บ้านเฉยๆนะถ้าไม่ชอบบริการอ่ะก็มาทำงานบริการทำไมไม่ดูนะ
0: ก็บอกหัวหน้าบอกผู้จัดการสาขาไปว่าเราไม่ขอทำไอ้ตรงจุดนี้เนาะก็ได้คือนั่งหน้าบูดเหมือนกับกลัวว่านั่งระแวงกลัวว่าคุณยายคุณป้าคุณตาจะเข้าไปถามจะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนั่งอยู่อย่างนั้นอู้ยืน
1: สงบอยู่แบงค์จะทำอะไรนะถ้าไม่ทำงานบริการเนาะ
0: ท่านจะได้ค่ะ
1: หน้าให้ไปนั่งนับเหรียญก็ไม่มีเหรียญให้นับในยุคนี
0: ้อันนี้ไม่ได้กล่าวหานะไปยืนสังเกตดูรู้สึกว่าโอ้ตายมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยค่ะมันมีอย่างนี้แหละเจ้าหน้าที่อ่ะมันวางตัวอีกระดับหนึ่งกับชาวบ้านไม่ไหวนะคะต้องมีการตรวจสอบค่ะ
1: ระวังแล้วโดนชาวบ้านเขาถ่ายแล้วไปร้องเรียนนะอย่างนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ทำหน้าตาพูดจาไม่ดีเนี่ย
0: โอ้โหหน้าตานี่คือไม่รับแขกเลยจริงๆนะพูดจาไม่ดีคือแบบก็เหนื่อยแหละนะเข้าใจว่าวันทั้งวันก็คืออยู่แต่กับเรื่องนี้นะคะคงเหนื่อยคงเครียดแก้ปัญหาให้ชาวบ้านไม่ได้ค่ะ
1: โอ้โหไม่ได้หรอกไม่ได้ท่านนะคือถ้าเหนื่อยต้องอยู่บ้านต้อง
0: พักต้องพัก
1: ให้ออกไปพักอยู่บ้าน
0: จริงค่ะเหนื่อยมีสิทธิ์เหนื่อยได้แต่ว่าถ้าเหนื่อยเยอะเกินไปแล้วจนเครียดเนาะต้องพักแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะช่วงนี้มีเรื่องของการร้องเรียนอย่างที่บุรีรัมย์เมื่อวานเนี่ยค่ะชาวบ้านคนหนึ่งอยู่ที่ประควรชัยจะบอกว่าไปเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปรีดซื้อสินค้าประจำหมู่บ้านก็ซื้อของไป128บาทก็สแกนหน้ายืนยันตัวตนตามขั้นตอนนั่นแหละค่ะก็เอาของกลับบ้านถัดมาอีก2วันจะเดินทางไปเยี่ยมญาติในตัวเมืองประโคนชัยเพราะว่าตั้งใจจะใช้วงเงินที่เหลือไปซื้ออีกรอบนึงแต่เมื่อให้ร้านค้าตรวจสอบกลับพบว่า วงเงินแกน่ะถูกใช้ไปหมดแล้วเอ้
1: า
0: ก็เพิ่งซื้อของได้แค่ครั้งเดียวอ่ะเออทำไมอ่ะซื้อไป128บาทเองเมื่อ2วันก่อนน่ะเอาทีนี้แกก็บอกว่าเช็คให้หน่อยเออไปเช็คร้านค้าเดิมก่อนจะทราบว่าร้านค้าแห่งนั้นมีการหักวงเงินของคุณลุงท่านนี้ไว้ 1,000 บาทค่ะ
1: อ้าวนี่ถ้าลุงไม่มาไม่ได้ใช้อีกรอบไม่เสร็จเลยนะ
0: เออแกไม่รู้
1: หายไปเลยนะ
0: แล้วร้านค้าก็ชี้แจงว่าเอ้าก็เป็นความยินยอมของลุงเองสุดท้ายก็โต้เถียงกันนะก่อนที่ร้านค้าจะคืนส่วนต่างเป็นเงินสดให้แล้วลูกค้าอ้างว่าร้านเนี่ยหักเงินลุงไว้99บาทเป็นค่าภาษีส่วนทางร้านก็ยืนยันว่าไม่ได้หักแล้วก็เถียงกันอีกนะคะเอาล่าสุดเลยค่ะล่าสุดของล่าสุดพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์รับทราบเรื่องนี้แล้วบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแบ่งเป็น2ประเด็นก่อนอันดับแรกเลยคือการรูดบัตรซื้อของ128บาทแต่ร้านค้าร้านนี้หักเงินไว้ 1,000 บาทซึ่งต้องพิจารณาว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงกันยังไงตอนแรกถ้าตกลงร่วมกันเพื่อนวยความสะดวกไม่ต้องสแกนใบหน้าหลายครั้งแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการแต่ว่าในทางปฏิบัติอาจจะพอจะผ่อนปลนได้ในบางกรณีทีนี้ประเด็นที่ร้านค้าเอาเงินสดมาคืนให้ลูกค้าหลังหักวงเงินในบัตรเกินกว่าราคาสินค้าที่ซื้อจริงนั้นอันนี้ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจนเพราะว่าโครงการนี้เขากำหนดให้ใช้วงเงินเพื่อซื้อของเท่านั้นไม่สามารถที่จะเอามาเป็นเงินสดได้ทุกกรณีเนี่ยหางลงแล้วเดี๋ยวถ้าไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งร้านนี้นะจะโดนตัดสิทธิ์ค่ะทั้งคู
1: ่
0: ท
1: ั้
0: งคู่ด้วยนะทั้งคนถือบัตรและร้านค้าก็ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการร่วมโครงการแล้วไม่สามารถรับชำระเงินผ่านบัตรอีกได้อีกต่อไปค่ะเนี่ยระวัง
1: เพราะคุณลุงเนี่ยถือว่าไปยินยอมพร้อมใจในการรับเงินสดมาอย่างนี้หรอแล้วคุณลุงต้องโดนคนใช้ต้องโดนตัดสิทธิ์ด้วยฮะ
0: ถูกค่ะทั้งคู่เลย
1: ถือว่า
0: ทั้งคู่เลยนี่พาที่จังหวัดแจ้งแล้วนะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งตอนเนี้ยทั้งยาหาทำนะคะโดนตัดสิทธิ์ทั้งสองฝ่ายทั้งร้านค้าด้วยแล้วก็ทั้งประชาชนด้วยนะคะผิดเงื่อนไข
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อย่าทำนะร้านไหนที่แบบว่าเมื่อก่อนจะมีนะที่300แล้วแบบว่าตอนแรกเป็นเงินได้นะแต่ร้านเก็บ50บาทอันเนี้ยเคยได้ยินนะก็คือมารูดเป็น300แต่ว่าจะได้เงินกลับไปอาจจะ250 220นะ
0: มีคนทำมีร้านค้าทำ
1: บางคนเขาอยากได้เป็นเงินสดเขาก็ไปทำไปรูดซึ่งก็ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คร
1: ับ ครับมาดูเรื่องเสือขย่ำหน่อยนะพี่นะเสือขย่ำเจ้าหน้าที่
0: น่าสงสารมากเลยชัดแล้วเนาะว่าเป็นเสือจริงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแล้วก็เจอตัวแล้วด้วยว่าเป็นตัวไหนนะครับเมื่อวานเนี่ยเขาไปเอาภาพที่เหมือนกับเป็นใช่ภาพที่ตั้งกล้องไว้ในป่า
0: ค่ะ
1: เป็นลูกเสือโคร่งนะครับวัย1ปีครึ่งนะ
0: โ
1: อ้เป็นแค่ลูกก็นี่ขนาดลูกเสือแล้วเนี่ยเป็นลูกเสือเพศผู
0: ้ก็ไว้ใจไม่ได้จริงๆนะลูกเสือลูกตะเข้ที่เขาว่าเนี่ยเนาะ
1: โอ้เขาบอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเหยื่อนะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยหลับไม่ได้ขยับร่างกายเขาบอกว่าโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเจอมนุษย์นั้นแล้วขยับร่างกายมันจะกระโดดหนีนะก็ไม่น่าเชื่อมกันนะว่ามันจะหนีนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นเป้านิ่งๆเนี่ยมันจะค่อยๆสังเกตแล้วมันจะค่อยๆเข้าใกล้นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วขย่ำตะปบเราในที่สุดนะฮะคอกนี้เนี่ยเขาบอกมีลูก3ตัวนะมันจะไปไหนมาไหนด้วยกันนะฮะมีแม่ชื่อว่าปิญญา
0: แม่ชื่อปิญญามีลูก3ตัว
1: ใช่จริงเขาบอกว่าพ่อมันเนี่ยตายไปพ่อพันธุ์มันตัวพ่อมันเนี่ยตายไปนี่นะก็เลยทำให้เหมือนกับมันเนี่ยก็ ไม่มีคนดูไม่เหมือนกับก็จะมีเสือสัตว์ป่าเป็นเสือตัวอื่นเนี่ยที่เข้ามายึดพื้นที่ของเขาอ่ะนะเขาก็เลยต้องอยู่กับแม่เขานะฮะน่าจะด้วยความที่เขาเรียกว่าเหมือนกับพอไม่มีพ่อดูแลนะครับก็มีตัวอื่นเข้ามาก็เลยทำให้เขาต้องพลัดเล่ร่อนไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเจ้าถิ่นคอยดูแล
0: ไม่มีหัวหน้าครอบครัวละ
1: ไม่มีหัวหน้าครอบครัวก็เลยโดยธรรมชาติเนี่ยเสือ
0: เขาก็เลยต้องล่าเหยื่อ
1: แล้วก็จะเข้ามา
0: แล้วก็ไปเจอเจ้าหน้าที่กำลังนอนพักอยู่ใช่ไหมเขาถึงมาทำร้ายมา
1: ใช่นอนนิ่งอยู่ก็เขาบอกว่าพฤติกรรมของวัยนี้นะเสือวัยนี้คืออยากรู้อยากเห็นนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงเรียนรู้ทักษะในการล่าเหยื่อทีนี้พอมาเจอเจ้าหน้าที่เป็นเหยื่อแล้วเนี่ยนอนนิ่งๆเนี่ยมันก็เลยนะมันก็เลยอยากรู้อยากเห็นอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นเจ้าหน้าที่ลุกขึ้นมาเฮ้ยเอาไม้มาอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหนีทันทีเหมือนกันมันก็กลัวคนเหมือนกันมันก็กลัวคนนะฮะแต่วันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่คงจะหลับมันแหละไม่ทันได้ลุกขึ้นมาสู้เลยครับบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนอนราบกับพื้นทำให้ลูกเสือเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเหยื่อ
0: ไม่กล้าดูคลิปอ่ะมันขย่ำเลยเหรอคือไอคลิปอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นคนที่ไม่ชอบดูเลยแบบเป็นคนโอ้ยดูไม่ไหว
1: เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนอนราบอยู่กับพื้นนะพี่มันก็เคยเข้าใจว่าเป็นเหยื่อตามธรรมชาติที่มันเจอตามป่าตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าไปขย่ำ
0: เลยนะคะ
1: ใช่
0: โอ้โห
1: แต่ยังไม่ใช่พฤติกรรมของเสือกินคนนะเขาบอกว่าเสือกินคนเนี่ยต้อง2ลักษณะคือทำร้ายมนุษย์นะครับแล้วก็ลากมนุษย์ไปฆ่าเนี่ยอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยอันเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่น่ากลัวแต่เจ้าตัวเนี้ยไม่ใช่เขาบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยถ้าเจอคนมันก็จะยังหนีอยู่เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยนอนหลับสนิทแล้วก็ดันนอนกับพื้นมันก็เลยคิดว่าเป็นแบบเหยื่อที่อยู่กับพื้นอ่ะมันก็เลยเข้าไปตะปบ
0: เป็นบอกว่าพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยพี่ศักกลินเนี่ยแกไม่ต่อสู้ไม่อะไรเลยไม่พยายามที่จะหนีอะไรอย่างนี้หรอ
1: ใช่พี
0: ่
1: ไม่รู้ว่าหลับลึกหรือว่าเกิดอะไรเนาะแต่ก
0: ็
1: คงไม่ทันคิดว่าเสือคือเขาบอกปกติเนี่ยไอ้ลูกเสือเนี่ยมันก็จะไม่เข้ามาภายในพื้นที่อาคารของคนอยู่แล้วแต่ด้วยวัยที่มันอยากรู้อยากเห็นมันก็ดันเข้ามาแล้วมันก็มาจังหวะพี่เขาไปนอนที่พื้นให้มันเห็นพอดี
0: ก
1: ็ขย่ำเลย
0: ฮะขย่ำเลยเนี่ยเป็นเสือเด็กด้วยนะคะก็เห็นบอกว่าเอาล่าสุดจริงๆนะทีมวิจัยเสือโคร่งเนี่ยประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เยอะนะคะนักวิจัยทีมวิจัยเสือโคร่งเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญจากทางเลยเขาบอกว่าคืออย่างที่บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าพฤติกรรมเสือโคร่งเด็กตัวนี้เนี่ยจะย้อนกลับมาจุดเกิดเหตุเพียงลำพังอย่างตอนแรกที่เราต้องบอกว่าไปกันสามแม่ลูกไปไหนก็ไปกันใช่ไหม
1: ครับ
0: หนึ่งในสามตัวของลูกแม่อภิญญาเนี่ยกลับมาตรงนั้นคนเดียวตัวเดียวนะคะเนี่ยตรงเนี้ยก็คาใจอยู่นิดนึงว่ากลับมาคนเดียวแล้วก็ในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เคยใช้บริเวณเนี้ยเป็นสถานที่พักค้างคืนนะแล้วในคืนเกิดเหตุเนี่ยผู้ประสบเหตุได้กางมุ้งเปิดพัดลมด้วยนะนะคะกางมุ้งเปิดพัดลมแต่ไม่พบคราบเลือดบริเวณจุดนอนนะแต่ว่าไปเจอมุ้งสีเขียวเปื้อนเลือดตกอยู่ห่างไปประมาณ15เมตรในระหว่างแต่ว่าระหว่างการเคลื่อนย้ายร่างก็ไม่พบหยดเลือดหรือว่าคราบเลือดอะไรด้วยจนกระทั่งถึงจุดที่พบร่างนั้นแหละมีร่องรอยถูกกัดกินแล้วก็เลือดเนี่ยแห้งแล้วไอ้อย่างเนี้ยทีมนักวิจัยเสือโคร่งอธิบายว่าเสือจะหลีกเลี่ยงมนุษย์ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างที่น้องรุ่งบอกเมื่อกี้ถ้าแบบขยับตัวอะไรเงี้ยเสือก็จะวิ่งหนีทันที พราะการที่เสือสามารถคาบผู้เสียชีวิตออกจากจุดนอนได้โดยแทบไม่มีร่องรอยการดิ้นรนต่อสู้เนี่ยอันนี้แหละเป็นประเด็นคาใจทีมวิจัยมากว่าต้องตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะน้องโบ
1: ครับผม
0: แต่มันผิดปกติอะที่ต้องอาศัยการศึกษาข้อเท็จจริงรอบด้านเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องติดกล้องเพิ่มหรือยังไงไม่ทราบเนาะ
1: ครับครับ
0: นั่น
1: เนาะบางทีเขาคงเพิ่มความระมัดระวังขึ้นไปอีกสเต็ปแล้วประมาทไม่ได้แล้วแบบนี
0: ้ค่ะน้องเจ้าพี่นะจะไปนอนอย่างนั้นไม่ได้แล้วเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
12: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ตัวจริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ริง
1: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5

0: กลับมาแล้วมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ซุปเปอร์สเตชั่นของเรานะคะกับเช้าวันศุกร์วันนี้7สิงหาคมสัตว์หน้าขนคนหน้าหมาไม่ได้โอ้ยขำจริงเหรอสัตว์หน้าขนคนหน้าหมาไว้ใจไม่ได้คนหน้าหมานี่หน้าตาเป็นยังไงครับพี่ส่งมาสวัสดีพี่มานิดพี่มายาลาบสาบเสือด้วยนะคะพี่อารมณ์อนุวงศ์ค่ะเสือขย้ำแต่ไม่มีเลือดสักหยดเออใช่อันนี้ค่ะเนี่ยนักวิจัยเสือโคร่งเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะสำหรับในเคสนี้นะตอนนี้เสือจะกลายเป็นแพะหรือเปล่าอ๋อคงก็เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบกันละค่ะไปทำงานก่อนจ้าเปิดดังๆให้บ้านข้างๆฟังด้วยนะคะพี่อุทัยสวัสดีพี่จามอนมานะคะพี่ศรีละเมศอรุณสวัสดิ์ค่ะให้ผู้จัดการธนาคารฝากอบรมสมาธิอบรมจิตใจให้พนักงานให้จิตนั้นติดแอร์เพราะว่างานบริการจะกระทบกับผู้ใช้บริการใช่ไหมแถวไหนคะพันละร้อยเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นั่นโอ้ยมีอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะมันผิดนะผิดกฎผิดระเบียบไปหมดเลยนะคะปอยากเจอหน้าคู่กรณีรีเปิดเพลงนี้มันมีเมื่อวานนี้ใน Facebook เนี่ยเขาเตือนว่าอันนี้น่าจะเป็นมุกมากกว่านะเขาบอกว่าโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงาแจ้งผู้เข้าพักทุกท่านค่ะกรณีที่คุณเข้าพักแล้วโดนผีหลอกทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบงดชดเชยในทุกกรณีหมายถึงว่าแขกสามารถเรียกร้องค่าเสียหายกับทางวิญญาณคู่กรณีได้โดยตรงเลยไม่ต้องให้โรงแรมมารับผิดชอบอะไรนะไม่แน่ใจว่าเป็นมุกหรือเป็นอะไรนะคะแต่เขาระบุว่าที่พังงานะคะก็น่าจะเป็นมุกแหละเนาะทีนี้ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าอุ้ยผมอยู่พังงามาเป็น10ปีแล้วขับรถกลางคืนผ่านโรงแรมร้างชายหาดเปียกๆพื้นที่ใกล้สุสานนี่ไม่เคยเจอเลยไม่เคยเห็นไม่ทราบคิดมากไปหรือเปล่านะคะเคยไปพักโรงแรมที่นักท่องเที่ยวเสียชีวิตไอ้พักโซนที่รปภ.เคยเล่าให้ฟังว่ามีเขามากองศพอยู่ตอนซูนามิน่ะเต็มไปหมดเลยก็ไม่เคยเจอนะสตรีฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ไปเข้าพักโรงแรมที่ไหนนะโดนผีหลอกเนี่ยโรงแรมบอกว่าจะไม่รับผิดชอบงดชดเชยในทุกกรณีเอาถ้าจะชดเชยยังไงล่ะน้องโรงผีหลอกอ่ะ
1: ครับผม
0: ฮะ
1: ผีหลอกเนาะ
0: ฮะ
1: ก็ผีหลอกมันตัวใครตัวมันนะฮะ
0: ซึ่งโรงแรมก็ถูกแล้วเราบอกว่าไม่ชดเชยทุกกรณีนะคุณผีหลอกอ่ะเพราะว่าคุณไปเรียกร้องค่าเสียหายกับวิญญาณโดยตรงคู่กรณีได้นะฮะแต่ใครก็ไม่อยากเจอหรอกใช่ไหม
1: ครับ
0: เราไม่ได้กลัวผีนะแต่เรากลัวไอ้สิ่งที่มันมองไม่เห็นนะนึกออกไหมอันนี้เป็นคนไม่กลัวเท่าไหร่แล้วพออายุปูนนี้แต่กลัวสิ่งที่มองไม่เห็นนะมันอยู่ในความมืดอะอะไรก็ไม่รู้
1: อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้ใช่ไหม
0: ฮะ
1: อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้ใช่ไหมพี่หรืออะไรสิ่งที่มองไม่เห็นนะทุกสิ่งใช่ไหม
0: สิ่งที่มองไม่เห็นทั้งหมดน่ะคืออะไรก็ไม่รู้ก็กลัวไปก่อนนะมืดๆอะก็ใครจะไปเดินทางท่องเที่ยวในวันนี้มันสุกนะคะบางท่านก็อาจจะไปแบบใกล้ๆเนาะมาแถวหัวหินจะอำนะคะยังตอนที่จะได้อยู่ป่าแล้ว
1: นครนายกก็ฮิตนะพี่นครนายกไปเล่นน้ำเล่นน้ำนี่ก็ฮิตเหมือนกันนะ
0: น้ำเยอะเลยค่ะช่วงนี้ใช่ๆ
1: ครับ
0: มาได้เลยนะคะน้ำเยอะอยู่แล้วก็จะไปถ้าจะไปทางเหนือเนี่ยนะก็เช็คสภาพอากาศนิดนึงนะเพราะยังมีฝนมีลมอยู่นะคะฝนตกค่อนข้างหนักอยู่แล้วก็ต้องมีเวลาสักประมาณอย่างน้อย 3-4 วันน่ะ
1: ครับ
0: ต้องสามสี่วัน
1: จะไปหน้านี้มีโอกาสเห็นแบบพวกทะเลหมอกนี้นะเห็นคนเข้าไปเหนือกันนะพี่แล้วก็ขึ้นไปพวกตามดอยอ่ะโอ้โหทะเลหมอกสวยช่วงเช้าแบบนี้เออ
0: ค่ะ
1: ก็เจอฝนแต่ว่ามันก็จะได้ความนี้แหละความเขียวความเมฆหมอกโ
0: อ
1: ้ความแบบเย็นๆทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะเฉยแฉะหน่อย
0: ได้ค่ะเที่ยวแบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำอะเนาะ
1: ครับผม
0: ก็ต้องแลกเอานะคะ
1: ต้องแลกเอา
0: ค่ะวันนี้มาข่าวเรื่องของคุณต้อมรัชนีกรหน่อยนะคะ อดีตนางเอกชื่อดังอดีตคุณต้อมนี่เป็นมิสทีนไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยนะต้อมรัชนีกรอ่ะเขาก็ไปทำสัญญกรรมกับคลินิกแห่งหนึ่งนะคะก็ปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามความคาดหวังทำให้เธอเสียหายเธอก็เลยไปฟ้องศาลเมื่อวานศาลนัดฟังคำพิพากษาแล้วนะคะมาฟ้องเจ้าของเลยก็เขาก็บอกมาแล้วนะเป็นโรงพยาบาลเลอลักค่ะน้องดงเพราะว่าเจ้าของผู้บริหารเนี่ยเขาชื่อคุณปิ่นเลอลักนี่แหละหรือชื่อจริงคุณพิษพันศรีชัยยันค่ะ คุณต้อมรัชนีกรยื่นฟ้องค่าเสียหาย50 ล้านเธอบอกว่าเธอไป ทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแล้วมันไม่ได้ตามที่คาดหวังนะคะศาลก็พิพากษาเมื่อวานนี้นะคะขอให้ผู้บริหารโรงพยาบาลชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน7,700,000 บาทโดยจะมีโรงพยาบาลซึ่งเป็นจำเลยที่หนึ่งนั้นร่วมรับผิดชอบนะคะก็ประกอบไปด้วยอะไรค่ารักษาพยาบาลและค่าผ่าตัดแก้ไขสัญญกรรม2,900,000ค่าขาดประโยชน์จากการทำงานประมาณ1,800,000ค่าเสียหายในอนาคตอีกประมาณ3,000,000 บาทนะคะคือเธอเรียก50 ล้านแต่ว่าศาลก็มาคำนวณแล้วก็ให้ตามนี้7,100,000 บาท
1: โอ้โหครับ
0: นี่ค่ะอ๋อคุณต้อมใช้บริการทนายหวนกระแสน่ะชื่ออะไรนะ
1: ทนายตุ้ยฮะ
0: ไม่ใช่อีกคนหนึ่งก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวด้วยเหมือนกันน่ะดีนึกชื่อทนายแก้ว
1: อ๋อทนายแก้วครับ
0: ใช้บริการทนายแก้วนะคะก็คือตอนนั้นจำได้ว่าคุณต้อมรัชนีกรเนี่ยบอกว่าทำหน้านั่นแหละทำจนตาเฉียงเลยไอ้ตาเฉียงมันเป็นยังไงคือไม่สวยอ่ะแกบอกว่าแกไปดึงหน้ามา14 วันนะคะดึงหน้าตัดตามทำจมูกทำตานะคะก็ทำหลายอย่างแล้วก็ไปทำหลายคลินิกด้วยนะแต่ว่าไอ้คลินิกที่ฟ้องเนี่ยก็ไปบอกว่าตอนแรกน่ะมันไม่ได้ดั่งใจคือมันไม่สวยเอาจริงๆก็เลยบอกว่าอยากได้หน้าเก่ากลับมานะคะประมาณนี้แล้วก็คุณต้อมรัชนีกรเนี่ยเคยมีปัญหาไปฉีดซิลิโคนเหลวมานานแล้วนะไปแก้หลายครั้งก็ไม่ตอบโจทย์เนาะคือหน้ามันจะมีความหย่อนอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยต้องยากลำบากมากเวลาจะแต่งหน้าเวลาจะทำอะไรก็บอกว่าต้องใช้สติ๊กเกอร์พยุงหน้าติดเอาไว้ข้างหลังนะแล้วนึกออกอ่ะสติ๊กเกอร์ติดพยุงไว้ทั้งวันเหรอแกบอกว่าเวลาไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์น่ะให้เห็นสภาพหน้าจริงนะมันหย่อนมันคล้อยมันดูไม่ได้เลยอ่ะแกบอกก็อย่างนั้น
1: มีตัวช่วยเป็นติดสติ๊กเกอร์ให้หน้ามันแบบกระชับขึ้นไป
0: ใช
1: ่
0: กระชับเลยก็คือต้องดึงให้ตึงเลย
1: นะดึงให้ตึงหย่อนเลย
0: ใช่ค่ะนะคะทีนี้แกไปทำกับที่นี่ก็ไม่พอใจนะก็นั่นแหละไปฟ้องจนเมื่อวานนี้ศาลชั้นต้นก็พิพากษาเรียบร้อยต้องอุทธรณ์นะไม่แน่ใจนะเจ้าของโรงพยาบาล
1: ใช่เขาก็มีสิทธิ์
0: ็มีสุริพร
1: เนาะเรื่องก็ต้องไปต่อนะแต่ถ้ามีความจริงใจแล้วก็จะเคลียร์กันก
0: ็
1: ต้องเคลียร์กันนะเนาะก็ว่างกันตามคำสั่งศาล
0: ก็เอาจริงๆนะโรงพยาบาลเลยรักเนี่ยนะก็มีชื่อเสียงอยู่นะ
1: ครับ
0: คือคนอื่นก็ทำสวยก็เยอะนะคะล่าสุดเจ้าของก็ตั้งโต๊ะนะคะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเหมือนกันแกก็บอกว่ายืนยันว่าตอนนั้นเนี่ยที่ทำสัญญกรรมให้คุณต้อมรัชนีกรเนี่ยเป็นลักษณะการจ้างรีวิวให้กับโรงพยาบาลค่ะ
1: ครับ
0: ก็เจ้าของเองเลยบอกว่าก็ไม่อยากจะต่อสู้กับใครเนาะทีนี้พอมันไม่จบมันก็เริ่มที่จะไปฟ้องศาลกันในประมาณนี้ค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสัญญาทุกอย่างก็เป็นไปตามมาตรฐานแหละนะคะเรามีสัญญามีอะไรกันเรียบร้อยมีเซ็นกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอผลที่ออกมาเนี่ยก็มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามความคาดหมายนะคะก
1: ็
0: คือเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็รีวิวให้โรงพยาบาล
1: คร
0: ับ ประมาณนั้นค่ะเหมือนจะไม่ได้คุยกันก่อนที่จะฟ้องศาลเนาะ
1: ครับบางทีเรื่องศัลยกรรมเนาะมันก็เป็นทุกคนเลยอยากสวยหมดแหละผมว่านะอยากสวยอยากหล่อหมดแหละใช่ไหมพี
0: ่
1: ตอนเราประเมินแล้วก็คิดแล้วเวลาฟังแล้วมันก็คล้อยตามว่ามันจะดีมันจะทำได้มันก็ดี
0: ก็มันก็มีความเสี่ยงเนาะเชื่อไหม
1: ใช่
0: ทุกจุดที่ทำอ่ะคิดว่าน่าจะมีความเสี่ยงหมดแหละขึ้นอยู่กับว่าจะแบบไปถึงมากน้อยแค่ไหนอ่ะบางคนเนี่ยโอ้โหไปทำหลายรอบมากอะไรอย่างงี้นะมันก็ทั้งเสียเงินแล้วก็มันเจ็บนะคิดว่าเราว่านะตัดกรามอย่างที่เห็นน้องคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปตัดกรามที่จีนมาเดี๋ยวนี้ก็จีนก็ทำแล้วนะจีนกับเกาหลีเนี่ยแข่งกันมากเลยเรื่องเนี้ยตัดกรามให้กรามได้เป็นกรอบเลยค่ะน้องนุ่งแล้วพอตัดกรามแล้วรู้แล้วมันส่งผลกระทบต่อฟันด้วยนะคะคือหยอดน้ำข้าวต้มอยู่เป็นเดือนๆอ่ะมันเคี้ยวมันกินอะไรไม่ได้เลยก็ต้องอดทนเอาเพื่อความสวยงาม
1: ใครจะทำก็
0: สู้ๆค่ะดูข้อมูลกันให้ดีเนาะ
1: ครับผมทีนี้มันเป็นของคู่กันแล้วล่ะใช่ไหมยิ่งไอ้พวกถ้าฉีดเชิดได้ปกติแต่ถ้าต้องถึงขนาดอย่างที่พี่ว่าไปเหลาคางผ่ากรามอะไรที่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งตาจมูกจมูกนี่ก็เรื่องใหญ่
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้พี่ใหม่เจริญปุระนะครับเขาบอกว่าเคลียร์ข่าวยังไงก็สู้ออกมานั่งแถลงด้วยตนเองเลยไม่ได้นะเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอาคุณแม่ไปทิ้งไว้ที่บ้านพักคนชรานะฮะเมื่อวานนี้พี่ใหม่เลยพาคุณแม่อายุ87นะครับออกมาแถลงข่าวด้วยตัวเองกับพี่น้องนะครับมากันทั้งครอบครัวเลยฮะครอบครัวเจริญปุระนะครับมีคุณใหม่นะครับมีคุณแม่วิภากรมีพี่สาวแล้วก็มีผู้จัดการส่วนตัวนะครับก็ตั้งโต๊ะแถลงเลยครับไม่เป็นความจริงนะครับที่บอกว่าพาคุณแม่เนี่ยไปนะทิ้งไว้ที่บ้านพักคนชรานะแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณบินบรรลือฤทธิ์เจ้าของบ้านพักคนชราเนี่ยนะฮะจะออกมาให้ข่าวแล้วนะครับว่าไม่จริงนะครับแต่พี่ใหม่บอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นอยากให้ทุกคนเห็นเองดีกว่าว่าแม่ของใหม่เนี่ยนะฮะหน้าตาแจ่มใสคือคุณใหม่บอกคุณแม่เนี่ยเพิ่งผ่านการเจ็บไข้ได้ป่วยนะล้มมา3ครั้ง3ครา
0: ค่ะ
1: มีภาวะถึงขนาดเลือดข้างในสมองเลยนะครับคุณแม่ก็ผ่านวิกฤตจุดนั้นไม่ได้ด้วยกำลังใจของครอบครัวนะฮะโอ้พอมาเจอข่าวนี้เนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องลื่นรมของครอบครัวเลยนะครับคุณใหม่บอกตอนแรกจะปล่อยผ่านนะแต่ทำไมเขาแชร์กันมากขึ้นคนใกล้ตัวคนรอบข้างเนี่ยส่งมาถามบ้างโทรมาถามบ้างว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าวันนี้ก็เลยออกมาพูดเรื่องนี้แบบจริงจังนะฮะ คุณใหม่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีพ่อมีแม่คนเดียวนะเป็นแม่พระในดวงใจชีวิตที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะก็เพื่อดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไม่มีทางทำอย่างที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนนะฮะวินาทีที่ทราบข่าวคุณใหม่ว่ายังไงนะครับคุณใหม่บอกว่า1สิงหาคมนะรู้ข่าวว่าอุ๊ยตัวเองเอาแม่ไปปล่อยไว้บ้างเพราะคนชรานะครับก็ตอนแรกคิดว่าจะปล่อยผ่านแต่เห็นคอมเมนต์เห็นอารมณ์คนหลากหลายนะครับเป็นหลักหมื่นคอมเมนต์นะหมื่นคนที่เข้าไปแสดงความเห็นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละนะครับแกถึงขนาดแอบร้องไห้เลยนะพี
0: ่โอ้โห
1: คือคนเราอ่ะพอเราเมื่อมันไม่เป็นความจริงอ่ะคนบอกเอาแม่ไปไว้บ้านคนแล้วคุณชลาคนก็มาคอมเมนต์ว่าแบบไม่น่าเชื่อเลยคุณใหม่ไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยนู่นนี่นั่นแกอ่านเสพมากๆแล้วเนี่ยนะจิตตกแกบอกว่าระหว่างที่อ่านไปเนี่ยก็แม่ก็นอนอยู่ข้างๆอ่ะก็หันมองคุณแม่ที่หลับอยู่ว่านี่เราดูแลท่านไม่ดีนี่เราคิดคนคิดว่าเราเป็นอย่างในข่าวนั้นจริงๆหร
0: อ
1: นะแกบอกว่าก็กระทบกับชีวิตในช่วงนั้นในห้วงเวลานั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่แหละความจริงมันก็ปรากฏแล้วเนาะนะฮะ
0: อ
1: ย่างก็ยืนยันนะพาคุณแม่มายืนยันนะครับว่าดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีเดือดร้อนคุณแม่87เนี่ยต้
0: อง
1: มาน
0: ั่
1: งแถลงข่าวด้วยนะฮะวันนี้คุณแม่ก็นะครับยิ้มแย้มนะครับต่อหน้าสื่อชนแล้วก็บอกกับนักข่าวนะว่าที่ผ่านมาน้องใหม่ดูแลแม่ดีมากๆนะครับ
0: นะประโยค
1: ข่าวหรือประโยคข่าวหรือไม่รู้ใครปล่อยข่าวอ๋อก็ที่แรกเขาบอกว่าเหมือนกับมีคนชื่อเหมือนใช่ไหมชื่อเหมือน
0: คนที่พักอยู่บ้านสุดท้ายของพี่บินบรรลือฤทธิ์อ่ะชื่อเหมือนคุณแม่พี่ใหม่
1: ชื่อวิภากรเหมือนกัน
0: คิดว่าใช่แล้วมีเมื่อวานนี้มีพี่ดีอ่ะพี่ดีนิติพงษ์หอนาคแกก็โพสต์ว่ายายใหม่เพิ่งส่งคลิปมาให้ดูไม่เคยคิดเลยว่าอะไรวะเนี่ยอึ้งแวกว่าถึงขนาดใหม่เจริญธุระต้องพาแม่พี่สาวผู้จัดการมานั่งแถลงอะไรแบบนี้เหมือนต้องมาแถลงว่าใหม่มี10นิ้ว2แขนนะคะแล้วมีบางเว็บบางเพจบอกว่าใหม่มี7นิ้ว12แขนพี่ดีบอกเฮ้ยอะไรวะใหม่เป็นคนสุดท้ายในโลกนี้แน่ที่ฉันนึกออกว่าจะทิ้งแม่ทิ้งพี่ทิ้งน้องทิ้งญาติทิ้งเพื่อนอ่ะไม่มีทางขนาดฉันแต่งเพลงให้ใหม่นางยังกระตันอยู่อะไรก็ไม่รู้จนต้องห้ามคอยถามไทยมีอยู่วันหนึ่งอยู่ใหม่เจริญปุระนะคะบอกว่าสั่งโซฟาไปให้พี่ดีโดยไม่ถามสักคำหนึ่งว่าจะเอาไปวางตรงไหน บอกว่ามันไม่ใช่ขนมเค้กไม่ใช่ผลไม้นะคือเอาของอะไรส่งมาให้ฉันเป็นโซฟาเบสง่ายๆว่าเตียงนอนเลยได้เลยล่ะถามก่อนไม่ว่าน้องว่าจะเอาไปวางตรงไหนแล้วทุกวันนี้ฉันก็เลยได้นอนงีบตอนบ่ายของทุกวันมาเป็น10ปีนอนหลับสลับกับหมาแล้วนางจะคอยโทรคอยไลน์ถามไทยพี่ดีพี่นิ่มขอกินข้าวบอกแม่อยากเจอคุณนายแม่อะไรอย่างเงี้ยไฮเปอร์มากมันเป็นไปได้ยังไงที่ใหม่เซอร์นัมบูระจะทิ้งแม่เนี่ยพี่ดีบอกนึกไม่ออกไม่เคยคิดว่าจะเป็นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่เอาไปพูดส่งเดชใน Facebook พี่ดีบอกบาปหนักมากนะสำนึกเอาไว้ค่ะคำเลยบอกว่าอะไรมั่วไปหมดเลยงงค่ะแล้วแกดูแลแม่ดีจริงๆแล้วว่าเนี่ยมาจากว่านั่นแหละนะคะมีคนชื่อนี้อยู่ในบ้านสุขสุดท้ายค่ะ
1: ประโยคข่าวลือไปนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ไหมเรื่องแม่อีกสักคนหนึ่งนะเมื่อวานนี้คุณล็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะน้องรุ่งแกมาโพสต์เรื่องคุณแม่เจี๊ยบอัธพรพิมพ์โกมลเสนแม่เจี๊ยบกับล็อกกี้เนี่ยถูกคู่กรณีฟ้องเขาโพสต์หมายศาลเลยค่ะล็อกกี้บอกว่าโถอยากแจ้งให้ทราบว่าขอรับเปิดเหยื่อเท่านั้นบางทีก็งงกับสภาวะสังคมบิดเบี้ยวเคยได้ยินเขาบอกกันว่าในสภาวะสังคมบิดเบี้ยวความซื่อสัตย์เป็นสิ่งโง่เขลาหรือเราเองที่เพี้ยนวะ งงไปหมดละเออแล้วก็แฮชแท็กขอรับบทเหยื่อไม่จบไม่สิ้นก็ดิ้นต่อไปล็อกกี้สุรบดินทร์นะคะก็เป็นหมายสารที่ชัดเจนว่าน่าจะเป็นภรรยาใหม่ของคุณพ่อค่ะน้องลุง
1: อืมครับ
0: เออที่ฟ้องล็อกกี้กับแม่เนี่ยค่ะอืมสดๆร้อนๆเลยนะคะอื
1: ม
0: แต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นคดีอะไรชาวเน็ตก็เข้าไปแสดงความเห็นกันเพียบนะคะ
1: อืม
0: เนี่ยหมายสารเลยนะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ก็จะมีข่าวเพราะมันใกล้วันแม่ด้วย

0: จริงๆสุดๆนะครับเปิดขายตอนเช้าอ่ะจะไปร้อนแต่4ทุ่ม
1: ค
0: นไทยนะครับเพราะว่าอยากจะเข้าไปเชียร์ทัพนักกีฬาไทยจริงๆนะฮะสนามที่เชียงใหม่เขาจุแค่ได้แค่2,000 คน
1: เอาจริงเหรอสมโพธิ100ปีเนี่ยเอ้ยแล้วสมโพธิ700ปีเนี่ยนะ
0: 700ปีใช่พี
1: ่ใช่แค่สนามเล็กเหรอนั่น
0: สนามเล็ก
1: อ
0: าจจะด้วยความที่มันต้องเป็นในฮอลไม่ในฮอลอาจจะเล็กกว่าสนามบอลที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมพี
1: ่ค่ะ
0: เพราะเขาบอกว่า3นัดเนี่ยก็ขายบัตร 6,000 ใบอ่ะนัดละ 2,000 คนครับก็เลยทำให้คนก็ต้องไปแย่งกัน
1: น่าจะหมดแล้วล่ะ
0: คนไปติดตาครับเปิดมาไม่กี่นาทีก็เรียบร้อยครับโหถ้าเฝ้ากันข้ามคืนขนาดนั้นนะฮะ
1: น
0: ั้นตอนนี้บัตรมีค่ามาก
1: อันเนื่องมาจากว่าผลงานของทีมที่ไปเวียดนามมาชนะ3ประเทศรวดไงคะ
0: เ
1: พราะฉะนั้นสนามที่2ที่เชียงใหม่เนี่ยโอ้โหจะได้เห็นอะไรที่แบบบอกว่าเชียร์สุดใจเลยไปนั่งรอซื้อบัตรนะกี่ชั่วโมงก็ยอมแล้วก็ที่สำคัญคือปุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีหัวเสาสลัดอาการบาดเจ็บมาช่วยทีมอีกครั้งหนึ่งค่ะน้องร่ง
0: โอ้ได้ตัวเก่งได้ตัวดังด้วยนะตัวเก่งตัวดังกับเล่นด้วย
1: ชัชชุออนนี่หายไปโอ้เป็นครึ่งปีแล้วนะคะน่าจะ60เดือนแล้วนะโอ้วันนี้กลับมาแล้วนะคะก็เห็นทางโค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวจะให้บุ๋มบิ๋มลงด้วยเกมนี้เพราะว่าต้องการเลยเพื่อสเปรย์ภาพในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่กำลังจะมาถึงเพราะนั่นหมายความว่าที่เราบอกว่ามีสิทธิ์จะไปลุ้นโอลิมปิกไปแชมป์โลกไปอะไรเงี้ยต้องเยอะเลยนะคะเพราะนั้นวันนี้16:30 เจอกับฟิลิปปินส์ค่ะน้องโลก
0: ครับผม
1: ฟิลิปปินสนุกแน
0: ่ครับ
1: ค่ะ
0: ตามเชียร์ก็ได้ตามเชียร์กันนะ
1: ฮะค่ะ
0: ส่วนคนนี้ครับพี่จอนนี่มือปราบล่าสุดในโดดเข้าวงการกีฬาแล้วครับพี่ได้ไหมฮะจอนนี่มือปราบ
1: ที่ลาออก
0: หรือตำรวจที่ลาออกมาเป็นอินฟู
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีวันนั้นมีข่าวเรื่องของใช่พื้นที่แกสร้างรีสอร์ทแล้วไปลุกล้ำพื้นที่ใช่ไหม
1: นี่แกเป็นข่าวอยู่หลายวันเลย
0: ใช่
1: แกทำรีสอร์ทลุกล้ำพื้นที่ป่า
0: ครับแต่ตอนนี้แกก็เคลียร์นะแกก็เคลียร์ยอมรับอะไรไปล่าสุดเนี่ยนะฮะจะเปิดค่ายมวยนะครับแล้วยิ่งเป็นข่าวเข้าไปใหญ่ว่าจะดึงอำนาจรื่นเริงนะมาเป็นผู้ฝึกสอนเนี่ยให้พี่อำนาจมีอาชีพนะฮะ
1: อ๋อใช่จริงๆอำนาจลื่นเลงเนี่ยไม่ใช่ว่าแกดึงไปนะอำนาจลื่นเลงเนี่ยนั่งรถไปเองเลยไปหาจอนี่มือปราบให้ช่วยเรื่องยาให้เลิกยาเสพติด
0: อ๋อเหรออ่า
1: ๆเอออำนาจลื่นเลงเนี่ยคือดิ้นด้นไปหาจอนี่มือปราบถึงบ้านเลย
0: อ๋อ
1: พี่จอนี่บอกว่าแกก็ช่วยคนมาเยอะนะคะก็เลยเห็นอำนาจลื่นเลงมาหาเอาช่วยอีก
0: ครับเนี่ยภาพที่เห็นเลยว่าแกถ่ายรูปคู่กับพี่อำนาจลื่นเริงนะครับนะฮะแล้วก็โพสต์ภาพอยู่ที่หน้ากกท.คือแกไปจดทะเบียนค่ายมวยเรียบร้อยแล้วนะครับที่กกท.จังหวัดอุบลนะครับไปขอบัตรนะฮะแล้วก็มีการขออนุญาตให้มีครูมวยนะอำนาจลื่นเริงเนี่ยเขามี4ไลเซนส์สามารถที่จะเป็นครูมวยที่ผ่านการรับรองจากกกท.ได
1: ้
0: นะฮะเพราะฉะนั้นจอนนี่มือปราบยิมเน้นส่งเสริมเด็กผลักดันนักมวยนะครับสู่เวทีใหญ่ในอนาคตส่วนจอนนี่เนี่ยเขาก็จดตัวเองเป็นโปรโมเตอร์ด้วยนะสามารถที่จะจัดรายการมวยดังๆได้เอาสิจะปั้นเขาบอกจะปั้นเด็กอุบลเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนโลกคนต่อไปนะครับนะให้แชมป์โลกปั้นเยาวชนขึ้นมาเป็นแชมป์โลกคอนเซ็ปต์แชมป์โลกปัจจุบันก็คือแช คนที่เป็นแชมป์โลกต้องอยู่

0: ค่ายแก่อำนาจรื่นเริง
1: เออเนี่ยนี่แหละเจอให้โอกาสจริง
0: ๆอ๋อได้ชีวิตใหม่นะที่หน้าได้มีชีวิต
1: ใช
0: ่ความมันมีงานทำมีอะไรทำจะได้ไม่ไปเนาะไม่มีเวลาไป
1: ไม่คืออำนาจรื่นเริงวันนั้นน่ะญาติเขาอ่ะเป็นคนแอบถ่ายคลิปตอนอำนาจรื่นเริงกำลังเสพยา
0: ใช่
1: เออซึ่ง
0: ในบ้าน
1: ตอนนั้นก็คือครอบครัวไม่เอาแล้วอ่ะดื้อมากอำนาจรื่นเริงก็คือเลิกไม่ได้สักทีสุดท้ายไม่มีใครเอาอำนาจรื่นเริงก็ไม่รู้จะคิดยังไงก็บอกเขาก็นึกถึงจอนนี่มือปราบรู้สึกว่าเขาจะนั่งรถไปที่อีสานเลยค่ะไปหาจอนนี่มือปราบเลยให้ช่วยไปขออยู่ด้วยอ่ะเออแบบไปขออยู่ด้วยเลยอ่ะประมาณเนี้ย
0: สุดยอด
1: น
0: ี่ไงแกก็เลยคิดไอเดียงั้นเรามาทำอะไรกันไหมเปิดค่ายมวยเลยครับ
1: เปิดค่ายมวย
0: สุดยอดพี่จอนนี่สุดยอด
1: แกคิดเก่งเนาะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เนี่ยเอาเด็กมาฝึกซ้อมแต่ก็นั่นแหละนิดนึงนะคะเรื่องเด็กเตะเด็กต่อยมวยอ่ะถ้าให้ดีใส่เฮดการ์ดสักนิดนึงก็ได้เนาะ
0: อ๋อเออเออใช
1: ่เด็กสมองยังนี่อยู่ยังไม่แข็ง
0: อ๋อ
1: ค่ะโอ้แล้วก็ดูเอาจริงเอาจังด้วยนะแล้วดูดิอำนาจลื่นเริงก็เด็ดหืมเน
0: า
1: ะ
0: หน้าตาเขาสดใสขึ้นมาแล้วนะยิ้มแย้มนะฮะ
1: ใช่ แย้มเลย
0: หน้าตาสดใส
1: ค่ะไปอยู่บ้านจอนนี่มือปราบเลยนี่ค่ะค่ะแล้วปรากฏว่าตอนนี้นะตอนนี้มือปราบเขาบอกว่ารถถังสิบเมืองนนท์ก็โทรมาให้กำลังใจสมรักษ์คำสิงห์เนี่ยใครต่อใครก็โทรไปให้กำลังใจกันนะคะค่ะก็ดีเนาะเลิกได้แล้วแกเอาจริงๆนะตอนนี้มือปราบเนี่ยแกฉลาดนะแกทำคอนเทนต์เก่งมากคิดว่ารายได้แกน่ะจะได้หลักเลยนะไอ้ทำคอนเทนต์เนี่ย
0: ครับผม
1: เออค่ะตำรวจมือปราบจริง
0: นี่ครับนี่อยากให้ไทยไปบอลโลกแล้วก็มีการประกาศอะไรอย่างนี้นะฮะคืออย่างอาร์เจนตินาเนี่ยพี่อาร์เจนตินาเขาได้แชมป์โลกไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมแต่ปีนี้เนี่ยแม้ว่าจะผิดหวังนะแต่เขาประกาศให้วันที่15กรกฎาคมนะฮะของทุกปีนะที่อาร์เจนตินานะจะเป็นวันทีมชาตินะฮะเป็นวันทีมชาติเพราะว่าเป็นวันที่พวกเขาเนี่ยชนะทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกแล้วก็เข้าชิงเข้าชิงได้นะครับพลิกแซงอังกฤษขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนะฮะประกาศให้ทุกคนเนี่ยได้เหมือนกับจะได้จดจำแมตช์นี้เอาไว้นะฮะคือมันอาจจะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าพอเขาชนะอังกฤษเนี่ยจำได้ไหมพี่นักฟุตบอลเนี่ยไปชูป้ายเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทหมู่เกาะฟอกแลนด
1: ์
0: นะครับนั้นเนี่ยสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาก็เลยประกาศให้วันที่15กรกฎาคมเป็นวันทีมชาติอาร์เจนตินา
1: โอ้
0: ได้หยุดด้วยฮะอย่างนี
1: ้
0: แต่คงไม่เกี่ยวกับได้เป็นวันหยุดราชการนะถ้าทีมไทยเราได้ไปบอลโลกขึ้นมาควรจะต้องประกาศให้เป็นหนึ่งวันเป็นวันหยุดราชการนะมันทุกคนจะจดจำนะ
1: เออ
0: ไอจามอนจะหยุดอย่างเดียวเลยเออเราควรจะต้องมีแม้วันฟุตบอลโลก
1: วันฟุตบอลโลก
0: หย
1: ุ
0: ดราชการ
1: วันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งวันที่เกียรติสากลเราชอบมากเลยวันนี
0: ้ไข่ตั้งนะเออเอาจริงนะสมมติว่าทีมชาติไทยเราลงเล่นนัดแรกของฟุตบอลโลกเนี่ยควรจะต้องเป็นวันหยุดราชการแล้วก็จดจำวันนั้นไปตลอด
1: ทานเลย
0: ตลอดเลยต้องได้หยุดเด็กๆเพื่อได้จดจำว่าเอ้ยอ๋อวันนี้ไงทีเราไปบอลโลกให้นะกี่ปีไม่รู้ว่าจะได้มีวันนี้ก
1: ็
0: ควรจะต้องมี
1: ใช่ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา

0: ก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91Eและสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะเราฟังเพลงสดกันสักเพลงก่อนเนาะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ

บมือตามครับขอให้รวยขอให้รวยทุกคนพร้อมกันมาสองหรือจ้า

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
8: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
9: อร่อยมากละลายในปาก
8: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
10: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
11: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
8: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาที
10: ทางช่อง 9 MCOT HD
8: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ช่วงสุดท้ายค่ะน้องโดมค่ะเชิญค่ะ
4: ครับก็ถือว่าจบดราม่านะครับของเรื่องของกรมอุทยานนะพี่นะครับเรื่องที่วันก่อนอาจารย์วีระไปอาจารย์วีระไปกล่าวพูดถึงนะครับนะว่าที่พักอุทยานเนี่ยมันไม่ดีนะจนใช้คำถึงขนาดว่าคำว่าเลวทรามนะฮะที่บอกว่าจบเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะทางท่านอธิบดีกรมอุทยานนะครับได้แชร์โพสต์อาจารย์วีระนะครับแล้วก็เขียนถ้อยคำนะฮะกล่าวขอบคุณคำแนะนำนะครับของอาจารย์วีระแล้วก็บอกว่าที่จำเป็นต้องชี้แจงในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อปกป้ององค์กรแล้วก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่นะครับก็ถือว่าอาจารย์วีระขอโทษแล้วนะครับตัวอธิบดีก็แชร์แล้วก็ขอบคุณคำแนะนำของอาจารย์แล้วนะครับ

0: ก็คือถ้าดูเจตนาที่บอกนะเจตนาของการพูดในกรรมธิการวันนั้นเนี่ยก็เพื่อให้ปรับปรุงที่พักอ่ะให้มันดีให้มันสะดวกสบายขึ้นให้มันระดับนึงอ่ะก็ไม่ต้องถึงกับโรงแรม5ดาวนะครับแต่เพียงแต่ว่าให้มันสะอาดสะอ้านให้มันมีความสะดวกสบายขึ้นอีกระดับนึงเนาะบางคนว่าเมื่อกี้ผมก็เข้าไปอ่านนะของท่านปลอดประสบสุรสวัสดีท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนตั้งกรมอุทยานในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ที่พักในอุทยานหลายๆแห่งเนี่ยท่านก็เป็นคนเหมือนกับดำเนินการให้มีที่พักของอุทยานนะฮะท่านก็ชี้ในมุมของท่านว่าการมาเที่ยวธรรมชาติเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้จะไปสะดวกสบายแบบนั้นเนี่ยคงไม่ได้อย่างนั้นต้องไปนอนโรงแรมท่านก็ว่าอย่างนั้นนะพี่ทั้งหมดก็ถือว่าจบดราม่าด้วยดีละเรื่องนี้นะครับ
1: ส่วนไอ้แมงมุมสักนิดนึงก็ได้นะคะช่วงนี้มีแต่ไอ้แมงมุมล่าสุดนี่ภารกิจตำรวจที่พิจิตรนะคะสภ.เมืองพิจิตรค่ะไปจับไอ้แมงมุมพาเข้าห้องขังได้นะคะปรากฏว่าแกครอบครองยาบ้าค่ะน้องลูก
0: อ๋อสไปเดอร์แมนขายยาบ้า
1: จริงแล้วถ้าใส่ชุดไอ้แมงมุมเต็มยศด้วยนะคะนี่ค่ะสภ.พิจิตรก็เลยโพสต์เผยแพร่นะคะชาวเน็ตก็โอ้จริงๆก็ต้องไปปกป้องประเทศนะแต่ว่ามันต้องมีสารกระตุ้นบ้างตำรวจก็ต้องเข้าใจอะไรอย่างนี้นะไม่ต้องสารกระตุ้นไม่ต้องก็ได้นะคะในแมงมุมก็มีพลังของเขาอยู่แล้วเนาะ
0: ครับผม
1: กฎหมายก็อยากให้ตำรวจเนี่ยก็สหวิธีอ่ะตอนนี้รู้จะทำยังไงมันเยอะมากจริงเนาะเยอะจริง
0: เขาจับไปเรื่อยๆฮะจับไปเรื่อยๆจนกว่าผลผลิตมันจะท้อ
1: โอ
0: ้
1: โหมันไม่ท้อหรอกค่ะเชื่อเถอะเพราะว่าไอ้คนติดมันก็ต้องดิ้นรนหาเสพจนได้อะเพราะมันติดอ่ะ
0: เออจริง
1: เน
0: าะครับผม
1: อ่ะวันจันทร์เราสองคนกลับมาเจอกันเวลาเดิมเหมือนเดิมค่ะ4:50

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยาสมททั่วประเทศด้วยนะคะในช่วงนี้เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะเราได้เจอกับนายหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะวันนี้หัวข้อเป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์
1: มาตรา301ถูกระงับภาษีทรัมป์สะดุดหรือเปล่าอาจารย์มีเครื่องหมาย question mark เอาไว้นะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันแต่ว่าก่อนจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดซึ่งนายหัวอัดเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าโอ้เวลา1ชั่วโมงเนี่ยไม่เคยพอนะฮะก็จะบ่นเอ้าอย่าเพิ่งหัวเราะอาจารย์อย่าเพิ่งหัวเราะสิเรายังไม่ได้ปล่อยคิวเลยยังไม่ได้ปล่อยคิวเลยอาจารย์มาหัวเราะแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวขออาจารย์ทำเหมือนไม่ได้ยินแล้วผมแบบเมามอยถึงนิดนึงคือนะท่านไหนที่รู้สึกว่าโอ้เวลาไม่เพียงพอเนี่ยอ่ะมาเลยฮะเราก็จะได้มาเจอตัวเป็นๆด้วยแล้วก็ฟังอย่างจุใจแล้วก็ไม่ได้มีแค่นายหัวอัดเท่านั้นนะครับยังมีกูรูอีกหลายท่านเลยที่จะมาพูดคุยกันนะครับตัวเป็นๆเลยในหลักสูตรที่หลายๆท่านเนี่ยนะครับรออยู่นะ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3แล้วนะครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้านะครับท่านรู้ว่าโลกปัจจุบันนี้มันหมุนเร็วมากนะแล้วท่านรู้สึกว่าตามไม่ทันไหมนะถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าโอ้เรากังวลเรื่องพวกนี้นะครับ